มณ์เลยที่มันเกิดในทะเลเขาเรียกว่าตอร์ปิโดตอนพวกนั้นมันพัดเรือจมไปเลยหมุนไปเลยยกไอ้สมัยก่อนมันไม่เห็นมันก็เลี่ยงลมไม่ได้มันก็จมอับปางหมดสมัยนี้มันมีเรดาร์ดูพอเห็นลมปุ๊บมันก็เลี่ยงลมพ้นมันไม่ไปแล้วมันก็เข้าฝั่งซะเพราะมันลมมันจะเกิดในทะเลมันจะเกิดตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็จะมีตัวเล็กๆเข้ามาผสมนะครับมันก็จะหมุนบ้านช่องพังหมดพอขึ้นบกมันพังหมดมันเกิดในทะเลหรือเกิดในทะเลทรายแต่สมัยก่อนไม่มีเห็นมาเห็นที่ตอนเจอลมแล้วบ้านพังแล้วแต่สมัยนี้เขาเห็นมันนู่นเกิดมาจากประเทศจีนเกิดมาจากประเทศไหนเขาก็บอกต่อๆกันมามันก็ดังเรือก็หนีได้แต่ชาวบ้านคนก็หนีไม่ได้แต่ก็คนหนีได้เหมือนกับเรานั่นเนี่ยถ้าเราไปเจอไอ้วาระสุดท้ายที่เราไปเห็นวิญญาณอย่างนี้เราสงสัยว่าบุญบาปสวรรค์นรกไม่มีแต่เราไปทำบาปแล้วเราไปเห็นบาปตอนจะตายเนี่ยมันไม่ทันนะมันไม่ทันแล้วมันจะเห็นตามที่ตัวเองทำไปนะทีนี้เราสร้างอะไรไว้สวยในใจเราละโยมแล้วศีลสมาธิปัญญาพุทธเจ้าบอกสวยบอกงามคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิบอกของน่ากลัวน่าเกลียดเจอของไม่สวยถ้าไปเจอของไม่สวยเนี่ยมันน่ากลัวไอ้นิมิตพวกเนี้ยมันจะเป็นอุคานิมิตมันน่ากลัวเพราะคนไม่มีศีลเนี่ยจะเจอนิมิตน่ากลัวหมดตัวนี้มันจะมากัดกินจะมาทำลายจะมาทิ่มแทงเรานะมันมีอาวุธมันเป็นอาวุธมาทำลายจนเราเนี่ยรับไม่ได้แล้วเกิดความน่ากลัวมากถ้าคนนั่งสมาธิจึงเข้าใจนะอย่างที่พูดเนี่ยมันจะเจอแล้วพอเจอแล้วโอ้โหยังสมมติว่าในความฝันเนี่ยฝันว่าเจอสุนัขในนรกไม่มีแต่สุนัขทั้งนั้นเลยเพราะว่าในคุกก็มีสุนัขทั้งนั้นเลยแล้วเรานี่อยู่ข้างบนพอตกไปสุนัขกัดกินเลยกัดมือกัดขากัดแขนไอ้นิมิตพวกนั้นน่ะเราก็พยายามฝืนว่าไม่ให้เจอนะแต่ว่ามันเจอแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นอกจากคนนั้นน่ะทำสมาธิจนตัวเบาแล้วก็สามารถกำหนดจิตตัวเองเนี่ยให้ตัวเบาแล้วก็ลอยออกพ้นคุกตรงนั้นไปไอ้สุนัขพวกนั้นมันมีของมันเองโดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่ทำบาปแต่พอเราลอยออกไปตรงนั้นได้ไอ้สุนัขพวกนั้นก็ไม่กินเราไม่กัดเรานรกสุนัขก็มีแต่สุนัขทั้งนั้นเลยประตูไหนช่องไหนเจอสุนัขทั้งนั้นคอยกินเราคอยกัดเรานี่ถ้าคนตายไปเจออย่างเงี้ยโอ้โหโดนสุนัขแทะกินอยู่เป็นหมื่นๆปีเลยแต่ตอนที่เราเห็นเนี่ยมันมากัดเรานี่ไม่เจ็บนะแต่พอตายไปจริงๆแล้วมันเจ็บยังกระสุนักกัดเราร้อยเท่าพันทวีแต่ตอนที่นิมิตเห็นเนี่ยมันไม่เจ็บหรอกมันไม่เจ็บแต่มันก็น่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วมันก็น่ากลัวแต่ที่จริงแล้วคนเราเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่กลัวยิ่งไม่กลัวนรกยิ่งท้าทายกันนรกเพราะไม่ค่อยเชื่อแล้วว่ามีคิดว่าคนสมัยก่อนมันเชื่อเป็นคนแก่ๆคนไม่รู้เรียนอะไรไม่รู้หนังสือหนังหาก็เชื่อไปงั้นเขาบอกว่าเชื่อก็เชื่อไปก็เลยกลายไปว่าไอ้คนสมัยก่อนนั้นเชื่อเพราะโง่ไอ้คนสมัยนี้ไม่เชื่อเพราะฉลาดเอาละคำนี้ยุ่งเลยคำนี้โยมไม่รู้ไอ้คนโง่หรือคนฉลาดมันจะไปลงนรกกันถ้าเกิดนรกมันมีตามที่คนโบราณเขาเห็นเขารู้นะไอ้คนฉลาดสมัยนี้เสร็จทุกรายเลยไม่พ้นต้นงิ้วแน่เลยไม่พ้นกระทะทองแดงแน่เลยแต่ที่จริงนะพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านเห็นหมดแล้วแต่พระโมคคัลลาก็ไปเห็นมาพระมาลัยก็ไปเห็นมาพวกครูบาอาจารย์เนี่ยพวกที่ปฏิบัติเนี่ยท่านรู้แต่ท่านพูดไม่ได้พอพูดแล้วเดี๋ยวก็จะหาว่าท่านเนี่ยนำมาเชื่อพูดตามเขาแต่พอเราไปคุยแล้วเนี่ยไปใกล้คุยครูบาอาจารย์สิ่งที่รู้ท่านรู้จริงๆเราคิดจะถามปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องถามมันท่านตอบหมดแล้วก่อนเนี่ยอย่างหลวงพ่อสังวาลเนี่ยถามปัญหานี่ไม่ต้องถามด้วยปากนะเป็นนึกเดี๋ยวตอบหมดเลยมานั่งวันนี้เดี๋ยวจะสงสัยตรงเนี้ยพอมานั่งเดี๋ยวท่านจะ

พูดเรื่องนั้นจบเลยไม่ต้องถามทุกวันนี้ก็เหมือนกันพระจีทุกคนเนี่ยยังฝรั่งหนึ่งไปปฏิบัติกับท่านยังเชื่อเลยคิดอะไรหลวงพ่อตอบให้หมดเลยท่านรู้แต่ท่านพูดไม่ได้แต่ที่จริงแล้วพวกนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะครูบาอาจารย์รู้นะคนทั่วไปก็ปฏิบัติได้อยู่เมื่อเราเข้าถึงความสงบทุกคนสงบได้แต่ทั้งไปเข้าถึงจิตตัวเองได้เมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นขอให้เข้าถึงจิตตัวเองให้ได้เข้าวิญญาณตัวเองให้ถูกเถอะเข้าทางวิญญาณให้ถูกวิญญาณทางตากำหนดที่ตาจักขุวิญญาณกำหนดที่แก้วตาจักโสตะวิญญาณกำหนดที่หูกำหนดวิญญาณให้ถูกไม่ใช่

0: กำหนดวิญญาณให้ถูกไม่ใช่ว่าพอโสตวิญญาณกูก็ไปกำหนดที่ตาไม่ตรงแล้วคนละเรื่องแล้วกำหนดจักขุวิญญาณไปกำหนดที่หูเนี่ยกำหนดให้ถูกต้องว่าวิญญาณเขาเกิดตรงไหนถ้าได้ยินเสียงเขากำหนดวิญญาณตรงหูเข้าไปในแก้วหูถ้าได้เห็นรูปวิญญาณจะปรากฏที่แก้วตากำหนดที่แก้วตาถ้ากายผัสสะกำหนดที่วิญญาณที่เวทนาคือผัสสะที่กระทบผิวหนังเราให้กำหนดวิญญาณตรงนั้นว่านั่นวิญญาณเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นถ้าได้กลิ่นอย่าไปกำหนดที่ตาไม่ได้อย่าไปกำหนดอยู่คานะวิญญาณได้กลิ่นหอมและเหม็นให้กำหนดวิญญาณไว้ที่โพรงจมูกตามดูวิญญาณตรงนั้นพอใจหรือไม่พอใจสุขทุกข์ตรงนั้นถ้ากายผัสสะก็ให้กำหนดวิญญาณที่กายผัสสะจะมีวิญญาณปรากฏตรงนั้นที่ผัสสะที่กระทบที่ผิวหนังเย็นก็ดีร้อนก็ดีอ่อนก็ดีชอบใจไม่ชอบแล้วถ้ามโนวิญญาณเกิดขึ้นที่จิตความคิดนึกเกิดกระทบที่วิญญาณจิตให้กำหนดตามดูจิตตรงนั้นว่านั่นวิญญาณเกิดแล้วดับแล้วตรงนั้นถ้ากำหนดตามรู้วิญญาณทั้งหกได้นี้คนนั้นจะเข้าใจธรรมะแล้วเราจะไม่ต้องเข้าไม่หลงทางเลยคนนี้เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิเป็นปัญญาเห็นชอบหรือว่าอ๋อวิญญาณทั้งหกนี่ทำหน้าที่ต่างกันเกิดกันอยู่ตรงนี้เองอำนาจอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาอยู่ในตัวเรานี่คืออำนาจของวิญญาณทั้งหกที่เรามีสื่อรับรู้แล้วก็มาปรุงแต่งให้เกิดสุขและทุกข์เป็นบุญและเป็นบาปก็เกิดมาจากอายตนะวิญญาณข้างนอกมากระทบวิญญาณข้างในต้องลงมือภาวนาแล้วโยมอยู่แล้วเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าพวกเรานี่จะตายสวยหรือเปล่าใช่ไหมจะตายหล่อหรือเปล่าจะตายสวยหรือเปล่าจะตายไปสบายหรือเปล่าเราไม่รู้นะว่าคนนี่จะตายแบบอย่างที่คิดไว้เพราะทุกคนบอกอยากตายง่ายๆใช่ไหมอยากปุ๊บปั๊บตายเลยไม่ต้องทรมานไม่ต้องเป็นอัมพฤกษ์ไม่ต้องเป็นอัมพาตไม่ต้องไปอยู่ไอซียูไม่ต้องไปทุกคนปรารถนางั้นเราจะได้ทุกคนหรือเปล่าไม่ได้นะโยมนะทุกคนรู้แล้วว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวเราเราต้องปฏิบัติถ้าอยู่เหนือทุกข์ตรงนี้อยู่เหนือเวทนาเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนเรืออยู่บนน้ำคนไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนเรือที่รั่วและเรือที่ปุยิ่งวิ่งไปก็ยิ่งจมยิ่งอยู่นานวันก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งอยู่นานวันก็มีภาระมากมีความทุกข์ใจมากกิเลสมันกัดกร่อนจิตใจจนมีบาปมากขึ้นแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเรือที่ซ่อมดีแล้ววิ่งอยู่บนน้ำก็ลอยไปถึงไหนถึงไปได้ดังนั้นถึงว่าคนเราต้องไม่มีความประมาทได้ดีว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรายังต้องศึกษาอีกเยอะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยต้องเอามาไว้ในหัวใจเราให้เต็มแล้วมันเป็นอัตโนมัติต่อไปเมื่อเรามีเงินนะโยมบุญเหมือนคนมีเงินไม่ต้องพกไปเป็นไอโฟนสมัยนี้ใช่ไหมพกแค่การ์ดไปอันเดียวก็พอแล้วอย่าให้การ์ดหายแล้วกันแต่บุญนั่นมันไม่อย่างนั้นบุญนั่นมันเก็บไว้ในใจเมื่อจะนึกจะใช้เมื่อไรจะเป็นพลังออกมาทันทีเอาละเวลาก็หมดนะฮะพูดเกินไปก็ไม่เป็นไรนะอภัยกันเนาะไม่ใช่ติดลมหรอกเพราะว่าไม่พูดให้มันหมดมันก็คายเนี่ยเดี๋ยววันหน้าต้องมาพูดต่ออีกพูดให้มันจบในเรื่องบุญกับบาปมันวิ่งขับกันอยู่ใช่ไหมเราก็วิ่งข้ามเส้นชัยไปแล้วก็ถือว่าตามเราไม่ทันวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงมีความเจริญมีความสุขมีความกตัญญูรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคุณที่มีพระคุณต่อเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้เป็นเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิตระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
8: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
9: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
8: ใจเย็นๆครับคุณโน้ตเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้ม หรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
10: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังเรียนรู้กับประโยคคำถามที่ใช้คำว่า how how ซึ่งหมายถึงอย่างไร how can I เป็นการถามว่าผมสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างไรเช่น how can I get to the bus stop how can I get to the bus stop ผมสามารถไปที่ป้ายรถเมล์ได้อย่างไรหรือ how can I helpHow can I help? ผมสามารถช่วยคุณได้อย่างไรซึ่งเป็นการถามว่าจะให้ผมช่วยคุณได้อย่างไรนั่นเอง How can ไม่จำเป็นต้องตามด้วย I ตลอดนะครับอาจตามด้วย you, he, she, it ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับคุณอาจเคยได้ยินคำถามว่า How can you เมื่อจะถามถึงวิธีทำอะไรบางอย่างเช่น How can you get from Sukhumvit to รัชดาพิเศษ How can youget from Sukhumvit to รัชดาพิเศษคุณสามารถเดินทางจากถนนสุขุมวิทไปถนนรัชดาพิเศษได้อย่างไรหรือ How can you speak English well? How can you speak English well? ความหมายของคำถามนี้คือคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งได้อย่างไรคำตอบก็คือฝึกฝนจนชำนาญนะครับผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจถอยหลังเข้าคลองก้าวไปหน้าแล้วยั้งถอยหลังกลับไม่ยอมรับสิ่งใหม่เห็นไร้ค่าทำตามแบบแต่หลังครั้งยายตาเขาเปรียบว่าพายเรือลอยถอยเข้าคลองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถอยหลังเข้าคลองหมายความว่าอย่างไรหมายถึงหมายความว่าย้อนกลับไปทำสิ่งเก่าๆล้าสมัยแทนที่จะก้าวตามสมัยเหมือนพายเรือแทนที่จะพายไป

คนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีคนไทยไตรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินน้ำตาพระมหากษัตริย์ไทย

าไทยคิดใช้ขึ้นเองเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเองต้องเร่งก้าวไปซื่อสัตย์อดทนฝึกฝน

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิสสมะกระนังสายโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ
2: ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตปกครองกรุงพาราณสีพระองค์ทรงชอบเสด็จประพาสอุทยานเป็นอันมาก

0: เสร็จแน่ๆเจ้าหัวน้อย
1: ลุงแม
0: ่เอาปลาอีกแล้ว
1: พระราชาเสด็จประพาสอุทยานจนเวลาเย็นมากแล้วจึงเสด็จกลับ

เมื่อกลับถึงพระราชวังราชบุรุษไม่สามารถลากราชรถได้ในวันนั้นจึงจอดทิ้งไว้นอกโรงรถบังเอิญคืนนั้นเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก

0: เฮ้ยฝนหยุดตกแล้วพวกเราได้กินอะไรไหม
1: นั่นสิเขาว่ากินมาจากทางนู้นแน่เลยว่ะ
0: หอมจังเลยอ่ะ
1: กินอะไรน่ะน่ากินจนน้ำลายไหลแล้วว่ะ

0: นั่นไงเจอแล้ว
1: โอ้โหจัดการคนเดียวดีไหมเนี่ย
0: จัดการมันเลย
1: โอ้อร่อยดีจังเลย
2: เหล่าสุนัขในวังแทนที่จะช่วยการดูแลของให้นายของตนกลับกรูกันเข้ามากัดกินหนังหุ้มราชรถจนพังยับเยิน
3: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเกิดเรื่องแล้วพระเจ้าค่ะ
4: จะว่าอะไรนะสุนัขนอกวังแอบเข้ามากัดหนังหุ้มรถราชรถของเราเหรอ
3: พะยะค่ะสุนัขในวังได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจะต้องเป็นสุนัขนอกวังแอบเข้ามาทางท่อน้ำอย่างแน่นอน
4: บังอาจมากจงฆ่าสุนัขนอกวังให้หมดอย่าให้มันเหลือแม้ตัวเดียวทหารสั่งคำสั่งลงไป
5: ทุกคนจงฟังมีพระบรมราชโองการให้ฆ่าสุนัขให้หมด
3: นี้ไปไหนครับ
2: ความไม่รอบคอบของพระราชาเหล่าสุนัขนอกวังจึงถูกฆ่าตายราวใบไม้ร่วง
6: เฮ้ยเรื่องอะไรกันเนี่ย
7: พวกมนุษย์ยังไล่ฆ่าพวกเราไม่หยุดหย่อน
1: ถ้าพื้นเป็นแบบนี้แม้ไม่ถูกฆ่าแต่ก็ต้องอดตายอยู่ดี
6: แล้วจะทำยังไงดีอะ
1: เขาว่ามีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราได้นะ
6: ใครเล่ะ
2: ณป่าช้านอกเมืองพาราณสี

0: วกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไม่รู้หรือบริเวณนี้เป็นเขตห้วงห้าม
1: ยกโทษให้พวกเราด้วยเถิดพวกเรามาหาท่านพญาสุนัขขณะนี้พวกเรากำลังเดือดร้อนมาก
0: ปล่อยพวกเขาเข้ามาเถิด
2: ครับผม
0: พวกเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือ
3: เหล่าสุนัขทั้งหลายจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พญาสุนัขฟัง

0: เรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้ครับผม
1: เรื่องนี้ต้องไม่ใช่สุนัขนอกวังแน่ในวังมีทหารคุ้มกันแน่นหนาสุนัขนอกวังจะเข้าไปได้ยังไงถึงแม้จะรอดเข้าไปก็ต้องถูกสุนัขในวังทำร้ายไม่ปล่อยให้มีเวลากัดกินหนังหุ้มราชรถเป็นแน่เอาเถิดพวกเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้เราจะจัดการให้เอง
2: โอ้ขอบพระคุณท่านพญาสุนัขมากครับผม
3: จากนั้นพญาสุนัขจึงระลึกถึงบุญบารมีที่ได้สร้างสมไว้พร้อมกับอธิษฐานว่าด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาด้วยดีแล้วและด้วยจิตอันเมตตาที่

่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายขอความดีสองประการนี้จงช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าอย่าให้มีใครทำร้ายหรือคิดร้ายต่อข้าพเจ้าเลยภายในเมืองพาราณสี

0: จ้าหมาชะตาขาดไม่ข้าเชื่อซะดีๆโอ้โหข้าเป็นคนเลวสัตว์ที่แสนจะน่ารักอย่างนี้ยังคิดจะฆ่าได้ลงคอหรือ
1: ณพระราชวังกรุงพาราณสี
0: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
2: เรื่องที่เราให้สั่งฆ่าสุนัขนอกวังให้ตายให้หมดนั้นเป็นอย่างไร
0: ขอเดชะ
2: มัวแต่นะรายงานมาทหารจับสุนัขตัวนั้นออกมา
1: ด้วยแรงอธิษฐานของพญาสุนัขพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงมีพระเมตตา
2: หยุดก่อนอย่าแตะต้องสุนัขตัวนี้ออกมาเถิดเราไม่ทำร้ายท่านหรอกเจ้าสุนัข
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ
2: เอาละว่ามาสิเจ้าก็มาในวังของเราเพื่อทำอะไร
3: ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีรับสั่งให้ราชบุรุษฆ่าสุนัขทุกตัวจริงหรือพระเจ้าค่ะ
2: จริงเพราะสุนัขทั้งหลายกัดแทะหนังหุ้มราชรถของเรา
3: ขอเดชะพระองค์ให้ฆ่าทุกตัวที่พบโดยไม่ได้ยกเว้นเลยหรือพระเจ้าค่ะ
2: สุนัขที่เราเลี้ยงไว้ไม่ได้ถูกสั่งฆ่า
3: ขอเดชะเมื่อแรกตรัสว่าให้ฆ่าสุนัขทุกตัวแล้วเหตุใดจึงทรงยกเว้นสุนัขในวังเล่าพระเจ้าค่ะเช่นนี้จะไม่เป็นการลำเอียงเข้าข้างสุนัขของพระองค์เองดอกหรือธรรมดาพระมหากษัตริย์ย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมดุจตราชูยึดมั่นในราชธรรมอย่างเคร่งครัดสุนัขที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้ในวังสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขนอกนั้นไม่ถูกฆ่ากลับถูกฆ่าเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอยู่ภายนอกวังเช่นนี้จะจัดว่าเที่ยงตรงคือฆ่าไม่เลือกหน้าได้อย่างไรกลับเป็นการฆ่าไม่ปราณีเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของพวกมิใช่ผู้ร้ายกลับได้รับมรณภัยโดยไม่เป็นธรรม
2: มีเหตุผลสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ทุกตัวได้รับการอบรมมาอย่างดีย่อมจะไม่กัดกินหนังหุ้มราชรถของเราเป็นอันขาดเราจึงให้เว้นไว้เจ้าบังอาจกล่าวว่าเราสั่งฆ่าผู้บริสุทธิ์เจ้ารู้หรือใครเป็นตัวบงการ
3: ข้าพระองค์ได้ทราบมาว่าสุนัขในวังพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าบังอาจกล่าวตัวผู้บริสุทธิ์หรือรู้ได้ไงว่าเป็นสุนัขในวัง
3: ข้าพระองค์สามารถพิสูจน์ได้พระเจ้าค่ะ
2: เจ้ามีหลักฐานอะไรลองพิสูจน์มาดูสิ
3: ขอเดชะขอให้พระองค์สั่งให้ราชบุรุษนำหญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงแล้วคั้นเอาแต่น้ำนำมากรอกปากสุนัขในวังทุกตัวพระเจ้าค่ะ
1: สักครู่ต่อมา
4: ขอเดชะน้ำที่ใช้หญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ
2: เอาน้ำนี้กรอกปากสุนัขทุกตัว

0: โอ้โหนั่นมันเศษหนังหุ้มราชรถของเรานี่เราเข้าใจผิดไปจริงๆที่แท้ตัวบงการคือสุนัขในวังนี่เองราชบุรุษจงไล่พวกสุนัขเหล่านี้ออกไปจากวังของเราให้หมดเดี๋ยวนี
1: ้พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรดังนั้นก็ทรงเข้าพระทัยทุกอย่างได้แจ่มแจ้งพระองค์ทรงไว้วางพระทัยราชบุรุษมากเกินไปและมีความลำเอียงเพราะรักและเมตตาสุนัขที่พระองค์เลี้ยงไว้จนทำให้ต้องสร้างบาปมากมายเมื่อได้ประจักษ์ความจริงเช่นนี้พระองค์จึงรับสั่งให้

0: เทสุนัขในวังออกไปเสียสิ้น
1: เป็นเพราะเราไม่ได้ใคร่ครวญก่อนจึงกระทำการโดยประการนี้เองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราขอประกาศให้ยกเลิกการฆ่าสุนัขทั้งหลายในกรุงพาราณสีทหารรับคำสั่งลงไป
2: โอ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ
1: แม้เจ้าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความองอาจยิ่งนักกล้าเอาชีวิตของตนเองเสี่ยงกับความตายเพื่อความยุติธรรมและเพื่อความสงบสุขของหมู่ญาติทั้งปวงของเจ้า
0: พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบซึ้งพระทัยยิ่งนักโปรดให้การเสวตฉัตรแก่พญาสุนัขพญาสุนัขจึงแสดงทศพิธราชธรรมถวายและขอร้องให้พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ให้บำรุงพระชนกชนนีดำรงอยู่ในความไม่ประมาทตลอดไปแสดงธรรมแล้วถวายเสวตฉัตรคืนพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้บำรุงเลี้ยงสุนัขทั้งหลายด้วยอาหารอย่างดีตลอดไปและทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายในกรุงพาราณสีด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพรหมทัตและพระราชบริพารต่างประพฤติธรรมตามโอวาทของพญาสุนัขครั้นละโลกไปแล้วต่างได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์ด้วยกันทั้งสิ้น

ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ไม่จะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชื่อนใครจะเตือนให้ป่วยการจากผมเด็กชายชัยมงคลกิมเมียชั้นป.6โรงเรียนพระแม่สกุลสงเคราะห์ครับ

ดมหันต์ไม่หมั่นเพียรเรียนหนังสือเติบโตไปเปรียบกระบือคือโง่เขลาในโลกกว้างร้างคนสนใจเราดูเหมือนเงาเตือนสติให้ตรีตรองจากแด่ผู้เยาว์ของชูศักดิ์สุกรนันจากหนูเด็กหญิงพุทธสุดาวานิชดีโรงเรียนราชินีอ่านค่ะ

0: ได้จากชีวิตของตัวเองด้วยฉะนั้นขออาราธนาอนุภาพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอนุภาพของพระหลานทั้งปวงจงคุ้มครองรองรับรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นทุกตลอดปีอยู่ดีตลอดไปเดินทางปลอดภัยทุกสถานที่ที่ไปปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยขอให้ได้ตามความปรารถนาขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถิด
1: สาธุที่จบลงไปนั้นได้รับเมตตาธรรมจากองค์พระคุณเจ้าหลวงปู่คำแปลงปุณณชีวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูท่านได้ปรารภธรรมอำนวยพรญาติโยมอย่างที่เราบอกกันนะว่าวันนี้นั้นใครที่มาทำบุญในวันนี้เนี่ยอาตมาคิดเหลือเกินว่าอานิสงส์นั้นคงจะเพิ่มพ้นทวีขึ้นนะอย่างไพศาลและในโอกาสนี้ก่อนที่จะได้เทียบเครื่องทายาธรรมนะครับจะขออนุญาตได้นะเรียนเชิญเจริญพรท่านญาติโยมทุกคนเนื่องด้วยวันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่องค์พระคุณเจ้าโอหลวงปู่คำแปลงปุณณชีท่านจะได้เจริญอายุวัฒนมงคล86ปีแล้วก็ในปีนี้นั้นท่านไม่ได้จัดบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบัวคำแสนที่หนองบัวลำพูแต่คณะศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานโดยท่านอาจารย์พระครูปรัชญ์ไพลินสิริวัฒโนได้จัดงานมุทิตาถวายที่วัดสังฆทานและในโอกาสนี้ในฐานะพวกเราเป็นสาสนิสิตในองค์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตและในองค์หลวงปู่คำแปลงก็จะได้นะก่อนที่จะถวายทายธรรมก็จะอยากจะให้คุณพี่โตเดี๋ยวจะให้ท่านขออนุญาตเจริญพรเรียนเชิญท่านพลอากาศเอกยุทธพงศ์ได้เป็นผู้แทนคณะศิษย์ทั้งปวงได้กล่าวคำขอขมามุทิตาถวายสักการะองค์พระคุณเจ้าองค์หลวงปู่คำแปลงปุณณชีในโอกาสนี้ด้วยเพื่อให้เราทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันในการได้ถวายมุทิตาสักการะแล้วก็ได้ขอขมากับพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ในโอกาสนี้นะครับและท่านจะได้ถวายผ้าไตรเป็นเครื่องทายธรรมในการบูชากันเทศครั้งนี้ด้วยสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนนั่งตัวตรงพนมมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากล่าวนะโมสามจบพร้อมๆกันครับนะโม
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตะวารตะเยนะกะตังสัพพังอปราทังขมะตุโนภันเตกายวาจาและใจที่เคยประมาทพลาดพลั้งในพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ต่อพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ได้อดโทษแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญญาบารมีแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งปวงมีพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญาริศเป็นเบื้องต้นได้โปรดอภิบาลรักษาให้พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่คำแปลงปุณณชีเจริญอายุวัฒน์ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายทั้งปวงเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพร่มใสให้เราสิทธิ์ไปตราบนานเท่านานสาธุสาธุสาธุต่อไปเรียนเชิญได้เทียบเครื่องไทยธรรมครับเอาเครื่องไทยธรรมเอามาวางหน้าพระคุณเจ้าและจะได้เชิญทางผู้ที่ท่านเป็นเจ้าภาพได้มาเบื้องหน้าและเราจะได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารโดยพร้อมเพรียงกันครับ

โอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับขออนุญาตรายนามท่านที่ถวายเครื่องไทยธรรมนะครับผมลำดับที่1พลอากาศเอกยุทธพงศ์กิติขจรลำดับที่2คุณรัชยา

0: อมรมนตรีลำดับที่3คุณปิติพงษ์สุเมธากุลและคุณยุวรินทร์ตรีอนันชัยลำดับที่4คุณเพียรจันทร์คุณพัฒพงษ์พยัคฆันลำดับที่5คุณแม่อรสจีเสนีวงศ์ณอยุธยาลำดับที่6คุณอภิรดีนามปัญญาลำดับที่7คุณธัญญะเรขาคุณวีระเกียรติสันติวิมานแมนลำดับที่8คุณสิริกุลสินธุรักษ์ลำดับที่9คุณมนัสนันท์เจริญพิพัฒน์เจริญพิวัฒน์พิวัฒน์พงษ์ลำดับที่10คุณแวววลัยคุณวัฒนาคุณสุนันทาเหราบัตรลำดับที่11คุณสมภักดิ์คุณพันวดีชัยพัฒนาพรคุณวิสิทธิ์โชธนพาณิชย์ลำดับที่12คุณธีรพงษ์มหาธรรมและครอบครัวลำดับที่13พลตรีกำมลคุณดุษฎีเรืองวุฒิลำดับที่14มูลนิธิอาภัสโรลำดับที่15คุณดัชนีอังสุสิงห์ขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังนี้นะครับผมส่วนท่านใดที่ไม่ได้มาก็ขยับได้เลยนะครับขยับลำดับถวายของได้เลยครับขอเรียนเชิญครับผม
1: ซึ่งวันนี้รายนามองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาฉลองศรัทธาก็มีองค์พระคุณเจ้าหลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูท่านเจ้าคุณพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครท่านเจ้าคุณพระภาวนาวัชรสุทธาจารย์หลวงปู่พระมหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการท่านพระครูปรัชญ์ไพลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีท่านพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตราดท่านพระครูกิติพรหมคุณพระอาจารย์พรหมกิติวันโนวัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคลจังหวัดอุดรธานีท่านเจ้าคุณพระกิติสารสุธีท่านพระอาจารย์เชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครพระครูวิจิตรธรรมคุณวัดตวรนิเวศวิหารท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนป่าวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและท่านพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรโตที่พักสงฆ์สวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ติดตามทั้งหลายนะครับจะได้มาอันได้ฉลองศรัทธาในการรับบิณฑบาตแล้วก็นะในการที่เราทั้งหลายได้มาทำบุญในครั้งที่40ในครั้งนี้นะครับเชิญพ่อคุณแซมเชิญมา

ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตังสกุละจีวรานิตกะพัตตานิตปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุละจีวรานิมัตตกะพัตตานิตปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญจาทีฆรตังทิตายะตุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรภัตตาหารอุทิศพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรภัตตาหารอุทิศพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศถวายอาจาริยบูชาพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตและขออุทิศส่วนกุศลแด่บิดามารดา

0: แต่บิดามารดาผู้อุปัชฌาย์อาจารย์และผู้มีพระคุณและญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยทั้งเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
1: สาธุขอโอกาสกับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานุพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานุพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานุพุทธัสสะยัคเคบันเตสังโฆชานาโตข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของขาวและของหวานตั้งอยู่หน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระตายนี้ยิ่งกว่ากันบ้างย่อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัจจปฏิลานุเถระเป็นพระตุเตสกามีหน้าที่จะเลียพระใจนี้ถึงพระเทลานุเทระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมาเนรบ้างเว้นไว้ของกลุพันที่เจือปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันในท่านได้แต่พระใจนี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัพพาสัญญาตาทุกขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เถิดยอมยกประเคนได้

เชิญลูกศิษย์วัดนมรับเครื่องทายธรรมจากพระคุณเจ้านะครับประดับต่อไปเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมได้กรวดน้ำรับพรกรวดน้ำรับพร

0: กราบนิพนธ์อนุโมทนาครับครับผมครับ
1: เอาต่อไปขอเชิญญาติโยมรับพรจากคณะสงฆ์ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะตะเมตะโตตะเปปุเรนโตสังกปาจันโตปนาลาโตยะตามณีโจ

0: พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นได้ฉลองศรัทธารับถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยและได้อนุโมทนาเสร็จสิ้นแล้วลำดับต่อไปก็จะได้ถวายพระทหารนะเรียนเชิญท่านสุภาพบุรุษนะมาช่วยกันอุปถากดูแลองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านในได้นะครับอาจจะได้ลำเลียงพระทหารมาถวายให้ท่านได้ทำพัฒกิจนะครับส่วนญาติโยมสุภาพสตรีนั้นก็สามารถช่วยได้บริเวณต้นทางนะในส่วนของบนอาสงนั้นเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสุภาพบุรุษนะมาช่วยกันนะดูแลอังคาดองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเรียนเชิญวันนี้อาจจะน้อยหน่อยนะต้องมาช่วยกันข้างในแล้วล่ะนะส่วนพระทหารที่ได้พิจารณาเสร็จแล้วนั้นก็เดี๋ยวให้คุณโตวิเศษได้ที่โตได้ประชาสัมพันธ์แล้วกันว่าจะไว้ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าขนไปไว้ที่เดิมฝนจะตกจะลำบากไหมอย่างไรก็เดี๋ยวลองดูหน้างานกันแล้วกันนะครับเรื่องพัฒนาหารต่างๆครับตอนนี้มาได้เลยนะเอาข้ามาก่อนเลยคุณโยมเชิญครับสุภาพบุรุษมาข้างในด้วยเลยมาช่วยกันหน่อยมาญาติโยมผู้ชายอยู่ต้นหัวอาสงหน่อยนะครับผู้หญิงอยู่ด้านหลังได้ช่วยกันได้เชิญครับเชิญพี่โตได้ประชาสัมพันธ์ต่อแล้วกันครับ
1: กราบขอบพระคุณท่านพระครูจิตธรรมคุณครับผมก็สุภาพบุรุษนะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญด้านในนะครับจะได้เป็นตัวแทนถวายพระทหารพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับส่วนสุภาพสตรีก็ต่อจากสุภาพบุรุษก็ได้นะครับจะจัดเตรียมอาหารวันนี้อาหารเราจะเอาไว้ด้านล่างกุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่ยิริปันทิโตท่านที่เดินทางมาจะได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันครับเป็นแบบสบายๆนะครับผมด้านล่างกุฏิองค์หลวงปู่เลยนะครับท่านใดสะดวกก็ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับผมเราจะมาได้เคลื่อนย้ายอาหารไปด้านหน้านะครับตรงบริเวณติดกับสระน้ำนี่ฮะจะมีที่ว่างนะเราจะได้จัดอาหารไว้ที่นั่นสำหรับท่านที่จะร่วมรับประทานอาหารนะครับส่วนสุภาพบุรุษก็เรียนเชิญนะครับท่านที่สะดวกนะครับตอนนี้จะได้ตัวแทนถวายอาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ

การตักบาตรพระกรรมฐานครั้งนี้นะครับครั้งที่40นะครับก็บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับท่านที่นั่งอยู่ข้างนอกก็ได้เปรียบหน่อยมีละอองฝนนะครับนะฮะฟ้าฝนเป็นใจวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปครั้งที่41นะครับจะตรงวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับที่พักสงฆ์สวนทิพย์นะครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ25ตุลาคมนะตรงวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับตอนเย็นเวลา 18.00 นฮะเรามีงานมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล87ปีหลวงปู่คำแปลงปุณชินะครับณวัดสังฆทานนะครับเริ่มเวลา 18.00 นนะครับ

0: าขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่ว่าอาหารเดี๋ยวเราจะมาจับไว้ด้านหน้ากุฏิขององค์หลวงปู่นะครับตรงบริเวณด้านนอกนะครับผมช่วยกันสถานที่ตรงนี้ก็ได้ครับผมเจ้าหน้าที่ขอโต๊ะวางด้านหน้านะครับ
1: ขออนุญาตโยมสุภาพบุรุษสองท่านนี่โยมสุภาพบุรุษกลับหลังหันมาดูพระมาแล้วก็โยมสุภาพสตรีดันมาหน่อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะวันนี้ไม่มีคนนะส่งจนถึงหัวแถวได้นะแต่ว่าพอละขึ้นอาจส่งขอให้เป็นผู้ชายยกวันนี้มันไม่มีคนนะวันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้อนุโรมถาดช้อนไปไหนอ่ะถาดช้อนไปไหนเอาถาดช้อนขึ้นมาถวายท่านไปก่อนผมท่านสุดท้ายนี่รับถาดช้อนที่พี่เขาอ่ะยืนเลยโยมเดินเลยเดินยืนขึ้นแล้วเดินท่านจะหยิบนะท่านจะหยิบนะท่านอ่า

กาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้เรามีงานบุญตอนเย็นนะครับท่านใดสะดวกนะครับเวลา 18.00 นนะครับงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล87ปีหลวงปู่คำแปลงปุณชินะครับณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเนี่ยวันนี้คณะศิษยานุศิษย์จัดงานน้อมถวายองค์หลวงปู่นะครับเวลา 18.00 นนะครับร่วมพิธีสวดธาตุทิพยมนต์น้อมถวายหลวงปู่นะครับหลังจากนั้นก็สวดมนต์ทำวัดเย็นและรับฟังพระธรรมเทศนาพรุ่งนี้วันที่27นะครับณศาลาจตุรมุขวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 07.00 นพระสงฆ์เมตตาออกรับบิณฑบาตนะครับเวลา 08.00 นองค์หลวงปู่คำแปลงปุณชิกล่าวสัมโมทนียกถาโอวาทธรรมเวลา 08.30 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับเวลา 09.00 นถวายพระทหารแด่พระแม่ครูบาอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์เวลา 10.30 นเป็นต้นไปนะครับคณะศิษยานุศิษย์กราบถวายมุทิตาสักการะองค์หลวงปู่คำแปลงปุณชินะครับพรุ่งนี้นะครับเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ท่านใดสะดวกก็ขอเรียนเชิญนะครับณวัดสังฆทานมีงานบุญงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมต่อที่10ตุลาคม2569นะครับขอเรียนเชิญนะครับงานตบัดกรรมฐานณวัดสังฆทานนอกจากนั้นวันที่24ตุลาคมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนกรุงเทพนะครับวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับวันที่25ตุลาคมตักบาตรพระกรรมฐานณที่พักสงฆ์สวนทิพย์ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับผมจากนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวบุญนะครับทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานนะครับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับณวัดสังฆทานนะครับท่านใดสะดวกก็ขอเรียนเชิญนะครับทอดกฐินณวัดสังฆทานวันที่1พฤศจิกายนจากนั้นจะมีกฐินนะครับข่าวบุญนะครับวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะครับกฐินที่วัดป่าผาตาดทานสวรรค์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามนะครับปากช่องนครราชสีมานะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำ

เดี๋ยวนะครับท่านอาจารย์สมศักดิ์นะครับทอดกฐินวันที่8พฤศจิกายนแล้วก็วัดป่าภาวนาวิเวกนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับวัดสันติวงศารามนะครับหลวงพ่อท่านจะไปทอดพระป่าที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวันที่8พฤศจิกายนนอกจากนี้วัดสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะครับซึ่งก็มาเป็นเจ้าภาพถวายเจ้าภาพลงทานทุกๆครั้งไม่เคยขาดเลยนะครับท่านจะทอดกฐินเป็นวันที่14พฤศจิกายนนะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวทอดกฐินอีกวันที่15พฤศจิกายนนะครับที่สำนักสงฆ์ป่าลันวาจังหวัดชลบุรีนะครับท่านใดสะดวกก็ขอเรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนครับก็มีกฐินนะเท่ากฐินที่วัดอุ้มผางธรรมารามนะครับจังหวัดตากวัดสังฆทานไทยเยอรมันนะครับที่ประเทศเยอรมันนะครับก็มีเท่ากฐินเป็นวันที่22พฤศจิกายนนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมกระตาปุญโญนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เท่ากฐินวันที่22พฤศจิกายนส่วนท่านใดอยากทราบรายละเอียดการเท่ากฐินในวัดสังฆทานและสาขาก็สามารถดูได้ที่เพจวัดสังฆทานนะครับก็จะมีประชาสัมพันธ์นะครับผม

ขออนุโมทนาบุญนะครับท่านเจ้าภาพโรงทานนะครับในวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานในงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่40มีคุณโอ๋คุณฝนนะครับวันนี้ท่านจะบอกโรงทานเป็นน้ำหวานกาแฟสดคุณวรชยาปริยวัฒนกิตติและครอบครัวท่านจะบอกโรงทานเป็นผลไม้

ครัวทวนทองนะครับวันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นขนมปังนี่คุณน้ำพึ่งคุณจีจี้วันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นขนมปังสอดไส้แยมนะครับคุณดุษฎีและเพื่อนๆวันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นน้ำฟักทองคุณต้นคุณแมวและครอบครัวสิงโตท่านจะบอกรงทานเป็นเค้กกล้วยหอมคุณจารุชาคุณนิวัฒน์และครอบครัววันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นขนมจีนน้ำยาปูเลี้ยงชานมต้นคุณแมวคุณโตท่านจะบอกรงทานเป็นไอศครีม200ถ้วยนะครับคณะศิษย์คุณหญิงนะครับวันนี้ท่านจะบอกรงทานขนมต่างๆนะครับทีมงานคุณนงนุชวันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นโจ๊กหมูคุณป้าหวีคุณลุงติ่งวันนี้มาออกรงทานปลาท้องโกส้มตำปลาเผาคณะเสบียงบนหมู่บ้านสัมมกรราชพฤกษ์วันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นซาลาเปาวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ท่านจะบอกรงทานเป็นข้าวแกง

ครับก็นอกจากนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับวัดสังฆทานนนทบุรีนำโดยหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนนะครับแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์จากวัดธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีวันนี้ท่านก็ได้มาออกโรงทานนะครับเป็นข้าวต้มแล้วก็เป็นข้าวกล่องนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันออกโรงทานในวันนี้นอกจากนั้นยังมีประชาสัมพันธ์เร่งด่วนครับบอกว่าถนนแจ้งวัฒนะติดทั้งขาเข้าและขาออกนะครับน้ำท่วมนะครับผมถนนแจ้งวัฒนะนะครับ

ันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมครับถึงฝนจะตกนะครับถึงฝนจะตกไม่สะดวกแต่หลายๆท่านก็เดินทาง

ทางมาด้วยความปลื้มปิติมาช่วยกันนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนอกจากนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่นะครับน้องๆจากร้านอาหารส่วนทิศนะฮะเจ้าภาพโรงครัวใหญ่นะครับท่านก็ได้จัดเตรียมอาหารมาถวายพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่40นะครับก็อนุโมทนาบุญกับน้องๆร้านอาหารส่วนทิศทุกๆคนนะครับเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่โดยเฉพาะในครั้งนี้คุณป้าไก่คุณทิพยากติขจรได้จัดเตรียมนะครับดูแลทุกอย่างนะครับกลัวฝนตกจัดให้ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ฝนจะตกนะฮะทุกอย่างของเราก็ยังเรียบร้อยสวยงามนะครับดังที่ท่านอาจารย์พระครูวรชัยธรรมวโรท่านบอกว่าวันนี้บุญยิ่งใหญ่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับผมการตักบาตรพระกรรมฐานของเรานั้นเกิดขึ้นมาได้ด้วยความเมตตานะครับในการอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์ศิริวัฒโนวัดสังฆทานนะครับท่านได้ปรารภกับท่านพลอากาศเอกยุทธพงศ์คุณทิพยากติขจรให้สถานที่แห่งนี้จะได้จัดงานถวายองค์หลวงปู่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตและพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ในอดีตที่เคยมาพักที่นี่พักจำพรรษาหรือว่าพักเพื่อเป็นสถานที่นะครับต่างๆที่ท่านคุณแม่ครูอาจารย์เคยได้แวะมาพักนะครับได้จัดงานน้อมถวายบุรพาจารย์ในอดีตนะครับได้จัดงานตักบาตรพระกรรมฐานเกิดขึ้นนะครับครั้งนี้ครั้งที่40นะครับก็มีความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์จากทั่วสารทิศของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับถึงแม้ฝนจะตกท่านทราบไหมครับหลายๆท่านหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้ำท่วมท่านก็เดินทางต่อหาทางที่น้ำไม่ท่วมก็เดินทางมานะฮะทุกๆรูปเลยท่านบอกน้ำท่วมวันนี้ท่านเมตตาจริงๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ

หน้าที่มาแจ้งว่าครั้งนี้นะครับเราไม่มีปลาปล่อยนะเพราะว่าปลาทั่วไปหมดแล้วครับตอนวันนี้เดือนหน้าแล้วกันนะครับค่อยปล่อยปลานะฮะหลายท่านตั้งใจจะตากฝนไปปล่อยปลาต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้เราไม่ได้จัดเตรียมนะครับนะครับเผลอเราไปแจ้งวัฒนะเราจะเจอปลาช่อนปลาดุกลอยอยู่ทั่วไปหมดก็ว่าได้น้ำท่วมนะครับ

ันนี้อาหารคาวหวานนะครับสมบูรณ์แบบนะครับเยอะจริงๆนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราไม่เยอะจะทานให้หมดนะครับเราค่อยกลับนะฮะอาหารเยอะนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะครับโรงทานนะครับหลายๆโรงทานแจ้งมาไม่ได้มาร่วมนะครับจริงๆโรงทานเราเยอะมากครั้งนี้ขออภัยด้วยน้ำท่วมนะครับท่านก็จะปาอาทิตย์เดือนหน้านะครับผม

ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาอาหารนะครับเราก็จะขออนุญาตทุกท่านนะครับเรางดการถ่ายรูปนะครับผมนะฮะงดการถ่ายรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะที่ท่านกำลังพิจารณาอาหารนะครับผม

ผลนั่นแหละปลูกร้านผมบุญปลูกร้านก็ค่อยๆมีมากขึ้นมากจนกระทั่ง 10,000 ปีในเวลาเหี่ยวแสงสว่างโตตะโมโพลิปะจึงจะปรากฏขึ้นอีกดังนั้นเรามีความรู้ฟังความที่จบฟังความเราจึงจะมีสติและลึกว่าเราเป็น

นั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายผมมีโป้งมือชนกันภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกทำใจให้สบายทำใจให้สงบหลับตาเห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิยึดหลักพุทลมเข้าโทลมออกทำใจเราให้สงบจะได้มีใจเป็นหนึ่งจะได้ทำใจของเราให้เป็นสมาธิเพียงภาวนาว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทใจเราก็จะสงบไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆตัดใจให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ร่างกายของเรารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทหายใจออกแล้วก็นึกโทจิตเราจะได้เป็นธรรมจิตที่สงบนั้นเป็นธรรมธรรมคือความสงบธรรมคือความว่างการที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหาความพ้นทุกข์มาแสวงหาความดับทุกข์เพราะต้องการให้ใจของเรานั้นให้ดับทุกข์ต้องการให้ใจของเรานั้นมีความสงบสุขเพื่อจะทำใจของเราให้เย็นทำใจของเราให้สบายเราก็ต้องเอาหลักของพระเข้ามาภาวนาจึงจะมีความสงบได้ถ้าไม่เอาหลักของพระมาภาวนาใจเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะวุ่นวายปุ่งซ่านจับหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่รู้ว่ามันไม่สงบเพราะเหตุใดเราก็ยังไม่เคยพบความสงบทางใจเราสักทีเดียวฉะนั้นการที่เข้ามาศึกษาธรรมะจึงต้องรู้จักคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรสงบกายเป็นอย่างไรเราเริ่มรู้แล้วว่าสงบกายคือสำรวมกายสงบวาจาคือสำรวมวาจาที่ไม่กล่าวสงบใจคือการภาวนาพุทโธของเราไว้เพื่อจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นวิธีที่ศึกษาการศึกษาและการปฏิบัติจึงควบคู่กับการกระทำใจของเราเราก็ค่อยเปิดความไม่รู้รู้ทีละน้อยมันเปิดม่านที่มันปิดบังไว้ภายในภายในบ้านเราเหมือนเอาม่านกั้นไว้เราก็ค่อยเปิดแย้มม่านออกมาก็จะเห็นภายในสว่างรู้ว่าอะไรนั่นอยู่ภายในจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ผ่องใสจิตใจที่เบิกบานก็เหมือนเราภาวนาเปิดความหลงไม่มีอยู่ในใจเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นใจเราเพราะขณะนี้ใจของเราเบิกบานขณะนี้ใจของเราผ่องใสขณะนี้ใจของเรามีผู้เข้ามาถึงแล้วด้วยการรู้เห็นรู้ว่าใจของเรานั้นสงบหรือไม่สงบเมื่อก่อนสงบก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่สงบเราก็ไม่เคยรู้ใจของเราสักทีเดียวทั้งที่อยู่กันมาต้องนานเราแพ้ความรู้สึกของเราตลอดมาซึ่งมันก็

จดบัญชีบุญเรามาถือปากกานำทองสมุดเป็นเนื้อทองซึ่งเราจะจดลายลักษณ์อักษรไว้ในใจเราใจเราทำอะไรบ้างวันนี้แล้วเราก็จดจำใจเรามานั่งสมาธิตัวเรามานั่งสมาธิเรามาตักบาตรเรามารับศีลเรามาฟังธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จดใส่กระดาษบันทึกสมุดบันทึกชีวิตของเราประจำวันวันนี้เราได้ภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลพุทธลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญจะนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่าลมเข้าภาวนากี่ครั้งลมออกภาวนากี่ครั้งชั่ว5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนี้เราภาวนาไม่รู้บุญมีมากแค่ไหนเพราะใจเรามาเพลิดเพลินกับการภาวนาอันนี้หมายถึงเราบันทึกบุญไว้ในใจเราวันนี้กายวาจาใจของเราสงบเราสร้างบุญให้กับตัวเองอันนี้เนี่ยเรามาบันทึกจดจำอันความดีที่เราทำไว้ในวันนี้มันมากกว่าทุกวันทุกวันเราไม่เคยจดเลยไม่เคยจำเลยไม่เคยบันทึกไว้เลยวันนี้เรามาบันทึกบุญให้เราก็ลบบัญชีบาปฉีกบัญชีบาปที่เราจำเรื่องไม่ดีไว้คนเราจะจดจำเรื่องไม่ดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งตัวเราและตัวเขามันก็จดจำเรื่องไม่สบายใจทำอย่างไรเราจะให้มันลบบัญชีบาปนี้ได้ทำผิดด้วยกายก็ดีทำผิดด้วยวาจาก็ดีทำผิดด้วยใจก็ดีสร้างสมมามากมายจนเป็นอเนกอนันต์จนสะสมไว้จนเป็นความยุ่งยากลำบากใจบางคนสาวไม่จบสาวไม่สิ้นชำระไม่หมดเพราะมีความคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีในหัวใจเราก็เติมบัญชีบุญเติมพุทโธเข้าไปเติมธรรมโมสังโฆเข้าไปในบัญชีบุญบันทึกไว้ให้มากขึ้นบันทึกเรื่องบุญกุศลไว้ในใจเราให้มากขึ้นอย่างนั้นเราก็ทำดีไว้อย่างนี้เราก็ทำดีไว้เราเคยให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ครั้งภาวนากี่ครั้งทำมากี่ปีเราค่อยๆเพิ่มพูนความดีของเราจนนึกแล้วเกิดปีติเกิดอิ่มใจเกิดสุขใจว่าโอ้เกิดมาชาตินี้เราทำบุญกุศลพอแล้วถือเราจะมีบาปมันก็อดีตที่แล้วมาเราเลิกทำแล้วปัจจุบันนี้เขาเข้าวัดหาศีลหาธรรมหาความสงบทางใจแล้วเราไม่ไปทำบาปแล้วบัญชีบาปก็เก่าชำรุดหมดไปบัญชีบาปมันก็ค่อยๆเก่าค่อยชำรุดเพราะเราไม่เติมไม่เขียนไม่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นบัญชีเก่าที่จะค่อยขาดหายหมดลบล้างเลือนลางเพราะตัวหนังสือมันเก่าพอเราทอดทิ้งมันไม่เคยเอามาเขียนไม่เคยเอามาท่องไม่เคยเอามาจดจำบัญชีบาปที่เราทำไว้มันก็ค่อยๆเสื่อมกระดาษมันก็ค่อยผุค่อยเก่าค่อยๆจืดค่อยๆจางลบลางหายไปจนไม่เหลือบัญชีเก่านั่นเรียกว่าทำบุญชนะกรรมทำบุญชนะบาป

หรือทำบุญพ้นบาปเพราะมีแต่บัญชีใหม่บัญชีใหม่ก็จดทุกวันทำบุญกี่ครั้งก็จดจำทำความดีใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากุศลมากเท่าใดที่เราเป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากอนุเคราะห์คนให้มีความดีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มบัญชีใหม่จดจำไว้รักษาไว้ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันทะลุไม่ให้ทำลายไม่มันเสื่อมเพราะบัญชีทองคำเมื่อเราจำจดบุญกุศลเรามากขึ้นจึงว่าเป็นปีติเป็นสมาธิเป็นปัญญาจึงว่าเวลาลมหายใจเข้าก็ทำความระลึกรู้ดีใจในว่าเราทำความดีลมหายใจออกก็ระลึกรู้ถึงความดีที่เรามีลมหายใจออกการปฏิบัติธรรมจึงต้องเริ่มต้นโดยการศึกษาและหาความรู้ที่ความสงบใจถ้าเราไม่มาทางนี้เราจะไปทางไหนเราไม่มาทางบุญแล้วเราจะไปทางไหนเราไปทำอะไรมันก็เป็นบาปเป็นกรรมอยู่กับคนที่เขาโกหกหลอกลวงกันเราก็ต้องโกหกหลอกลวงกับเขาอยู่คนไร้ศีลธรรมเราก็ต้องไร้ศีลธรรมกับเขาเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีความสบายใจอะไรเลยในเมื่อเราอยู่กับคนไม่มีศีลธรรมแต่ในเมื่อเรามาอยู่กับคนมีศีลไม่ทำเราไม่เอาหรือเขาสวดมนต์เขาภาวนาเขาชวนเรานั่งสมาธิเราไม่ปฏิบัติหรือเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราสิ้นไปทำไมเราก็ต้องทำทั้งที่มันไม่อยากจะทำหรือทำทั้งที่มันยุ่งยากลำบากใจทำเพื่อมันอดความยุ่งยากลำบากใจทำทั้งที่มันมีปัญหาเพื่อต้องการให้มันหมดปัญหาเพราะใครๆจะเกิดมามีปัญหาหัวใจทำให้ใจมันราบลื่นทั้งเราทั้งครอบครัวเราทั้งหมู่ญาติของเราชีวิตมันจะได้ราบลื่นเพราะทุกคนต้องการชีวิตที่ราบลื่นโรคทุกวันนี้มีความเดือดร้อนเราก็เห็นกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้เอารัดเอาเปรียบไม่มีใครให้กันโดยเมตตาไม่มีใครเกื้อกูลกันเพราะโลกนี้ไร้ศีลธรรมจะเกื้อกูลกันอยู่กับพวกมีศีลธรรมเราก็ต้องสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีศีลธรรมเราก็จะได้พบสิ่งที่ดีมีความสุขอย่างคนเรานั้นไม่ใช่ไม่กลัวเกิดมามีความกลัวติดมาในหัวใจกลัวความเจ็บกลัวความแก่กลัวความตายกลัวการพลัดพรากจากของรักเสียดายหวงแหนเกาะกุมไว้ทุกคนไม่มีใครอยากจะหนีที่ตนเองสร้างไว้ตนเองปรารถนาไว้ตนเองต้องการได้ความสมหวังทุกคนต้องการความปรารถนาที่สมหวังไม่มีใครอยากผิดหวังเลยเกิดมาแต่กรรมของมนุษย์ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นมันก็มีความผิดหวังเข้ามาประดังในชีวิตของเราอยู่ทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวยังโน้นได้มาเย็นอย่างนี้เสียไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ชีวิตคนเราเหมือนคลื่นน้ำเหมือนคลื่นน้ำเลยเหมือนที่มันซัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันนิ่งนอนได้ชีวิตคนเราจึงประสบพบกับปัญหา108ปัญหานี้หมดไปปัญหาโน้นก็ตามมา
ปัญหาโน้นหมดไปปัญหานี้ก็ตามมามันจะผุดเกิดขึ้นมาในตัวเราทุกวันทุกเวลาไม่มีใครจบปัญหาหาแค่กินอิ่มนอนหลับนี่ก็มีปัญหาเช้านี่กินอิ่มหมดปัญหาไปแล้วกลางวันหิวอีกแล้วมีปัญหาต้องกินอีกกินจบไปแล้วตอนเย็นหิวอีกต้องกินอีกพอหมดปัญหาเรื่องอิ่มท้องมีปัญหาเรื่องอยากนอนอีกนอนไปจบแล้วเอาตื่นขึ้นมาต้องทำงานหากินอีกหากินเสร็จแล้วก็ต้องหาต่อไปอีกจนจบวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่หมดปัญหาสักทีเดียวปัญหาปากเราก็ดีปัญหาปากคนอื่นก็ดีปัญหาใจเราก็ดีปัญหาใจคนอื่นก็ดีปัญหาตัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีปัญหาครอบครัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีไม่มีวันจบสิ้นชำระปัญหาไม่หมดเหมือนกับศาลที่ตั้งตุลาการตั้งตุลาการว่าความวันนี้ต้อง 2,000 3,000 ปีนะยังมีตุลาการอยู่ตลอดเวลาตัดสินปัญหาไม่จบสักทีพิพากษาตายแล้วตายอีกคนยังไม่เลิกทะเลาะกันสักทีคนยังไม่เลิกมีปัญหาสักทีเป็นพิพากษาเป็นทนายความเป็นอัยการขึ้นลงขึ้นศาลทุกวันไม่มีวันหยุดสักทีคนก็มีปัญหาทะเลาะกันทุกวันไม่มีวันจบสักทีเพราะอะไรอันนี้เราจะรู้เลยว่าโลกนี้มันไม่สงบมันวุ่นวายเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันจึงต้องหนีปัญหาแก้ไม่ตกพวกเรามหาศีลธรรมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาน้อยเพราะคนไม่ค่อยเอาเรื่องวุ่นวายใครมาใส่ใจเพราะไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีเรื่องราวกับใครไม่อยากโต้ตอบกับใครพยายามที่จะมีความมะมีธรรมะคือคุณธรรมคือทำใจให้สันโดษอยู่ทุกวันอันนี้เราก็ต้องพยายามหลีกเล้นหาที่สงบใจถ้าเราคล่องใจอะไรเราก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้ทางนี้มาศึกษาทางนี้เสียทางโลกถึงเราจะรู้เท่าไหร่ก็แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกมันก็ยังวุ่นวายอยู่ทางธรรมรู้แล้วมันดับทุกข์ทางธรรมรู้แล้วสงบใจรู้แล้วมันปล่อยวางเป็นบางคนเนี่ยพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นมาพอแล้วอะไรๆมันก็ต้องเกิดถึงคราวมันจะดับมันก็ต้องดับเราจะไปบังคับมันคงไม่ได้แล้วชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับได้ตัวเรายังบังคับเราไม่ได้ใจเรายังบังคับใจเราไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เมื่อพิจารณาก็ปลงใจก็ทำให้เราได้สบายใจแต่ต้องประพฤติปฏิบัติไปศีลธรรมอันนี้ที่จะเป็นเครื่องชูชีวิตพวกเราเป็นปุ๋ยชีวิตของเราให้เราเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมาทุกวันนี้คนเราเริ่มกลัวอีกกลัวหนักขึ้นมาอีกเมื่อก่อนกลัวโรคมะเร็งกลัวเหลือเกินโรคมะเร็งใครบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งก็ถ่ายเวลาตายกันได้แก้ไม่ตกหาสาเหตุไม่ได้กลัวกันทุกวันนี้กลัวมากกว่าโรคมะเร็งอีกกลัวโรคเอดส์อีกโหคนนี้กินน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำก็ได้ขึ้นรถเมล์ถูกตัวใครก็ไม่ได้กลัวโรคเอดส์จะติดตายเลยยังไม่ทันเป็นคนก็เป็นกันทุกคนเลยคนนี้ใครๆก็กลัวกันหมดเลยเพราะโรคมันร้ายแรงทำไมพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีเลยมันมีแต่โรคอย่างอื่นเพราะคนสมัยนี้มีกรรมผิดศีลผิดธรรมกันเยอะผิดศีลข้อกรรมเองนะผิดกันมากไม่กลัวบาปเลยหญิงก็เป็นหญิงก็อยากเป็นชายชายก็อยากเป็นหญิง
คนเป็นมันต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งทอมเป็นทั้งดี้อะไรเป็นมันยุ่งเป็นทั้งควีนเป็นทั้งคิงคนทำไมนี่มันเป็นแปลกโลกมันก็แปลกขึ้นมาเออมึงเป็นทอมเป็นดี้ได้กูก็เป็นเอ็ดได้มึงเป็นควีนได้เป็นคิงได้กูก็เป็นเอ็ดควีนเอ็ดคิงขึ้นมาอีกนะเข้ามาโลกเอ็ดมาโลกโอดมาอีกโรคครวนมาอีกโอ้โรคซับน้ำตาหมอก็กลัวคนนี้ติดกันทุกอย่างเพราะคนไม่มีศีลนั่นเองสรุปแล้วคนไม่มีทางสงบใจเพราะพวกต่างประเทศเขาเป็นคนนิยมเป็นคนนิยมทางกรรมคุณรุนแรงพอเมื่อเขานิยมทางกรรมคุณรุนแรงเราก็ไปตามเขาพอไปตามแล้วก็ได้เชื้อสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะไม่มีประตูของศีลธรรมมันจึงได้แพร่ระบาดมาสู่พวกบ้านเราเราจะปิดประตูยังไงโลกกลัวนี้ก็ต้องสมาธิต้องมีศีลพรหมจรรย์วันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สมาทานพรหมจรรย์วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ทำสมาธิหรือเขามีศีล5ประจำใจไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปเป็นควีนเป็นคิงกับใครสามีเดียวภรรยาเดียวปัญหาก็จบไอ้โลกวันนี้เราแสดงให้ดูแล้วว่าผลกรรมพวกคนไม่มีสมาธิคนไร้ศีลธรรมมันก็จะเป็นสำหรับคนมีกรรมอย่างเดียวคนไม่มีกรรมไม่เป็นหรอกไม่ต้องไปกลัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ทุกคนกลัวไปทำบาปกลัวไปนรกกลัวเศษบาปเศษกรรมที่เราทำไว้เราจะหยุดทำบาปได้นั่นแหละเราจะไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเราหยุดทำบาปไม่ได้เราจะน่ากลัวที่สุดในตัวเราคนที่น่ากลัวคือตัวเราคือใจเรามันหลอกเรามันทำลายจิตใจเราคือเรานี่แหละกลัวจะนอนไม่หลับใครเป็นคนทำให้เรากลัวตัวเราสิโกรธจนทนไม่ได้โกรธจนนอนไม่หลับโกรธจนเจ็บปวดหัวใจใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำเราเองเสียใจจนเจ็บปวดหัวใจจนไม่มีอะไรจะเปรียบใครเป็นคนทำเราใครเป็นคนทำให้เราเสียใจตัวเราทำเราเองอันนี้เราจะต้องพยายามเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งในการช่วยตัวเองให้เป็นสุขสงบเราก็ต้องหาศีลธรรมไว้ในใจเรามีความรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญนิยมธรรมะคนนิยมธรรมะจะรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญไม่หวาดกลัวเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องคำจุนเหมือนดาบอายาสิทธิ์มันย่อมป้องกันได้ทุกอย่างย่อมมีความกล้าหาญคนมันเหมือนคนมีอาวุธอยู่ในมือคนที่มีอาวุธอยู่ในมือย่อมทรนงย่อมไม่กลัวต่อศัตรูคนที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือพอมีศัตรูมาก็กลัวเพราะไม่มีอะไรจะสู้เขาศีลธรรมนี่เหมือนอาวุธศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนอาวุธที่อยู่ในมือจะไม่กลัวกับต่อข้าศึกจะไม่กลัวต่อศัตรูเรารักษาโรคหัวใจเรารักษาโรคคือเอาศีลสมาธิเข้าไปรักษาใครจะกลัวไงเราก็ยิ้มได้โอ้ไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเราทำกรรมดีเราก็ต้องได้รับผลดีอดีตชาติที่แล้วมาเราไม่เคยทำบาปถ้าเราเคยทำบาปก็เอาไปชาตินี้เราไม่ได้ทำบาปเราก็ต้องไม่มีกรรมอันนั้นมันก็เกิดความสบายใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้สอนให้พวกเราเนี่ยต่อสู้อดทนมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะทำคุณธรรม
ความดีที่โดยไม่ต้องทอ

ถอยเริ่มต้นเราก็มาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยรู้จักคำว่าพุทโธเท่านั้นแหละพุทโธไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวโลกร้อยแปดถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะให้ผลเราได้ในชาตินี้ตอนนี้คนเราไม่ได้ส่งจิตส่งใจไว้กับตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะไม่เคยอบรมตัวเองไม่เคยทำใจให้สงบมันก็เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวเพราะนั้นเราต้องสร้างบุญของเราไว้อย่าให้คนอื่นเขาเอาไปหมดเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องศึกษาทางนี้บ้างเพราะทางโลกได้ช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ทุกอย่างช่วยเราดับทุกข์ทางใจไม่ได้ถ้าทุกข์ทางใจเกิดเอาโลกมาดับไม่ได้เลยจะไปกินเหล้าจะไปเต้นรำจะไปร้องเพลงจะไปเที่ยวไหนก็ทุกข์หัวใจคนเคยมีความรักแล้วหลอกกันจนเสียใจเนี่ยคือคนเราพัดพรากจากกันตายจากกันและเสียใจเนี่ยจะไปทำอะไรมันก็ไม่หายทุกข์ถ้าใจสงบไม่ได้จะไปกินจะไปเต้นไปรำไปเปลี่ยนอารมณ์ยังไงไงมันก็ไม่คลายแต่ถ้าเราเข้ามาหาทางสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่คิดเรื่องเก่าพุทโธพุทโธไม่คิดเรื่องอะไรนะเขาเถียงกับมันเถียงกับใจที่มันคิดมึงคิดกูไม่คิดมึงคิดกูไม่คิดมึงทุกข์กูไม่ทุกข์มึงโศกกูไม่โศกมึงแค้นกูไม่แค้นมึงหลงกูไม่หลงมึงรักกูไม่รักมึงชังกูไม่ชังเสียงกับมันในใจนะเข้าพุทโธพุทโธมันดับไปได้ไม่ใช่ไม่น่าทำเราเลยนะเราอุตส่าห์ดีกับเขาทุกอย่างก็ไปเรื่อยไปเลยเสียใจก็แค้นใจก็แล้วแหมอุตส่าห์ทำความดีมาเอาใจเขาทุกอย่างคิดอย่างนั้นทุกตลอดเวลาแล้วเรามาอยู่กันไม่กี่วันทำไมมาตายจากกันอีกเอานั่นคือการตัดไม่ได้ไม่เถียงใจตัวเองมึงกลัวกูไม่กลัวมึงทุกข์กูไม่ทุกข์ถ้าเราพยายามเถียงแล้วไม่ยอมรับฟังการปรุงแต่งของใจอย่างนั้นมันก็จะไม่มีทุกข์ก็สามารถจะดับทุกข์ได้ทุกคนแต่ในมากเราจะยอมแพ้มันหมดพอมีอะไรเราก็ตามมันหมดทุกอย่างไม่เคยชนะมันได้เลยใจของเราถ้ามันกลัวก็กลัวจนปรุงแต่งจนหลอกหลอนเราเลยกลายเป็นคนหวาดสะดุ้งไปหมดถ้ามันโกรธก็โกรธจนพยาบาทเข็นฆ่ากันไปเลยเพราะอะไรเพราะปรุงแต่งจนรุนแรงไปเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงใช้ชีวิตที่สงบใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช้ชีวิตที่เยือกเย็นใช้ชีวิตที่ทำให้ไม่มีปัญหามากมายเป็นชีวิตที่จะแก้ปัญหาในหัวใจตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยปัญญาตัวเองไม่ต้องร้องขอให้ใครมาแก้เราเพราะตัวเราทำเราเองทุกเองสุขเองโศกเองดีใจเองแต่ถ้าเราเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะแล้วทุกคนจะมีรัตนตรัยมีแก้วไว้ในดวงใจจะสบายใจได้ทุกคนแต่เราต้องยึดเหนี่ยวหลักภาวนาและปฏิบัติธรรมเช่นเพียงคำว่าพุทโธเนี่ยจะทำให้เราตื่นขึ้นมาได้จากห่วงของความทุกข์ทั้งปวงทำให้เรายกฐานะจิตใจของเราได้ทุกคนทำไมเราไม่เอาอะไรมากมายเพราะของที่มันมีมากมายนั้นมันเป็นภาระจึงให้ยึดเพียงพุทโธอย่างเดียวพุทโธไว้นั้นในลมหายใจของเราอย่างเดียวแล้วมันก็จะตัดความกังวลต่างๆออกไปจนหมดเหลือแต่ใจดวงเดียวพอทำใจดวงเดียวได้ทุกคนสบายใจทุกคนคนที่ทำใจดวงเดียวไม่ได้ลำบากใจทุกคนไม่รู้จะเอาใจไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็คิดอย่างโน้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็เรื่องโน้น

เข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาหัดฝึกสงบจิตสงบใจวันละเล็กวันละน้อยไปจนถึงที่พึ่งทางใจของเรารู้ว่าโอ้เราสงบใจได้บ้างแล้วเราก็พบทางสว่างพบทางสันติสุขในหัวใจเราก็จะได้เอาหลักเนี้ยไปประพฤติปฏิบัติตลอดไปเพื่อเป็นแนวทางชีวิตของเราฟังเข้าใจไหมโยมมาวัดเลยยังกลัวอะไรไหมที่วัดได้ไม่มีเชื้อโรคหรอกถ้ากลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายก็รีบมาภาวนามากมากมาภาวนาให้เก่งภาวนาให้มันให้ใจมันหลุดพ้นบ้างมันจะได้สบายใจเราจะได้แก้ปัญหาหัวใจเราได้ทีนี้คนเราเกิดความหวาดกลัวไม่มั่นใจอ่ะหาที่พึ่งหาที่คุ้มครองกันไม่ได้เนี่ยมาอยู่วัดนี้ไม่กลัวอะไรใช่ไหมโยมเข้ามาขึ้นรถเมย์มาถึงวัดเอาน้ำเอามือล้างน้ำล้างไหมล้างเชื้อโรคโอ้โหเอามือล้างเชื้อโรคแสดงเขากลัวกันมากเลยคนนี้บอกทำไมขึ้นรถเมย์ไม่ใส่ถุงมือแล้วเหมือนใส่ถุงมือเอาผ้าหน้าไหมปิดจมูกอะผ้าอะไรผ้าอะไรนะทีแบบญี่ปุ่นมันปิดนะเรียกผ้าอะไรนะผ้าปิดจมูกแบบหนังพยาบาลนะไม่ใช่ผ้าหน้าไหมแบบนั้นนะหมายถึงผ้ากันกันเชื้อโรคอะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าบอกไว้กลัวโรคเอดส์แต่เขาต้องขุดรูอยู่โยมโผล่มาก็โรคเต็มเมืองหมดก็ต่อไปคนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าใจคนในนี้มันไม่ดีอะเข้าใจคนในนี้มันร้ายมันไม่มีศีลธรรมโลกมันก็ตามมาที่จริงโลกมันมาตามใจคนนะครับไม่ใช่มันมาเพราะคนสร้างโลกขึ้นมาไม่ใช่โลกมันมาเพราะอะไรเพราะคนไปเรียกร้องมันมาเองคนไปสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนยังโรคปอดเนี่ยโรคมะเร็งในปอดอะไรเงี้ยเป็นตับแข็งอะไรเงี้ยคือเป็นโรคกระเพาะนั้นไม่ใช่อะไรก็เราไปสร้างมันขึ้นมาเองกินเหล้ามากๆก็ตับก็แข็งสร้างโรคขึ้นมาเองดูดบุหรี่มากๆก็เป็นโรคปอดเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาเองจากการที่เราไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทำไมจึงเป็นเพราะเราไม่รู้จักรักษาอุณหภูมิเองไม่รู้จักกินอาหารให้ถูกต้องไม่รู้จักในที่อยู่ที่อาศัยในอากาศไม่รู้จักใช้อากาศให้ถูกต้องอากาศเป็นพิษสูดดมเข้าไปก็ทำให้ร่างกายเป็นพิษหรือการที่อยู่กับคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยมันก็เรื่องเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโรคพวกนี้ไม่ใช่ใครสร้างอย่างพวกโรคเอดส์นี่คนก็สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่โรคมันสร้างหรอกโรคมะเร็งคนก็สร้างขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างคนสร้างขึ้นมาเองคนที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ศีลธรรมเนี่ยเป็นการทำลายเชื้อโรคศีลธรรมไม่ทำลายเชื้อโรคแต่คนไม่มีศีลธรรมมากถ้ามีศีลธรรมก็ต้องบอกว่าโรคเอดส์ก็ตายหมดเลยใช่ไหมไม่มีธอมไม่มีดี้ไม่มีเกไม่มีควีนอะไรเนี่ยโรคนี้ไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดใช่ไหมโลกนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนพวกวิปริตแก้ปัญหาไม่ยากเลย
แต่ก็แก้ไม่ได้เพราะคนมันวิตฐานใจมันวิตฐานใจคนมันวิปริตจึงแก้โลกไม่ตกแต่พุทธเจ้าได้สอนวิธีการแก้โลกมาตั้ง 2,500 กว่าปีแค่มีศีล5เนี่ยไม่มีแล้วกรรมผัวใครก็เมียใครก็เมียคนนั้นผัวใครก็ผัวคนนั้นไม่นอกใจกันแค่นี้รับรองไม่มีโรคไม่กินเหล้าเป็นพนันคนก็ไม่จนคนไม่กินเหล้าก็ไม่เดือดร้อนคนไม่เล่นการพนันก็ไม่เดือดร้อนคนไม่ลักไม่ขโมยก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนแต่คนเดียวนายโยมมาวัดเนี่ยถ้าขโมยในเมืองไทยไม่มีนายโยมมาสัก7วันโดนก็ต้องปิดประตูเพียงแต่ระวังให้สุนัขแมวมันจะมาย่องกินอะไรเท่านั้นเองก็ไม่ยากอะไรเกิดสุนัขแมวมันไม่ขโมยก็อีกโคสบายใหญ่เลยคนนี้มันมีสินขึ้นมาอีกถ้าคนมีธรรมไม่โกรธกันอยู่ในบ้านไม่เคยทะเลาะกันเลยคนมีธรรมมีสินไม่ผิดไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาพอมีธรรมไม่เบียดเบียนกันทางใจพอคนไม่โกรธกันมันก็ไม่ทะเลาะกันคนไม่อิจฉากันก็ไม่กันแกล้งกันคนที่กันแกล้งกันเพราะใจไม่อิจฉาริษยากันคนที่โกรธกันมันจึงทะเลาะกันเพราะไม่โกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันเลยก็สบายลูกครอบครัวทุกคนไม่มีความโกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่เรามันขาดสติที่ขาดสตินี้เพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีสมาธิไม่มีศีลธรรมเราจึงขาดสติควบคุมใจเราไม่ได้เราก็ต้องทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันถึงว่ากูว่ามึงไม่จบสักทีเดียวใครมีลูกสักสองสามคนก็โอ้ยไล่ไม่จนเลยทีนี้เราก็ต้องฝึกกันมาทางนี้จิตใจมันจึงจะโอนเอียงมาสู่ทางสงบ

ถือศีลมาปฏิบัติมาฟังธรรมจุดมุ่งหมายของเราก็คือการสร้างจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบทางจิตใจจะได้เป็นบุญจะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องการหาที่พึ่งหาที่พึ่งหาที่อาศัยหาที่พักพิงทางด้านจิตใจเพราะทุกคนไม่อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะกินคนเดียวไม่อยากจะนอนคนเดียวไม่อยากจะตายคนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะไปคนเดียวทุกคนต้องการมีที่พึ่งมีญาติมิตรมีบริวารมากๆแม้จะเกิดก็ไม่ได้คิดจะเกิดอยู่คนเดียวเจ็บก็ไม่ได้คิดจะเจ็บคนเดียวแก่ก็ไม่ได้คิดจะแก่อยู่คนเดียวตายก็ไม่คิดว่าจะตายคนเดียวก็อยากมีคู่ตายมีคู่แก่มีคู่เจ็บมีคู่ที่ให้กำลังใจพูดกันแล้วก็คือต้องการที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เกาะทางใจอันนี้เป็นความปรารถนาสุขของคนทั่วไปที่เกิดมาแล้วไม่ได้คิดว่าจะตายคนเดียวจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวแต่กำลังที่พึ่งทางเพียงภายนอกนี้บางทีมันก็ไม่สมหวังไม่ได้สมดังที่เราตั้งใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันจะแก่ด้วยกันจะเจ็บด้วยกันจะทุกข์สุขด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์บางครั้งก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กันและกันเป็นความห่วงเป็นความกังวล

ทำให้เป็นข้อสัญญาผูกมัดไม่สามารถจะสลัดหลุดในอารมณ์ได้ง่ายก็กลายเป็นทุกข์เมื่อกายผูกพันและกลายเป็นทุกข์ก็ทำให้จิตใจของเราไม่สามารถจะปล่อยละวางอะไรได้คุณธรรมความดีที่จะมีในใจมันก็หมดไปสิ้นไปเพราะใจของเราไม่สามารถจะทำใจให้สงบหรือว่าละความห่วงกังวลได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะโลกจึงให้ความสุขเราไม่เพียงพอให้ความอบอุ่นทางใจเราไม่เพียงพอให้ความสมหวังยังไม่เพียงพอเราจะต้องแสวงหาความเพียงพอมากกว่านั้นคือเราจะต้องแสวงหาทางสงบใจคือเข้าหาศีลธรรมการที่เรามีศีลธรรมนั่นแหละที่เรียกว่าตนมีที่พึ่งของตนได้คือใจเราก็มีที่พึ่งทางใจเราได้คือเรารู้จักคำว่าสงบใจรู้จักคำว่าทำใจที่เราอยู่กันสองคนถ้าเขาว่าเราในทางที่ไม่พอใจในทำให้เราไม่พอหูไม่พอใจสองคนก็ทำให้กันเป็นทุกข์หรือเขาห่วงใยเรามากๆไปเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่เห็นว่าในอนาคตเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะต้องแยกตายจากกันไปจากกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องหาธรรมะหาการประพฤติปฏิบัติใจของเราเนี่ยให้มีหลักของเราเสียก่อนที่เราอยู่สองคนเราก็ยังเป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวโลกเขาไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถอยู่ได้ถึงไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถจะอยู่คนเดียวอย่างสบายใจอย่างสงบใจไม่ว้าวุ่นไม่ว้าเวแต่บุคคลนั้นจะต้องหาที่พึ่งทางใจคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เราสร้างกันเนี่ยเพื่อจะต้องการให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวให้มากขึ้นเพื่อจะได้รับความอบอุ่นความสุขทางใจตลอดชีวิตเพราะเรื่องราวต่างๆที่โลกมันเกิดขึ้นมานี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มั่นคงไปตามที่เราตั้งใจเลยมีการเปลี่ยนผันมีการเปลี่ยนแปลงมีสภาพคนโน้นเป็นอย่างโน้นสภาพคนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเจ็บเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นตายเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเสียเงินเสียทองเดี๋ยวเรื่องของเราเดี๋ยวเรื่องคนอื่นเราก็เห็นว่าทุกข์นี่มันมีประจำขันธ์จริงๆทุกข์นี่ไม่มีประจำวิญญาณจริงๆเพราะทุกคนจะต้องประสบพบสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งนั้นเลยบางคนก็เสียใจร้องไห้คิดกินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมตมบางคนก็ถึงกับตัดสินใจฆ่าตัวตายบางคนก็ถึงกับต้องแยกจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจก็ดิ้นรนต่อสู้ไปในทางผิดๆออกไปในทางผิดๆตัดสินผิดๆกินเหล้าเล่นการพนันแยกหนทางกันไปแต่งงานใหม่อะไรเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้ทางด้านธรรมะเขาไม่รู้ศีลทานภาวนาคนเราถ้ารู้เรื่องศีลทานภาวนาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยบุคคลจะไม่ผิดพลาดเท่าไรเลยตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนลูกหลานก็จะไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเนี่ยมาพิจารณาแล้วถ้าคนเราเนี่ยมีศีลธรรมเสียอย่างเดียว

0: อะไรๆมันก็จะมารวมอยู่ที่ศีลธรรมหมดการพัฒนาชีวิตการพัฒนาครอบครัวมันก็จะมาแก้ตรงด้านศีลธรรมนี่เองทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ยากไม่จนไม่เดือดร้อนในชีวิตเพราะว่าทางเสียไม่มีมีแต่ทางดีทางได้จึงว่ากุศลเกิดขึ้นความชราเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเอาตัวเองรอดเพราะบุญเป็นผู้นำมากุศลเป็นผู้พาไปเมื่อพาไปสู่ที่ดีพาไปพบคนดีพาไปรู้สึกในทางที่ถูกต้องอันนี้จึงย่อมนำความสุขมาให้แก่เรามากมายฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราได้มากมายเราได้อย่างมหาศาลบุญกุศลอันนี้เราได้ที่สามารถมากระทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้รู้จักหยุดยั้งชั่งจิตเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาหาทางสงบใจฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมองเห็นด้วยปัญญาเราจะมองเห็นด้วยการพิจารณานอกจากผู้ที่มีธรรมจากผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราถ้าไม่มาพบคำสอนพุทธเจ้าเราคงจะไม่รู้อะไรเลยเราคงจะหลงคงจะงมงายอยู่กับโรคภายนอกซิเจนไม่ได้คิดสร้างความดีอะไรได้เลยไม่ได้สร้างกุศลบารมีให้เราเลยจึงว่าคนเราจะได้รับความสุขเนี่ยท่านบอกว่าต้องสร้างบารมีท่านบอกว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยมี10อย่างที่จะได้สำเร็จได้ไม่ใช่ว่าบารมีนี้มีอย่างเดียวท่านบอกว่าบารมีบันไดขั้นต้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเริ่มต้นจากการเสียสละให้คนอื่นมีความสุขคือทำอย่างไรจะให้คนที่เกิดมาร่วมโลกกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้เราก็ดีไกลเราก็ดีเนี่ยเขามีความสุขถ้าเราเสียสละอะไรไปได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราให้เขาได้เนี่ยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขตอนนี้ถ้าเราสร้างบารมีของเราได้ด้วยการเสียสละได้ทุกอย่างท่านก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีขั้นต้นที่จะไปสู่จุดเป็นตัวเองมีความสุขขึ้นเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละอะไรเลยศีลทานภาวนาก็ไม่ยอมที่เราให้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากๆแต่ก็นึกว่าของตัวเองทั้งหมดเดี๋ยวก็ทำบุญไม่ได้ในการเสียสละไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เลยเพราะเราก็จะเป็นคนมีความตนีมีความเสียดายอยู่ตลอดชีวิตเราก็ไม่พบความสบายใจไม่พบความสุขเพราะเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครเลยทรัพย์สมบัติพวกนั้นเราก็แค่กินอิ่มเท่านั้นเองเราก็เอาไปไหนไม่ได้แต่ท่านบอกว่าคนที่จะมีบารมีได้จะมีบุญกุศลมากก็คือการเสียสละให้ความสุขกับทุกคนที่เราควรจะให้ได้เพราะการที่คนอื่นได้รับความสุขจากเราเนี่ยจะเป็นการเสียสละอะไรในตัวเราทุกอย่างก็ดีจะเป็นแค่แหวนเงินทองหรือเพียงแต่ร่างกายของเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ถือว่านั่นเนี่ยเป็นการทานบารมีถ้าบอกบารมีอันนั้นเนี่ยเป็นบารมีที่จะหนุนนำทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจและเกิดความสบายใจสุขใจนั้นถือว่าบารมีเราได้เกิดขึ้นแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วความสบายใจเกิดขึ้นกุศลความฉลาดก็มีขึ้นที่เราจะทำความดีต่อไป ำหรับทานการเสียสละทุกอย่างให้คนอื่นมีความสุขก็แล้วกันอย่าทำให้คนอื่นมีความทุกข์เราไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์กายไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจไม่ทำให้คนอื่นวิบัติได้นี่ท่านไหนถือว่าสร้างบารมีทีนี้คนเราทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่มีบารมีที่จะทำให้ตนเองยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาอยู่กันเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านได้เสียสละเลือดเนื้อกายใจของท่านให้เป็นทานบารมีเราจะอ่านตำรับตำราพระไตรปิฎกเห็นว่าพระเจ้า500ชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพียงเกิดมาชาติหนึ่งก็อาศัยกินอาศัยอยู่แต่ว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เคยเป็นคนเห็นว่าชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่ตายชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่พบความทุกข์พระองค์เกิดมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนเราจะต้องการอะไรถ้าทุกคนต้องการข้าวต้องการน้ำต้องการผ้าผ่อนต้นสบายก็รู้ว่าสิ่งนั้นทุกคนต้องการพระองค์มีพระองค์ก็เสียสละให้แล้วก็ต้องการความสุขใจต้องการความสุขใจนี้ก็เป็นคำสอนซึ่งแนะนำบอกให้รู้จักหลักของศีลธรรมให้รู้จักไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นให้รู้จักเป็นนักเสียสละเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดในภพภูมิใดพระองค์ก็เสียสละหมดไปเช่นเหลือไว้แต่มนุษย์สมบัติอยู่ในหัวใจสวรรค์สมบัติไว้ในหัวใจนิพพานสมบัติไว้ในพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทานให้ไปแล้วเราก็ศีลนี้ทำให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักสงบใจได้ศีลคือตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 227ศีลเนี่ยก็เป็นบารมีเป็นบุญถ้าใครเข้าถึงศีลแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์ใจก็สบายขึ้นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เล่าร้อนมีทางที่สงบได้มากขึ้นทานก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจศีลก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคนไม่ศีลไม่คิดจะเข่นฆ่าไม่คิดจะด่าไม่คิดจะนินทาให้ร้ายใครมีใจสงบแล้วก็เป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นบารมีสองตอนนี้ฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีพระองค
1: ์ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เวียนเทียนในเวลา11เวลา19นาฬิกาและเวลา24นาฬิกา2รอบนะคะในการเวียนเทียนสลับกับการแสดงธรรมถ้าฝนตกก็ดูตามโอกาสที่เหมาะสมนะคะอ้าวเฮ้ยพี่ไม่เอาตะแกรงมาธนาคารบุธนาคารวัดได้ปะคะ408เนาะฮะอันนี้สแกนวัดสาธุตอนนี้หลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสแล้วท่านเนกขัมมะเชิญประจำที่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชียรบุญปองค่ะ
3: ครับขอเชิญนะครับทุกท่านที่พิจารณาอาหารเสร็จแล้วนะครับเชิญเข้าสู่บนศาลาเนกขัมมะเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับขณะนี้ องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นถูกสมาธิแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ล้างพยานาเสร็จแล้วจึงเข้าสู่ลานธรรมและทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนำขึ้นมาบนศาลาเนกมะชั้น2ได้เลยนะครับครับเชิญครับทุกท่านครับท่านใดที่จะมาก็เดินตามมาเรื่อยๆนะครับเข้าที่นั่งต่อจากนี้ไปกระผมก็จะนำทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับ

กราบเรียนทุกท่านนั่งพับเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังตามปฏิปธรรมวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระคุณวาจาพระสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปก็อารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกัตตาปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปก็ความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาตามความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราเมื่อลมหายใจของเราลักษณะลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียด

ไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นธรรมชาติเพียงแต่เรารู้ว่าลมเข้าหรือออกพิจารณาที่ลมเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออก

เราชาวพุทธมีจิตศรัทธาน้อมนำกายวาจาใจของเราเข้ามาสร้างบุญกุศล

ส่วนใหญ่วันอุโบสถก็คือวันที่เรามาถือศีล8วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเราก็ได้มาฟังธรรมการฟังธรรมนี้ทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธา

สิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้สิ่งใดที่เราไม่เข้าใจเราก็จะได้เข้าใจสิ่งใดที่เราเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสดับรับฟังธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมา

ไปยุ่งเกี่ยวอยากให้เราละอยากให้เราปล่อยอยากให้เราวางสิ่งเหล่านั้นลงมันจะได้ไม่มีทุกข์หรือว่าทุกข์ของเรามันจะได้เบาบางทุกข์มากก็กลายเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็กลายเป็นหมดทุกข์ตรงสอนให้เราบำเพ็ญบุญกุศลมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นของบุญเมื่อต้นของบุญของเราดีมันก็ออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลผลของบุญคือความสุขความเจริญซึ่งเราทุกคนปรารถนาต้องการทั้งความสุขและความเจริญอันนี้เราก็ต้องสะสมสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแต่พระองค์ก็สอนให้เราทำจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสไม่

ำจิตให้ว่างทำจิตให้สว่างทำจิตให้สงบพุทโธพุทโธไว้แล้วจิตของเราก็จะสงบพอจิตของเราสงบแล้วความสุขก็เกิดขึ้นนี่เป็นผลที่เราภาวนาเป็นผลที่เราทำจิตให้ว่างให้สงบจิตของเราก็ผ่องใสเบิกบานมีแต่บุญอยู่ในจิตใจของเรามีทานเป็นบุญมีศีลเป็นบุญมีภาวนาเป็นบุญบุญเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็น้อมนำมาที่กายที่วาจาเหมือนวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีของดีทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้เราสร้างสอนให้เราทำสอนให้เราปฏิบัติเราต้องการให้ใครจากความทุกข์ให้พ้นไปจากความทุกข์เพราะความทุกข์นี่มันสร้างความทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจทุกกายอย่างหนึ่งทุกใจอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ที่เราทุกคนมีอยู่ประจำมันเกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดจากตัณหาโมเนตสมุทัยพาให้ความโลภพาให้ความโกรธพาให้ความหลงเกิดขึ้นกลายเป็นความยึดติดอุปาทานความสำคัญตน

ไม่เที่ยงตรงคงที่เพราะว่าเป็นอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากความไม่เที่ยงถ้ามันมีความเที่ยงคนเราคงไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรสภาพอยู่ตลอดมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดๆได้เลยแม้แต่ร่างกายของเรา

ิ่งใดๆได้เลยแม้แต่ร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็คุมไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้อิ่มไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตายเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามกลไกของมันคือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นหลักสัจธรรมความจริงที่พระองค์ทรงสอนให้เราพุทธบริษัทน้อมเข้ามาพิจารณาเห็นอยู่เนืองเนืองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามันจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อจิตใจของเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะพิจารณาเห็นความเป็นจริงนั้นอย่างชัดเจนนั่นจริงเหล่านี้ต้องอาศัยทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่างทำจิตให้สว่างเราก็ต้องฝึกภาวนาภาวนาเป็นอุบายที่จะดึงจิตของตัวเองให้อยู่กับกายกับใจให้มีความตั้งมั่นนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติมีความเพียรเพียรสร้างเพียรทำเพียรรู้สร้างสติให้เกิดขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมไอ้ที่เราไม่รู้เพราะเราขาดสติไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะเรามันจึงไม่เกิดถ้าเราไม่รู้ก็กลายเป็นคนหลงคิดหลงพูดหลงทำหลงปรุงหลงแต่งหลงยึดหลงติดเกิดจากความไม่รู้ขาดสติสัมปชัญญะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปุนควายสร้างให้เกิดที่จริงมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้นำมาปฏิบัติทุกคนมีสติมีสัมปชัญญะแต่เราไม่ค่อยน้อมเข้ามามาทำความรู้มาทำความเห็นมาทำความเข้าใจเราขาดสติสมาธิก็ไม่เกิดความตั้งมั่นของจิตก็ไม่เกิดปัญญาความรอบรู้เท่าทันความเป็นจริงก็ไม่สามารถจะตามมาได้เพราะปัญญาต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิปัญญาจึงจะเกิดปัญญาในทางธรรมไม่ใช่ปัญญาในทางโลกปัญญาของชาวโลกคือทำมาหากินยื้อแย่งแข่งขันกันเอากิเลสมาใช้เอาตัณหามานำมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนหาความสุขหาความสงบได้ยากแต่ปัญญาในทางธรรมตรงกันข้ามต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิปัญญามันจะเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยมาอยู่ด้วยความลุ่มหลงมัวเมาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราใช้ชีวิตในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมามิจฉามันเกิดความดำริก็เป็นมิจฉา

เห็นผิดตลอดเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าของเราเมื่อมีความเที่ยงเกิดขึ้นของเราเกิดขึ้นก็มีความยึดความติดแต่ของเราเราต้องหวงแหนเราต้องเป็นเจ้าของทุกข์มาเลยมากมายจนไม่สามารถจะกำจัดออกไปได้จากผู้มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐินี่สำคัญความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ขาดสัมมาทิฏฐิเมื่อเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นเหมือนคนผิดศีลผิดธรรมไหมนะสร้างแต่ปัญหาเอาปัญหามาให้ตัวเองเอาปัญหามาให้คนอื่นแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกต้องแก้ที่ตัวเราเองเราจะไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้ให้คนอื่นมีความสุขเราก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้พระพุทธเจ้าคงทำให้บุคคลหมดแล้วไม่มีใครมีความทุกข์แต่ไม่สามารถทำได้ทุกคนต้องแก้ตัวเองแก้ความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองถ้าเราคิดไม่ดีพยาบาทปองร้ายเราก็คิดเป็นคนมีเมตตาไม่พยาบาทให้อภัยเจริญเมตตาอยู่ตลอดแล้วความพยาบาทก็จะหมดไปความคิดร้ายก็จะหมดไปถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจิตเพราะจิตนี่สำคัญจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันจะทุกข์มันจะสุขขึ้นอยู่กับจิตดวงนี้ถ้าจิตของเราอบรมมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ในจิตใจของเราใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลคิดดีพูดดีทำดีความสุขก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงนี่เป็นผลที่เราฝึกฝนจิตของตัวเองดังนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ฝึกฝนไม่ค่อยได้อบรมจิตของตัวเองคือไม่เคยเห็นเลยว่าจิตของตัวเองนั้นอยู่ตรงไหนไม่เคยสำรวจไม่เคยค้นหาเลยไม่เห็นจิตของตัวเองว่าจิตนั้นมันมีความโลภความโกรธความหลงมีตัณหาอุปาทานครอบงำจิตของตัวเองอยู่ถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ออกไม่ชำระจิตของเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดหาความสุขได้ยากนั่นการที่เรามาวัดก็มาฝึกจิตตัวเองมาเห็นจิตตัวเองมารู้จิตตัวเองว่าจิตที่มันว่างที่มันสงบมันอยู่ตรงไหนเราก็ดูไปดูจิตตัวเองใช้อะไรดูใช้สติเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมองด้วยตาไม่ได้เพราะจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่สามารถสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยมือแต่มันสามารถรู้ด้วยสติ
เห็นด้วยปัญญาปัญญาเป็นตาวิเศษปัญญาที่เกิดจากสมาธิสามารถมองเห็นความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานที่มันครอบงำใจของเราอยู่มันสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานให้เบาบางให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับนั้นเราไม่ฝึกเราก็ไม่สามารถชำระเอาความโลภเอาความโกรธเอาความหลงเอาตัณหาอุปาทานออกไปจากใจของเราได้ชีวิตของเราก็หาความสุขได้ยากทั้งที่เราต้องการทั้งที่เราปรารถนาพยายามไขว่คว้าหากันทุกวันก็ต้องการหาความสุขนี่แหละแต่จะเป็นความสุขอย่างไรเท่านั้นเองถ้าเป็นความสุขในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระองค์บอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าก่อนจะมาตรัสรู้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นกษัตริย์มีปราสาท3ระดูมีข้าทาสมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่พระองค์ไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ตามมายาวนานพระองค์จึงออกจากปราสาทราชวังมาค้นหาความสุขที่แท้จริงจนในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบความสงบที่แท้จริงปราศจากความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานเป็นความสุข

นอกจากคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาจึงจะหาความสุขไม่เจอนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องการความสุขเราจะวิ่งหาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญแต่มันมีความเสื่อมเป็นโลกธรรมแปดของคู่โลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์มีสุขฉะนั้นสุขที่แท้จริงก็คือการแสวงหาความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบมันที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้มันที่เรากำลังค้นหาอยู่ขณะนี้ให้เห็นใจตัวเองที่มันสงบไม่สงบก็ดูไปมันคิดอะไรก็รู้รู้ทันความคิดตัวเองมีสติรู้อย่าไปบังคับไม่ให้คิดมันคิดก็ปล่อยให้มันคิดเพียงแต่เรารู้ว่าเราคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้เฉยก็รู้เราพยายามรู้ทันอารมณ์ของตัวเองคือความคิดเมื่อเรารู้บ่อยๆเราเห็นบ่อยๆความคิดของเราก็สั้นลงเมื่อก่อนเคยคิดยาวคิดทั้งวันทั้งคืนหลับก็คิดตื่นก็คิดแต่พอเราฝึกสมาธิฝึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบ่อยเข้าบ่อยเข้าความคิดของเราก็สั้นลงจากเคยคิดทั้งวันทั้งคืนก็คิดไม่ถึงวันไม่ถึงคืนคิดระยะสั้นๆคิดก็รู้รู้ทันความคิดความคิดก็หยุดมาหยุดต่อเมื่อเรามีตัวรู้เท่านั้นมีสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่รู้ขาดสติขาดสัมปชัญญะมันก็คิดไม่หยุด

มนุษย์เรานึกคิดอยู่สองเรื่องไม่ได้คิดมากคิดอยู่สองเรื่องแต่คิดบ่อยคิดไม่มากแต่คิดบ่อย

แต่ถ้าเรารู้ทันเมื่อไรมีสติสัมปชัญญะเมื่อไรความคิดมันก็หยุดถ้ามีตัวรู้ก็ไปกำกับในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันขึ้นอยู่กับตัวรู้ของเรา

ฝึกตัวรู้บ่อยๆเราจะหยิบอะไรจะทำอะไรก็มีตัวรู้แขนซ้ายหรือแขนขวาอะไรเป็นคนสั่งให้หยิบ

ติของเราก็เพิ่มขึ้นตัวรู้ของเราก็มากขึ้นความหลงก็น้อยลงความไม่รู้ค่อยๆจางไปหายไปหมดไปตามลำดับนี่เกิดจากการฝึกฝนอบรมเราอยู่บ้านไม่ได้ฝึกดังนั้นเรามาฝึกที่วัดเพื่อไปใช้ที่บ้านที่ทำงานไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มกับตาอ่านเรียนเขียนรู้มีสติรู้อยู่กับตัวเราเองเมื่อเราคิดเราพูดเราทำอะไรนี่วิธีฝึกเมื่อเราฝึกจนชำนิชำนาญแล้วตัวรู้นี่จะอยู่กับเราตลอดคิดปุ๊บรู้ปั๊บเมื่อเราคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีมันจะแยกออกทันทีมันจะเห็นทันทีและมันก็สามารถยับยั้งได้สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดคิดไม่ดีไม่ควรคิดละเสียวางเสียปล่อยเสียคิดในสิ่งที่ดีนี่สติจะเป็นผู้กำกับดูแลรักษาใจตัวเองรักษาจิตตัวเองแล้วเราจะเป็นคนที่มีจิตดีจิตที่ดีใจที่ดีเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีความ

นั่งที่ไหนก็เป็นสุขเดินที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขไม่มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามารบกวนให้จิตใจของเราเศร้าหมอง

จของเราก็ยังเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนใครว่ายังโกรธใครพูดไม่เข้าหูยังโกรธคือไม่ถูกใจนั่นเองพูดไม่ถูกใจแต่มันไปถูกหูมันระคายเคืองแต่เราไม่มีสติไม่มีส

มันจะบวชตั้ง3วัน7วันต่อมาบวชก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติ

ชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่มีปรารถนาใจในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เกิดมีแต่กิเลสไม่

ม่ได้สนใจสุตตะมยปัญญาไม่เกิดฟังแล้วไม่เกิดปัญญาไม่เกิดศรัทธาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่เห็นทุกข์เห็นภัยของความโลภ

ทำให้เราเศร้ามองทำให้เราเร่าร้อนทำให้เราขุ่นมัวนั่นสิ่งเหล่านี้เราต้อง

ร้อนก็ทนหิวก็ทนนั่งก็ทนมันปวดก็ทนเอามันเมื่อยก็ทนเอาคนที่เขาผ่านมาเขาฝึกมาก่อนเขาทนปวดทนเมื่อยมาก่อนเขารู้มันต้องปวดต้องเมื่อยมันต้องอาศัยความอดทนกันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลส

็ดนิวรณ์ห้าสำหรับนักบวชนักปฏิบัติภาวนาต้องกระจัดนิวรณ์ห้าจึงจะเข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาได้

อุตตจักขุปุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5ตัวมาขัดขวาง

เดินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบกินก็ไม่สงบภาวนาก็ไม่สงบนั่นมันจะสงบได้ต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติอดกลั้นอดทนชีวิตของเรามันไม่มีอะไรหรอกเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายไม่ช้าไม่นานเราไม่ได้อะไรไปทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาแก้เว้นเงินทองยศตำแหน่งโรคหลานบ้านเรือนเราเอาไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยอยู่อาศัยใช้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เห็นไหมพระราชาตายแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติไปไม่ได้เอาปราสาทราชวังไปไม่ได้เอายศเอาตำแหน่งไปไม่ได้ทิ้งหมดไม่มีใครเอาไปได้เศรษฐีก็เอาไปไม่ได้ยาจกก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้พระพุทธองค์ตรัสว่ามีสองอย่างสองประการ

บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาทุกคนมีสิทธิ์เลือกเกิดมาแล้วเลือกได้ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดเลือกที่จะสร้างบุญกุศลเลือกที่จะละบาปรู้ว่าบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ทำบาปบุญให้ผลเป็นความสุขเราก็หันมาสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็แตกหน่อแตกก้านแตกกิ่งแตกใบแตกยอดออกดอกผลให้เราได้ชื่นชมถ้าเราหมั่นขยันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชต้นบุญของเราก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจต้นบุญมันก็ตายไม่รดน้ำไม่พรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยไม่กำจัดศัตรูพืชไม่ช้าไม่นานมันก็ตายชีวิตของเราอาศัยบุญ

มาครบอาการ32มาจากบุญที่เราสร้างบุญที่เราก่อทานเราเคยให้เราเกิดมาจึงไม่จนมีกินมีใช้

างกายที่สมบูรณ์มาจากศีลที่เรารักษาผิวพรรณวรรณะผ่องใสครบอาการ32ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการมาจากบุญที่เรา

จากการภาวนาของเราที่เราภาวนามีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราสร้างทั้งหมดไม่มีใครทำให้เราเราก็ทำให้ใครไม่ได้

ีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกรรมก็ไม่ได้เชื่อคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์สอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวา

เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้เลือกเมื่อวันนี้ที่เรามาทำเราเชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกสวรรค์

ทำจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลนี้เป็นหน้าที่ของเราเราทำแทนใครไม่ได้ใครทำแทนเราไม่ได้ฉะนั้นชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกว่าเราจะเลือกทำอะไรจะทำบุญหรือทำบาปถ้าเราต้องการความสุขเราก็ละบาปมาเป็นบุญมันทำจิตใจให้ผ่องใส

โดยอุปนิสัยกิเลสของเราที่มีอยู่ความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานที่มันมีมากมายเราไม่ต้องไปทำอะไรสิ่งเหล่านี้มันก็จะพาเราไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็ไปแล้ว

ของคนทำบุญของคนมีบุญถ้าไม่ได้ทำก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานปัจจุบันยภูมิทำบาปคือปาทางความเสื่อมอายนะมนัมบายมุกปากทางแห่งความหายนะความเสื่อมใครเข้าใกล้แล้วเสื่อมหมดไม่มีความเจริญนั่นเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ทำกายทำวาจาทำใจของเราให้เป็นบุญ

บางคนก็ไปกับธรรมชาตินี่แหละไปกับน้ำไปกับไฟไปกับลมไปกับโรคภัยไข้เจ็บไปกับอุบัติเหตุ

าเรายังปรารถนาอยู่เราก็ต้องสะสมบุญกุศลเพียรละบาปอกุศลไม่ให้เกิดไม่สร้างไม่ทำไม่คิดไม่พูดไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปหันมาสร้างบุญกุศลดีกว่ามันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มัน

เมื่อไรเราจะรู้เมื่อไรเราจะเข้าใจฟังบ่อยๆครั้งแรกไม่รู้เรื่องฟังมันครั้งที่สองเมื่อเราฟังเพลงอะโยมถ้าคนไหนสนใจฟังสองเที่ยวก็จำได้แต่คนไหนไม่สนใจฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จำเองสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวก็จำได้ธรรมะเหมือนกันนะใหม่ๆฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรเกิดแก่เจ็บตาย

มีอยู่ในทุกผู้ทุกนามความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหนีพ้นแม้ต้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันไม่มีใครรู้เกินกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้พระองค์ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย

ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คนที่รู้เขาก็ไม่ยื้อไม่แย่งเขาก็ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็จากไปเราไม่จากไปก่อนเขาก็จากไปก่อนเราตอนสุดท้ายเราก็ไปเขาก็ไปหมดไม่เหลือนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนเราพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่และชีวิตของเราเหลือไม่มากแล้วที่อยู่นี้กี่วินาทีกี่

0: ให้พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราจะได้มีที่พึ่งอันประเสริฐตายแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจะได้เป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดจริงใดหวังจริงใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบตรงไปนั้นเป็นมัธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระและครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถ้อย

0: ครับทุกท่านท่านใดที่มีสังฆทานไตรธรรมครับนำพระเกศคุณเจ้าได้เลยแล้วก็ทุกท่านที่จะบูชาธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสน์นะครับเอากันเทศแม่ของสกุลด้วยสาธุครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับทุกท่านก็ได้มาสร้างความดีสร้างความเพียรรักษาศีลเจริญภาวนาครับครับเชิญครับทุกท่านท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับวงแสดงธรรมนะครับในขณะนี้ก็เชิญได้ครับเชิญครับครับในช่วงนี้ฝนก็ยังโปรยปรายอยู่นะครับการทำฟังปฏิบัติธรรมก็คงจะเป็นบนศาลาเนกขัมมะของวัดสังฆทานนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำฝนก็ยังตกหนักอยู่นะคะในค่ำวันนี้เราก็จะได้ร่วมกันในการพิธีสวดทิพยมนต์นะคะภายในอุโบสถแก้วก็พร้อมเพียงกันเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะบูชาธาตุขันธ์หลวงปู่คำแปลงบุญชิซึ่งหลวงปู่ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล87ปีนะคะในปีนี้เราก็พร้อมเพียงกันนะอุโบสถแก้วตามกำหนดการก็เวลา18นาฬิกาส่วนพรุ่งนี้เช้านะคะ7นาฬิกาพร้อมเพียงกันในการตั้งแถวเพื่อตักบาตรพระสงฆ์ประมาณ8โมงเนาะ7นาฬิกาพิธีงานเขาก็จะเริ่มนะคะโดยคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน31รูปนะคะที่เมตตามาร่วมงานก็มีรายนามเพิ่มเติมนะคะสำหรับในโอกาสนี้ท่านเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะรวมถึงญาติธรรมก็จะได้ร่วมในพิธีการอันสำคัญในค่ำวันนี้และในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

พรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยามสำเร็จประโยชน์

ครับในการแสดงธรรมวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระคุณวาจาสังฆทานก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขมาทั้งชายและหญิงท่านก็จะได้พักตามปริยาศัยนะครับแล้วก็จะกลับมาเที่ยงครึ่งนะธรรมะสวดมนต์พระกลางวันนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาธรรมะกลางวันก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะ1 2 3นะเดี๋ยวพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุตอนนี้ทุกท่านไป

0: สามกราบสาธุตอนนี้ทุกท่านไปพักตับเตียสายได้เลยนะครับกลับมาขึ้นบนศาลาเนกมะชั้น2เพื่อจำมัธยมทั้งวันและพร้อมกับยืนสมาธิกลับก็ตอนนี้ทุกท่านพักตับเตียสายได้เลยนะครับ
1: ในลายประชาสัมพันธ์

กราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านเนคขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะได้มีโอกาสน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำก็มาบรรยากาศฟ้าฝนชุ่มฉ่ำค่ะก็ใช้ความระมัดระวังนะคะในการสัญจรเดินทางตรงไหนที่เขาไม่ให้เราลื่นล้มเนาะคุณรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะเพราะว่าไปห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่ได้โหมีหลายห้ามเนาะห้ามคนออกลูกห้ามห้ามไม่ได้เทวดาฟ้าฝนเช่นเดียวกันนะคะเราก็ยังส่องเรดาร์ฝนอยู่เนาะพิมพ์ในใช้ Google นะคะพิมพ์ว่าเรดาร์ฝนเราก็จะเห็นมวลอากาศเนาะเคี้ยวฝนอยู่เนี่ยค่ะไม่ใช่พายุเนาะแต่เป็นร่องความกดอากาศกำลังแรงสูงขอให้ผ่านไปได้ก็ต้องสู้นะคะแล้วเราก็อยู่ในโลกใบนี้แหละก็ต้องใช้ความขันติความอดทนไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์โหบางบ้านนี่อยู่บ้านไม่ได้เลยนะคะต้องอพยพหนีน้ำกันจ้าละวันเนาะเราก็โชคดีมีบุญบ้านเราบ้านไทยน้ำไม่ท่วมโชคดีโชคดีเนาะตอนนี้แถวกรุงเทพปริมณฑลก็ว้าวุ่นกันนะคะเพราะว่ามวลร่องฝนยังไม่ยอมไปไหนนะมันเพื่อมันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมไปไหนไม่รู้จะไหวไหมเนี่ยคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวก็จะลำบากนะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราก็เสริมชั้นสองเอาไว้ให้มีชั้นลอยนะสมบัติก็ไม่ต้องเยอะนะคะของเยอะนี่ก็เป็นภาระเราต้องยกไปยกมาเห็นพี่น้องชาวอำเภอเสนาอำเภอบางบานก็โอ้โหน่าเห็นใจนะคะเนี่ยแนวกั้นตลอดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะชาวบ้านแต่ปทุมธานียาวไปนะกว่าจะไหลออกทะเลก็ได้โครงการในพระราชดำรินะคะพระบาทสมเด็จล้นเกล้ารัชกาลที่เก้าได้ทรงทำเขื่อนกั้นไว้นะคะถ้าไม่มีเขื่อนเนี่ยถ้าเราขึ้นบัลลังก์ห้าเนาะหันไปจะเห็นแนวอันนี้โดยพระเจ้าอยู่หัวนะคะบอกให้รู้ไว้โอ้โหถ้าไม่มีนะคะเสียหายพังแน่เลยเนาะที่คลองลัดโพนี้ชัดเจนที่สุดนะคะที่ออกทะเลไปพี่น้องชาวมอนรามันเนาะแถวนั้นเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้ำท่วมประจำนะคะพอมีคลองลัดโพไม่ท่วมเลยเนาะก็มีท่วมบ้างแต่ก็ไม่สาหัสเนาะไม่หนักเกินไปนี่ก็ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีหูอีกเยอะนะคะที่เขาไปปลูกต้นไม้กันน้ำกันอ่ะโอ้โหแถวด้านยิ่งใครบ้านอยู่แถวป้อมพจุลเนาะแถวนี้ไม่รู้มีเปล่ามีพี่ที่เขาตอนนี้เขาไปอยู่เขาใหญ่แล้วโอ้โหป้อมพจุลนี่20ปีนะคะเขาชี้ให้ดูเนาะเราก็ไปดูไปบ้านพี่เขาโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะจาก20ปีวันนั้นนะคะเสาไฟเนาะน้ำทะเลล้ำกินเข้ามาจนแบบอพยพหนีกันอยู่ไม่ไหวน้ำทะเลเนาะเข้ามาจนต้องสุดท้ายนะคะที่มีแนวต้นไม้ก็คือต้นอะไรอ่ะปากโกงกลางสมชื่อเนาะลากมาจากกันอุ๊ยกันได้จริงๆนะคะไปยืนดูแนวที่

0: ขายังไม่พังอ่ะคือไม่ได้โดนตัดทำลายค่ะแถวบ้านบอกโอ้รอดแต่ขอโทษขยะเพียบเลยเนาะธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับคนไม่มีเราไม่มีฐานะไม่มีบารมีทำไม่ได้นะคะอย่างของต่างประเทศเนาะที่สิงคโปร์นะเขาเอาออกแบบดีไซน์เป็นคอนกรีตนะคะหน้าตามันเหมือนเป็นแง่งๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเขาก็ไปทำให้มันถมทะเลนะคะเป็นแนวป้องกันกันน้ำทะเลได้โอ้อันนี้ก็ยอมรับในหัวสมองของมนุษย์เนาะสร้างสรรค์มาพร้อมกันสร้างสรรค์ก็มีตรงกันข้ามนะขอให้เราอยู่ในทางสร้างสรรค์ไอ้ทำลายก็อย่าไปทางเวนั้นนะคะเพราะว่าธรรมชาติเขาเหมือนจะรออะไรบางอย่างเนาะเขาเรียกความชอบธรรมความชอบธรรมฟังเหมือนดีเนาะเทวดาแล้วก็คือเราไม่ได้อยู่มีโลกมนุษย์เนาะในพุทธกาลก็กล่าวไว้นะคะก็มีสามแดนโลกธาตุเนาะสวรรค์ภูมิมนุษย์แล้วก็ล่างลงไปนะคะ16 15ชั้นฟ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแหมเกิดจะเปลี่ยนเขาละนั่นแหละในภูมิต่างๆเนี่ยเขาจะมีความชอบธรรมอนุโมทนาไมค์วันนี้บูชาธรรมหลวงพ่อนะคะได้ยอด 2,640 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวนะคะปัจจัยหลวงพ่อได้ดูแลสุขภาพธาตุขันธ์ของท่านด้วยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังที่สามารถทำได้อนุโมทนาบุญกุศลบารมีฮะอุ๊ยเขาเรียกว่าฮะรอดได้นี่เก่งเนาะคือแมวนี่เขาก็มีในบุญของเขานะได้มาอยู่ฟังเทศฟังธรรมเวลาก็ประมาณ10นาทีโดยประมาณนะคะก็สวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันบนศาลาในขมมะชั้น2ก็เรียนย้ำนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ำวันนี้ด้วยครูบาอาจารย์ท่านจะพร้อมเพียงกัน 18:00 น.ในอุโบสถแก้วแล้วก็ไปร่วมการสวดมนต์ทิพยมนต์ในการถวายฮะค่ะ 18:00 ก็พร้อมเพียงกันพรุ่งนี้ก็มีถวายพระทหารอนุโมทนาไมค์นะคะในนามของคุณณภัชนันทองแก้วพร้อมครอบครัวทองแก้วนะคะถวายปัจจัยร่วมทุกบุญ300บาทอนุโมทนาสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวแล้วก็จะหนีฝนทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าเขาบอกอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนระวังลื่นพี่ค่ะก็เดินเหินระมัดระวังอย่าไปวัดพื้นรุ่นนี้อะไรไม่มีแล้วแตกหักเสียหายซ่อมยากจริงโหรุ่นนี้นะอย่าไปล้มเชียวใครที่มีภาวะกระดูกพุนนะคะต้องระวังให้มากเลยแล้วก็ฝากกิจกรรมงานบุญในส่งท้ายเดือนกันยายนดูดีแป๊บเดียวเนาะก็จะเคลื่อนผ่านจ้ะเคลื่อนผ่านเราไปแบบไม่มีวันหวนคืนเดี๋ยวก็จะออกพรรษาแล้วสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาก็แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะรวมถึงก็ตรงเรือบุญนะคะเขามีซองบุญให้เนาะเราจะใส่20บาทก็ได้บาทหนึ่งก็ได้ไม่ได้ตั้งวัดต่ำกว่าเท่าไหร่หรือเนาะเหนือกว่าเท่าไหร่ไม่มีนะคะบุญนี้ใครทำกว่านั้นก็ได้เราก็อาจจะนะปักเขาก็รวบรวมนะคะพี่ๆเขาก็รวบรวมซองบุญได้12วัดเนาะเราอาจจะนะ20บาท100บาทอะไรก็ว่าไปนะคะตามกำลังบารมีคือมีมาตรฐานไม่เท่ากันเนาะโอ้โหบางคนนี้เขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะเนื่องจากทำมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว เกิดมาก็โอ้โหมีฐานะเลยอยู่บนกองเงินกองทองเลยเนาะร่ำรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนี่เป็นคำครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเป็นความจริงนะคะคนที่เขาจาคะสละออกได้แล้วเนี่ยความตนีในใจเขาเนี่ยมันเหมือนมันปลดล็อก ข้ามสเกลความหวงแหนไปได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมานะคะอย่างครูบาอาจารย์บอกไม่ฉันจะท่านใช้ประโยคนี้เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเนาะเมื่อก่อนยังโง่อยู่นะท่านบอกไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเฮ้ยหมายความว่าอะไรแค่คิดน่ะดำริอยู่ในหัวเนี่ยครูบาอาจารย์น่ะแค่คิดเหมือนเทวดาพร้อมเสิร์ฟอ่ะเดี๋ยวก็ไปโดนจิตโดนใจคนมีบารมีนะนำมาถวายอันนี้เรื่องจริงนะต้องคิดอะไรที่เป็นกุศลนะคะให้เป็นความสุขความเจริญหนึ่งเราไม่เบียดเบียนตนเองสองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ทำในอยู่ในฐานะของเรานะคะไม่ได้อวดอะไรใดๆเนาะคนที่เขาไปโพสต์เรื่องของการทำบุญเนี่ยเราสามารถมีส่วนร่วมเนาะในบุญกยาวัตถุสิบกล่าวไว้นะคะในการอนุโมทนาใหม่คือร่วมยินดีกับเขาแค่สาธุอ่ะเอาได้แต้มแล้วอนุโมทนาสาธุนะคะอะไรเงี้ยบางคนก็ส่งเป็นภาพเนาะอิโมจิเนาะพนมมือไหว้สามทีได้นะคะเดี๋ยวนี้เราใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสะสมแต้มบุญได้เนาะแต้มบาปแล้วก็ไม่เอาเนาะใครเขาด่ากันคิดร้ายทำร้ายเบียดเบียนด้วยการวาจาใจเนี่ยเราก็ไม่ไปร่วมกรรมกับเขานะคะหรือใครที่เขาสร้างเหตุปัจจัยในการได้สร้างบุญเราไม่รู้ว่าเขาทำจริงไม่จริงนะคะแต่เราเอาที่เราสบายใจทำไม่ได้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนึกออกมันก็มากเกินไปเนาะเข้าข่ายแบบไม่มัชฌิมาปฏิปทาและเดินสายกลางนะคะถ้าเราทำแล้วมีความปิติอย่างหลวงพ่อครูบาอาจารย์เนี่ยเดี๋ยววันที่31ตุลาคมนะมาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะนะคะในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์อ่ะหลวงพ่อก็สละออกไปนะคะเราได้บุญหลายต่อเลยไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากประสบอุทกภัยเนี่ยแจกญาติธรรมแถวบางไผ่นี่ก็เนาะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ไปอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้านะคะเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะในหลวงพ่อก็ช่วยอยู่มอบข้าวสารให้กับเราก็จำชื่อไม่ได้เนาะเป็นโรงเรียนอาชีวะของทางกาญจนบุรีนะคะเราไปสืบค้นก่อนจำชื่อไม่ได้หลวงพ่อก็มอบข้าวสารเป็นกระสอบนะคะให้กับน้องๆเขาก็ร่วมอยู่ในโครงการพระดาบสนะคะสร้างช่างสร้างอาชีพเด็กๆ เขาจะได้มีข้าวน้ำอาหารรับประทานนะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนาะความทุกข์ยากลำบากใดๆเราก็จะถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันไม่กระแทกแรงเนาะไม่ใช่ไม่เคยช่วยเหลือใครเลยนะเสียงสูงเนาะช่วยเหลือเขาได้เนาะสรรพสัตว์แค่มดตกน้ำอ่ะช่วยได้ยังได้บุญเลยนึกออกปะช่วยเขาได้ให้เขารอดตายนะคะหลวงพ่อก็เห็นว่าการจาคาสละออกเนี่ยวัดก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสะพานบุญให้นะคะถ้าเราอยากอนุเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยเราก็มาร่วมกันตักบาตรเนาะในวันพิธีตักบาตรเทโวโรนะตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะเรียนเชิญท่านเนคขัมมะที่ไปเข้าห้องน้ำเนาะปรับเปลี่ยนอิริยาบถเตรียมตัวเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเพื่อสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านก็ผิดพลาดประการใดกลับขออภัยนะคะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครง

ก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่าง

เดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็

ทุกไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่ทุกอย่างนี้จะดับทุกทุกอย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอก
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะ
พราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียว
บางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบ

ยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้ออุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6 ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ้กว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขา

0: เส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่ว พอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ทั้งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจอ่ะค่อยค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดี
1: นำเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมโคเล็บฟันหนัง

พิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: หลักสำคัญของกรรมเมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่กรรมมี4อย่างคือ 1. กรรมดำมีวิบากดำ 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวและเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีพระพุทธอธิบายดังนี้ 1. กรรมดำให้ผลดำคือกายวาจาใจอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนั้นเขาย่อมได้กระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมได้เสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีความทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายนี่แหละคือกรรมดำมีผลดำ 2. กรรมขาวมีผลขาวหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของบุคคลใดไม่มีการเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนย่อมกระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนคือไม่มีเรื่องแห่งการเบียดเบียนกันเขาย่อมได้รับเวทนาอันไม่มีการเบียดเบียนคือสุขเวทนาเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพเจ้าเราสุภกินหะนี่แหละคือกรรมขาวมีผลขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างย่อมกระทบกับภาษาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเขาย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเกลื่อนกลนประเดสุขและทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกวินิบาตบางพวกนี่แหละคือกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวคือเจตนาที่จะละกรรมทั้งปวงทั้งกรรมดำกรรมขาวและกรรมทั้งดำทั้งขาวกรรมเช่นนี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเช่นกรรมของพระอรหันต์กรรมดำคืออกุศลทุจริตกรรมขาวคือกุศลสุจริตกรรมทั้งดำทั้งขาวคือกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งทุจริตและสุจริตกรรมไม่ดำไม่ขาวคือกรรมของพระอรหันต์สักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นสุขหรือทุกข์อีกต่อไปคนที่มีบาปมากไปนรกคนมีบุญมากไปสวรรค์ชั้นดีคนมีทั้งบุญและบาปมาเกิดเป็นมนุษย์เกลื่อนกลนอยู่ด้วยสุขและทุกข์สัตว์เดรัจฉานบางพวกที่มีความสุขตามฐานะของตนก็เพราะมีกุศลวิบากอยู่ด้วยมนุษย์ชั้นสูงแม้จะมั่งมีแต่มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วยก็เพราะอกุศลวิบากติดตามอยู่ด้วยเหมือนกันพระอรหันต์เป็นผู้ละบุญและบาปได้การกระทำของท่านทั้งหมดเป็นเพียงกิริยาไม่ก่อให้เกิดวิบากอันจะให้ผลต่อไปท่านอยู่เหนือความดีความชั่วเหมือนครูซึ่งอยู่เหนือการสอบได้สอบตกไม่ต้องดีใจเสียใจเพราะการสอบได้สอบตกนอกจากพลอยอนุโมทนาต่อการสอบได้ของคนอื่นซึ่งยังเป็นนักเรียนอยู่

อันหนึ่งโลกนี้เหมือนมหาสาครหรือมหาสมุทรซึ่งเกลื่อนกลนอยู่ด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดบุคคลในโลกเหมือนผู้แหวกว่าอยู่ในมหาสาครอันท่านเรียกว่าสังสารสาครโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของปลาร้ายคือความชั่วนั้นมีมากคนทำความดีตั้งตนไว้ชอบเปรียบเสมือนผู้อยู่ในเรือทำเปรียบเหมือนเรือข้อนี้ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าทรงแสดงธรรมไว้เพื่อให้เป็นเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งคนที่อาศัยเรือขึ้นฝั่งได้แล้วก็ทิ้งเรือไว้ณฝั่งนั้นเองไม่ต้องเข็นเรือขึ้นบกหรือแบกเรือขึ้นไปด้วยด้วยเหตุนี้อริยสาวกเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือคือธรรมเสียด้วยตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราสอนให้ละแม้ซึ่งธรรมไม่ต้องกล่าวถึงอธรรมอีกอุปมาหนึ่งอริยบุคคลเหมือนช่างไม้ธรรมเหมือนเครื่องมือช่างไม้เมื่อทำเรือนหรือสัมภาระที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างไม้ก็เก็บเครื่องมือเสียไม่วางเกะกะไว้อีกอย่างหนึ่งกิเลสเปรียบเหมือนโรคธรรมเหมือนยาบำบัดโรคเมื่อใช้ยาจนหายโรคแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทั้งโรคและยาพระอรหันต์ผู้ละบุญและบาปได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวกุศลกรรมนั้นแม้จะให้ผลเป็นสุขก็จริงแต่มีความทุกข์แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยเหมือนตัวหนอนในดอกไม้เพราะกุศลกรรมที่มีตัณหาอุปาทานเชื่อมโยงอยู่ด้วยนั้นย่อมก่อให้เกิดภพใหม่ชาติใหม่เมื่อมีภพมีชาติก็ต้องมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะตามมาเป็นขบวนด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญามีบารมีหรืออุปนิสัยในทางธรรมจึงมองเห็นความเกิดเป็นความทุกข์เห็นสมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงพยายามเพื่อละกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงกิเลสกรรมวิบาก3อย่างนี้สืบต่อกันเป็นวัฏฏะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมเมื่อมีกรรมก็มีวิบากคือผลดีบ้างชั่วบ้างก่อให้เกิดกิเลสต่อไปเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดพอสิ้นกิเลสกรรมก็หมดวิบากก็หมดมาตรฐานแห่งความดีความชั่วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ซึ่งนักปราชญ์ทางนี้ได้ถกเถียงกันเป็นอันมากและตกลงกันไม่ค่อยได้เพราะมีขอบเขตกว้างกวางมากอะไรคือคุณธรรมก็เป็นปัญหาที่ตอบยากเช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลายเมื่อแม้เป็นถึงศาสดาผู้ตั้งศาสนาที่มีคนนับถือทั่วโลกก็ยังบัญญัติคุณธรรมไว้ไม่ตรงกันยิ่งย่อนกว้างแคบกว่ากันความชั่วกับความผิดเป็นอันเดียวกันหรือไม่ความดีกับความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันหมายความว่าความถูกต้องอาจไม่เป็นความดีเสมอไปหรืออย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์เช่นเดียวกันคนส่วนมากมักถือเอาความสุขความสมปรารถนาในชีวิตปัจจุบันเป็นมาตรฐานวัดความดีคือความดีต้องมีผลออกมาเป็นความสุขความสมปรารถนาเป็นลาภยศสรรเสริญสุขส่วนความชั่วต้องมีเหตุผลตรงกันข้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แน่เสมอไปดังได้กล่าวแล้วในตอนที่ว่าด้วยผลภายในผลภายนอกที่ว่านี้หมายถึงผลของกรรมนั้นโดยตรงในแง่ของพระพุทธเจ้าทรงให้แนวคิดไว้ว่ากรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีบุคคลทำกรรมใดแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีต่างแง่นี้เราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนทำชั่วบางคนได้รับความสุขเพราะการทำชั่วนั้นในเบื้องต้นถ้าเขาเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นต่อไปไม่รีบเลิกเสียเขาจะต้องได้รับความทุกข์ในตอนปลายส่วนคนทำความดีบางคนได้รับความทุกข์ในเบื้องต้นแต่ถ้าเขามั่นอยู่ในความดีนั้นต่อไปไม่ยอมเลิกทำความดีเขาย่อมต้องได้รับความสุขในเบื้องปลายตรงกับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วอาจเห็นกรรมชั่วเป็นกรรมดีแต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมชั่วว่าเป็นกรรมชั่วส่วนคนดีอาจเห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผล
เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีโดยในดังกล่าวนี้ถ้ามองกรรมและผลของกรรมในสายสั้นอาจทำความไขว้เขวบ้างในบางเรื่องแต่ถ้ามองในสายยาวจะเห็นถูกต้องทุกเรื่องไปความเป็นไปในชีวิตคนเป็นปฏิกิริยาแห่งกรรมของเขาทั้งสิ้นถ้ามองในสายสั้นก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าเรามองเหตุผลสายยาวก็จะเห็นทฤษฎีเรื่องการเกิดใหม่อันเป็นเหตุผลของกรรมในสายยาวจึงต้องควบคู่กันไปกับเรื่องกฎแห่งกรรมแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้าแยกจากกันเมื่อไรบุคคลก็จะมองเห็นเหตุผลในเรื่องกรรมเพียงสายสั้นเท่านั้นสมมติว่าวันหนึ่งเป็นชาติหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้อาจเกี่ยวโยงไปถึงเหตุการณ์ในอีก100วันข้างหน้าเหตุการณ์เมื่อ100วันก่อนอาจเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ในทำนองเดียวกันเหตุการณ์เมื่อพันชาติมาแล้วอาจมาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในชาตินี้คนสามัญอาจงงแต่ท่านผู้ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเรารู้ว่าเมื่อ20ปีก่อนเราเรียนหนังสือมาอย่างไรเราจึงมามีความรู้อยู่อย่างวันนี้ในเหตุผลสายสั้นคนขโมยเงินย่อมได้เงินเงินมันไม่ได้ทักท้วงใครว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วถ้ามองการเพียงวันเดียวอาจเห็นการขโมยเป็นการดีเพราะได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุขสำราญได้แต่ผลที่ตามมาอีกชั้นหนึ่งคือความเดือดร้อนใจของผู้ขโมยนั่นเองซึ่งจะต้องมีอยู่อย่างแน่ๆไม่ต้องสงสัยและถ้าเจ้าทราบหรือตำรวจจับได้เขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายอาจติดคุกหรือถูกประหารชีวิตบางทีในขณะที่เขาได้รับโทษนั้นเขากำลังประกอบกรรมดีทุกอย่างอยู่ระยะเวลาห่างจากวันที่เขาขโมยถึง200ถึง300วันหรือ2ถึง3ปีก็ได้9ถึง10ปีก็ได้นี่คือตัวอย่างที่พอมองเห็นกันได้อันหนึ่งความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลในทางดีหรือไม่ดีทางเกื้อกูลหรือเบียดเบียนตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนรู้เพราะความเกี่ยวข้องเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมไว้ในวิญญาณอันท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตราบเท่าที่กิเลสยังมีอยู่เมื่อเจอกันเข้าในชาติใดชาติหนึ่งความรู้สึกของวิญญาณย่อมบอกให้เรารู้ว่าเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันมาอย่างไรมาตรฐานเครื่องตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งตามแง่ของพระพุทธเจ้าคือกรรมใดทำแล้วทำให้กิเลสพอกพูนขึ้นกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมใดทำแล้วเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสทำให้กิเลสเบาบางลงกรรมนั้นดีกล่าวให้ชัดอีกอย่างอีกหน่อยหนึ่งว่าทำอย่างใดพูดอย่างใดและคิดอย่างใดทำให้โลภโกรธหลงเพิ่มพูนขึ้นในสันดานหรือในจิตอันนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมดีก็ตรงกันข้ามมาตรฐานนี้ค่อนข้างสูงหน่อยพ้นจากสำนึกของคนสามัญกล่าวคือคนทั่วไปไม่ค่อยนึกถึงในแง่นี้เมื่อเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการมาพิจารณาก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามาตรฐานแห่งความดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ที่การลดโลภโกรธหลงยิ่งลดได้มากเท่าใดยิ่งดีมากเท่านั้นลดได้หมดเกลี้ยงก็ดีถึงที่สุดทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการแก่พระนางมหาประชาบดีภิกษุณีไว้ดังนี้ทำใดเป็นไปเพื่อ1. ความกำหนัดบาลีว่าสราคะ 2. การประกอบตนอยู่ในทุกข์บาลีว่าสังโยคะ 3. สะสมกิเลสบาลีว่าอาจยะ 4. ความมักใหญ่อยากใหญ่บาลีว่ามหิชตา 5. ความไม่สันโดษบาลีว่าอสันตุทิตาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะบาลีว่าสังคณิกา 7. ความเกียจคร้านบาลีว่าโกสัจฉะ 8. ความเร่งยากบาลีว่าทุพพรตาทั้ง8นี้พึงทราบเถิดว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนทำใดเป็นไปเพื่อ 1. ความคลายกำหนัดหมายถึงวิราคะ 2.การไม่ประกอบตนไว้ในกองกิเลสหมายถึงวิสังโยคะ 3. การไม่สะสมกองกิเลสเรียกว่าอัปจยะ 4. ความปรารถนาน้อยหรืออภิชฌตา
5. ความสะโดดหรือสันตุทิตา 6. การไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะหรืออสังคณิกา 7. ความไม่เกียจคร้านคือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอหรือวิริยารัมภะ 8. ความเลี้ยงง่ายหรือสุภตาพึงทราบเถิดว่าธรรม8นี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดาเมื่อเอาลักษณะทั้ง8ประการนี้มาตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำแล้วจะเห็นว่ามาตรฐานแห่งกรรมดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ในระดับสูงและเป็นการแน่นอนว่าความคิดเช่นนี้ย่อมมีจุดจบในตัวเองคือไม่ใช่ความดีเพื่อลาภยศชื่อเสียงหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น

ก็ยังเจออยู่ด้วยทุกข์ต่างกันแต่เพียงรูปแบบของความทุกข์เท่านั้นแต่ในเนื้อหาแล้วเป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นชาวนาก็ทุกข์อย่างชาวนาพ่อค้าข้าราชการพระมหากษัตริย์พระสงฆ์ล้วนแต่ต้องทุกข์ในรูปแบบของตนของตนในความหมายอย่างสูงที่ว่าความดีเพื่อความดีนี้ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นซึ่งพระพุทธภาษิตที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกัลยาณคารีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังการทำดีคือการกระทำที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาความเสียสละความเอื้อเฟื้อสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาทำนั่นคือการได้ดีใจของเขาย่อมสูงขึ้นสะอาดสว่างขึ้นตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นเสียงสรรเสริญก็ไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่แน่นอนเสมอไปในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่เก่งกล้าอันธพาลที่สามารถคุมอันธพาลด้วยกันได้ย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากกลุ่มอันธพาลด้วยกันบัณฑิตย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิตแต่ได้รับเสียงติเตียนจากหมู่คนพาลด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับสรรเสริญจึงต้องพิจารณาดูก่อนว่าใครเป็นผู้สรรเสริญถ้าบัณฑิตสรรเสริญก็เชื่อได้ว่าเสียงสรรเสริญนั้นมาจากคุณธรรมหรือการทำความดีการทำชั่วคือการกระทำที่ไร้คุณธรรมที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิตถ้าทำบ่อยๆนิสัยชั่วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนเกาะแน่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้นั้นยากที่จะแก้ไขได้เหมือนดินพอกหางหมูความชั่วหรือนิสัยชั่วที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นย่อมชักนำเขาไปในทางที่ชั่วในที่สุดเขาก็จะพบกับหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระซิบกระตุ้นเตือนให้บุคคลผู้นั้นคิดพูดกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลร้ายคือทำให้เขาตัดสินใจผิดก้าวผิดเมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลเพราะวิบากแก่กล้าสุขงอมแล้วนั้นแม้คนมีปัญญาก็อับปัญญาซึ่งท่านเปรียบว่านกแร้งมีสายตาไกลสามารถมองเห็นซากศพได้เป็นร้อยๆโยชน์แต่พอถึงคราวเคราะห์ร้ายคือถึงคราวกรรมจะให้ผลบ่วงอยู่ใกล้ก็มองไม่เห็นเดินเข้าไปติดบ่วงจนได้ตรงกันข้ามถ้าถึงคราวกรรมดีจะให้ผลวิบากแห่งกรรมซึ่งสั่งสมอยู่ในจิตย่อมบันดาลให้เขาทำพูดคิดไปในทางที่ถูกอันจะนำไปสู่ผลดีอันนั้นพิจารณาในแง่นี้แล้วควรเว้นกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจะได้มีวิบากอันดีอยู่ในจิตนี่คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วย้ำอีกทีว่าคนประพฤติกระทำอย่างใดย่อมได้ความเป็นอย่างนั้นขึ้นในตนเช่นหัดเป็นโจรเป็นนักเลงย่อมได้ความเป็นโจรเป็นนักเลงขึ้นในตนหัดเป็นคนดีในทางไหนย่อมได้ความเป็นคนดีในทางนั้นขึ้นในตนด้วยเหตุนี้คนที่มีความสามารถจะเป็นอย่างใดแล้วเริ่มหัดประพฤติกระทำอยู่เสมอเขาย่อมได้เป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเร็วหรือช้าสุดแล้วแต่คุณสมบัตินั้นจะสุกงอมหรือแก่กล้าmaturation เมื่อใดนี่คือคำอธิบายพระพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นย่อมต้องรับมรดกแห่งกรรมนั้นกรรมทำให้คนแตกต่างกันตามที่กล่าวมาพอจะทำให้มองเห็นได้บ้างแล้วว่าที่บุคคลต่างกันก็เพราะแต่ละคนมีความปรารถนามีการสั่งสมกรรมไม่เหมือนกันที่แรกเขากระทำกรรมลงก่อนต่อมาภายหลังกรรมนั่นเองได้ยอกย้อนมาจนแม่เขาผู้ทำให้เป็นต่างๆตามชนิดแห่งกรรมที่บุคคลนั้นได้ทำลงไปดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้ต้องรับมรดกแห่งกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยกรรมนั่นเองย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวบ้างให้ดีบ้างกรรมสกามานวะสัตตากรรมดายาดากรรมโยนีกรรมบันทูกรรมปฏิสรณากรรมังสเตวิภจติยะดีดังหีนัปปณิตตายะที่ว่ามีกรรมเป็นของตนนั้นคือเป็นเจ้าของแห่งกรรมของอย่างอื่นเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราว

เกิดตายหาได้ติดตัวไปได้ไหมมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามวิญญาณไปทุกแห่งทุกชาติไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรสมบัติของเราจริงๆคือกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำหาใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่มรดกอย่างอื่นเช่นมรดกในทรัพย์สินที่คนอื่นเขาจะมอบให้ก็เป็นของไม่แน่นอนแต่กรรมที่เราทำแล้วเราต้องได้รับมันเป็นมรดกของเราแน่นอนเมื่อมันเป็นของเราแล้วจะมอบให้คนอื่นก็ไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคมะเร็งได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสลูกเมียพี่น้องได้แต่นั่งคอยดูจะแบ่งมาเป็นของตนบ้างก็ไม่ได้คนที่มีญาติมากๆและญาติรักถ้าแบ่งความเจ็บไปได้เขาคงแบ่งกันไปคนละนิดละหน่อยคนป่วยคงหายแต่เพราะกรรมเป็นของตนและบุคคลต้องรับมรดกแห่งกรรมใครทำกรรมอย่างใดไว้จึงต้องรับกรรมอย่างนั้นไปลูกเมียพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อาจแบ่งผลแห่งกรรมนั้นไปได้แม่หมอก็ช่วยไม่ได้ข้อว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดหรือเกิดมาเพราะกรรมเรียกว่ากรรมโยนินั้นอธิบายว่าคนเราเกิดมาเพราะยังมีกรรมอยู่คือยังมีกิเลสมีกรรมและมีวิบากคือผลของกรรมผลของกรรมนั้นย่อมส่งวิญญาณให้เกิดในที่ต่างๆตามความเหมาะสมแก่กรรมวิญญาณย่อมปฏิสนธิในที่ที่เหมาะสมแก่กรรมของตนคนไม่มีกรรมแล้วเช่นพระอรหันต์ย่อมไม่เกิดอีกมารดาบิดาเป็นเพียงที่อาศัยเกิดของบุคคลผู้ยังมีกรรมอยู่บางรายก็เคยเป็นบุตรเป็นมารดาบิดากันมาหลายร้อยชาติแล้วบางรายอุปนิสัยแห่งบุตรธิดาไม่เหมือนมารดาบิดาเลยอุปนิสัยแห่งบุคคลแสดงถึงผลรวมแห่งกรรมของเขาที่เคยสั่งสมไว้ในรายที่ลูกมีอุปนิสัยคล้ายคลึงหรือเหมือนพ่อแม่แสดงว่าเขาได้เคยอบรมตนอย่างเดียวกันมาและมาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องกันอีกบางรายก็เพราะการปลูกฝังอย่างหนักแน่นรุนแรงในปัจจุบันแต่ถ้าคนไม่มีอุปนิสัยในทางนั้นอยู่บ้างแล้วมักจะปลูกฝังไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ยอมรับการปลูกบุคคลย่อมมีอิสระในการทำชั่วหรือทำดีตามอุปนิสัยของตน free will อย่างไรก็ตามมารดาบิดาที่ดีชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างประมาณไม่ได้เพราะได้ทุ่มเทความรักความปรานีความเสียสละให้แก่ลูกอย่างหาใครเสมอเหมือนมิได้เป็นเวลานานปีหรืออาจกล่าวได้ว่าตลอดชีวิตของท่านแต่มารดาบิดาก็ไม่สามารถช่วยให้ลูกดีได้ทุกคนถ้าวิญญาณของลูกสั่งสมเอาอุปนิสัยชั่วติดสันดานมาอย่างเหนียวแน่นในทางตรงกันข้ามพ่อแม่ที่เลวก็ไม่สามารถทำลูกให้เลวได้ทุกคนลูกคนใดมีอุปนิสัยดีเลิศติดตัวมาเขาย่อมไม่เอาอย่างการกระทำที่เลวของพ่อแม่เพราะขัดกับอุปนิสัยของเขาและในไม่ช้าเขาก็ต้องปลีกตัวไปอยู่ในที่อันเหมาะสมแก่เขาจนได้นี่แหละกรรมเป็นแดนเกิดของคนมองให้ดีเถิดจะเห็นจริงตามพระญาณของพระพุทธเจ้าผู้บรมศาสดาข้อว่ามีคำเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องนั้นอธิบายว่าพี่น้องโดยสายโลหิตของเราอาจช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างเป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเบียดเบียนกันบ้างเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันไปบางรายห่างกันคนละประเทศคนละทวีปก็มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ช่วยกันไม่ค่อยทันถ้าช่วยทันเขาก็ช่วยได้เฉพาะในวิสัยของเขาเท่านั้นพ้นวิสัยแล้วเขาก็ช่วยไม่ได้พี่น้องกันแท้ๆเมื่อเวลาสอบไล่จะสอบแทนกันก็ไม่ได้พี่ฉลาดน้องโง่น้องฉลาดพี่โง่ไม่แน่นอนแต่พวกพ้องเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองรักษาเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นคอยช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองจริงๆคือกรรมของเราบางคนพวกพ้องญาติพี่น้องไม่ดีแต่ตัวเขาเป็นคนดีบางคนญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์ดีตระกูลดีแต่ตัวเขากลับตกต่ำจนเข้าพี่น้องไม่ได้ก็มีทั้งนี้เพราะพี่น้องเผ่าพันธุ์ของเขาจริงๆคือกรรมของเขานั่นเองเขาจึงต้องอยู่กับกรรมของเขาข้อว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมปริสรโนนั้นความว่าที่พึ่งอย่างอื่นให้บุคคลพักพิงได้เพียงชั่วคราวพ่อแม่เต็มใจให้เราพึ่งก็เฉพาะเมื่อเราอยู่ในปฐมวัยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้ายังพึ่งท่านอยู่อีกท่านก็รังเกียจคนอื่นก็โดมินจะพึ่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้เป็นครั้งคราวพึ่งเขาบ่อยนักก็ไม่พ้นการ
ถูกดูหมิ่นติเตียนแต่กรรมของเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งได้ทุกชาติคนที่กรรมไม่ยอมให้พึ่งแล้วถึงใครอื่นก็ไม่อาจให้ที่พึ่งได้มันมีอันให้วิบัติขัดข้องไปหมดส่วนคนที่กรรมอุปถัมภ์แล้วใครจะทำลายก็ไม่ได้ยิ่งกดยิ่งโฟยิ่งบางยิ่งเห็นยิ่งมีคนคิดร้ายยิ่งได้ดีเพื่อประกอบคำกล่าวนี้ขอนำเรื่องต่อไปนี้มาเป็นอุทาหรณ์เรื่องทำนองนี้มีเหตุผลพอเชื่อได้ว่าเกิดได้จริงเป็นได้จริงเมื่อมองกรรมในเหตุผลสายยาวแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องเศรษฐีชื่อโคสกะสมัยหนึ่งแคว้นอัลลกัปปะเกิดขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงชายผู้หนึ่งชื่อโกตุหะลิกเห็นว่าไม่อาจครองชีวิตโดยผาสุกในแคว้นนั้นได้จึงพาภรรยาชื่อกาลีและบุตรน้อยคนหนึ่งมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนาปัจจุบันเป็นตำบลหรือหมู่บ้านชื่อโกสัมในเขตจังหวัดอัลลาฮาบาดห่างจากตัวเมืองอัลลาฮาบาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ59กิโลเมตรมีเสบียงอาหารติดมือไปเพียงเล็กน้อยเดินทางด้วยเท้าอยู่หลายวันเสบียงที่ติดตัวไปหมดลงระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงโกสัมพีสองสามีภรรยาและบุตรน้อยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสโกตุหะลิกผู้สามีขอให้ทิ้งบุตรเสียอ้างว่าเมื่อเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถมีบุตรได้อีกแต่ถ้าเขาตายลงบุตรย่อมต้องตายไปด้วยแต่กาลีผู้เป็นภรรยาไม่ยอมทำเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงผลัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกต่อไปถึงคราวที่มารดาเป็นผู้อุ้มเธอประคองบุตรอย่างถนอมเหมือนประคองพวงดอกไม้ฝ่ายสามีเมื่อถึงคราวอุ้มก็อุ้มไปอย่างนั้นเองโกตุหะลิกทราบว่าลูกหลับอยู่ในอ้อมแขนจึงออกอุบายให้ภรรยาเดินนำหน้าไปก่อนตนเข้าไปใกล้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วทิ้งลูกไว้ที่พุ่มไม้นั้นแล้วเดินตามภรรยาไปนางกาลีเลี้ยวหลังกลับมาไม่เห็นลูกจึงถามทราบความว่าสามีทิ้งลูกเสียแล้วจึงคร่ำครวญขอร้องให้สามีรีบกลับไปนำลูกมาโกตุหะลิกรีบกลับไปอุ้มลูกมาแต่ปรากฏว่าบุตรของเขาสิ้นใจในขณะที่เขากำลังอุ้มกลับมานั่นเองกรรมนี้ทำให้นายโกตุหะลิกเมื่อเกิดใหม่ในชาติต่อมาถูกทิ้งถึง7วาระคือในชาติที่เป็นโคสกาเศรษฐีซึ่งจะมีแจ้งข้างหน้าสองสามีภรรยาเดินทางต่อไปได้มาถึงบ้านนายโคบาลหมายถึงคนลิงโคแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่นายโคบาลมีงานมงคลเกี่ยวกับแม่โคนมของเขาและที่เรือนของนายโคบาลนั้นมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันอาหารอยู่เป็นประจำวันนั้นนายโคบาลได้จัดแจงข้าวปลาญาติหมายถึงข้าวที่ปรุงด้วยน้ำนมสดไว้เป็นพิเศษสำหรับถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและเพื่องานมงคลขณะนั้นเขาเห็นสองสามีภรรยาเดินมามีร่างกายสู้พร้อมอิดโรยจึงถามเมื่อทราบความแล้วก็เกิดเมตตาจิตจึงเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาญาติเป็นอันมากกาลีให้สามีบริโภคก่อนตนเองบริโภคเนยสายเพียงเล็กน้อยแต่โกตุหะลิกเนื่องจากอดอาหารมาถึง 7-8 วันจึงบริโภคอย่างมากเกินขอบเขตได้รับความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเมื่ออาคันตุกะบริโภคเรียบร้อยแล้วนายโคบาลจึงเริ่มบริโภคเองบ้างนายโกตุหะลิกนั่งดูเห็นเขาเอาข้าวปลาญาติให้สุนัขตัวเมียซึ่งนอนอยู่ใต้ตังที่นายโคบาลนั่งโกตุหะลิกคิดอยู่ในใจว่านางสุนัขนี้มีบุญจริงหนอได้กินอาหารดีอย่างนี้ทุกวันคืนนั้นเองอาหารจำนวนมากที่นายโกตุหะลิกกินเข้าไปไม่อาจย่อยด้วยดีได้เขาถึงแก่ความตายในคืนนั้นและบังเกิดในท้องสุนัขฝ่ายภรรยาของเขาทำศพสามีแล้วขอทำงานรับจ้างอยู่ในบ้านของนายโคบาลเมื่อได้ข้าวสารทนานหนึ่งก็หุงถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ทาสของท่านผู้ล่วงลับ
คือนายโกตุหลิกด้วยเถิดนางเป็นผู้ฉลาดคิดว่านางควรอยู่บ้านของนายโคบาลต่อไปเพราะได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแม้ไม่มีทายธรรมถวายก็ยังมีโอกาสได้ขวนขวายในบุญกุศลได้ไหว้ได้ทำจิตให้เลื่อมใสเพียงเท่านี้ก็คงประสบบุญเป็นอันมากต่อมาอีก7เดือนสุนัขตัวนั้นออกลูกเป็นสุนัขผู้ตัวหนึ่งนายโคบาลเลี้ยงมันด้วยน้ำนมของแม่โคนมตัวหนึ่งลูกสุนัขโตวันโตคืนอย่างรวดเร็วเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านนายโคบาลท่านมักให้ข้าวปลาญาติแก่มันก้อนหนึ่งเสมอมันจึงรักพระปัจเจกพุทธเจ้ามากส่วนนายโคบาลโดยปกติจะไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าวันละ2ครั้งลูกสุนัขตัวนั้นตามไปด้วยเสมอนายโคบาลได้เอาไม้เท้าตีที่กอไม้และที่พื้นบางแห่งเพื่อไล่สัตว์ร้ายในระหว่างทางเขาได้กราบเรียนพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่าหากวันใดติดธุระมารับไม่ได้ก็จะส่งสุนัขตัวนี้มาและขอให้ท่านไปโดยการนำของสุนัขตัวนั้นตั้งแต่นั้นมาวันใดนายโคบาลไม่มีโอกาสเขาก็จะส่งสุนัขตัวนั้นไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยคำพูดสั้นๆว่าจงไปนำพระปัจเจกพุทธเจ้ามาสุนัขรีบวิ่งไปยังสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อถึงที่ที่นายโคบาลเคยใช้ไม้เท้าตีและร้องสุสุมันก็จะตะกุยตะกายและเห่าเสียงดัง 2-3 ครั้งพอรู้ว่าไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็วิ่งต่อไปเมื่อถึงบรรณศาลาก็เห่าขึ้น3ครั้งเป็นสัญญาณว่ามารับพระปัจเจกพุทธเจ้าขณะที่นำพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนั้นจะวิ่งออกหน้าและเห่าไปพลางมีบางครั้งที่พระปัจเจกพุทธเจ้าต้องการจะลองใจมันแกล้งเดินไปทางอื่นสุนัขตัวนั้นจะเอาปากงับชายจีวรของท่านแล้วนำท่านไปในทางที่จะไปบ้านนายโคบาลด้วยความสัมพันธ์อันมีอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานสุนัขจึงมีความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างมากต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกนายโคบาลว่าจะไปทำจีวรใหม่เพราะจีวรที่ใช้อยู่เก่ามากแล้วจะต้องไปทำที่ภูเขาคันธมาศเพราะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าช่วยทำมากรูปด้วยกันนายโคบาลทราบความจะเป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไม่อาจรั้งให้ท่านอยู่ทำจีวรณสำนักใกล้บ้านของตนได้จึงอาราธนาด้วยใจเลื่อมใสว่าเมื่อทำจีวรเสร็จแล้วขอให้รีบกลับมายังหมู่บ้านของตนพระปัจเจกพุทธเจ้ารับโดยอาการดุษณีสุนัขแสนรู้ฟังพระปัจเจกพุทธเจ้าและนายโคบาลพูดกันอยู่มันเข้าใจเรื่องราวโดยตลอดเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าลานายโคบาลเหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศนั้นสุนัขยืนมองท่านอยู่ด้วยความรักความอะไรเป็นอย่างยิ่งมันเห่าด้วยความอาลัยพอพระปัจเจกพุทธเจ้ารับสายตาหัวใจมันแตกทำลายถึงแก่ความตายท่านว่าตามปกติสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขมักซื่อตรงไม่คดโกงส่วนมนุษย์มักปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งมนุษย์นี้โรคเหมือนชัดป่าดูยากเข้าใจยากสัตว์เลี้ยงนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจได้ง่ายเพราะความเห็นตรงไม่คดในข้องอในกระดูกและประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสุนัขนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเสียงดังก้องกังวานเพราะอานิสงส์ที่เห่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยใจเลื่อมใสเขาได้นามว่าโคสกะเทพบุตรแต่อยู่ในเทวโลกไม่นานก็จุติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านกล่าวว่าเหตุที่เทพบุตรจะจุตินั้นมี4ประการคือ1เพราะหมดอายุ2เพราะหมดบุญ3เพราะหมดอาหาร4เพราะความโกรธประการที่1หมายถึงเทพบุตรที่ทำบุญไว้มากเมื่อเกิดในเทวโลกแล้วอยู่ได้พอประมาณก็จุติแต่ไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปประการที่2หมายถึงเทพบุตรผู้ที่ทำบุญไว้น้อยอยู่ไปก็หมดบุญทำกาละเสียในระหว่างแล้วเคลื่อนไปสู่ภพที่ต่ำกว่าเช่นมนุษย์เป็นต้น

การที่สามหมายถึงเทพบุตรที่มัวหลงไหลบริโภคแต่กามคุณไม่ได้บริโภคอาหารจึงทำการกิริยาประการที่สี่หมายถึงเทพบุตรที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นริษยาเขาโกรธเขาจึงทำกาละอย่างนี้เรียกว่าจุติเพราะความโกรธโคสกะเทพบุตรหลงไหลเพลิดเพลินในกามคุณจนลืมบริโภคอาหารจึงจุติเพราะสิ้นอาหารเมื่อจุติแล้วมาปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองหมายถึงหญิงนครโสเภณีในกรุงโกสัมพีเมื่อหญิงนั้นทราบว่าลูกของตนเป็นชายก็ให้คนรับใช้เอาใส่กระสอบไปทิ้งที่กองหยากเหยื่อเพราะโดยปกติหญิงพวกนี้จะไม่เลี้ยงลูกชายจะเลี้ยงแต่ลูกหญิงเท่านั้นเพราะสามารถสืบประเพณีของนางได้พวกกาและสุนัขมาห้อมล้อมเด็กนั้นแต่เข้าใกล้ไม่ได้จึงเป็นเสมือนมาช่วยอารักขาคุ้มครองนี่เป็นเพราะผลบุญที่ทำไว้สมัยเป็นสุนัขที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความรักแสดงให้เห็นว่าความดีหรือความชั่วที่บุคคลทำไว้ไม่เคยสูญย่อมหาโอกาสให้ผลตามการอันควรในขณะที่กาและสุนัขยืนห้อมล้อมอยู่นั้นมีบุคคลผู้หนึ่งเดินผ่านมาเข้าไปดูเห็นเด็กจึงเกิดความรักเพียงดังบุตรนึกว่าเราได้ลูกแล้วนำไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกของตนเวลาใกล้เคียงกันนั้นเศรษฐีใหญ่เมืองโกสัมพีไปเฝ้าพระราชาพบกับราชปุโรหิตในระหว่างทางจึงถามด้วยความคุ้นเคยว่าวันนี้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรบ้างราชปุโรหิตเงยหน้าขึ้น มองท้องฟ้าแล้วตอบว่าวันนี้มีเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งต่อไปจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองโกสัมพีนี้กรุงโกสัมพีมีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มีบุญอีกคนหนึ่งแล้วเวลานั้นภรรยาของเศรษฐีใหญ่กำลังมีครรภ์แก่จวนคลอดเศรษฐีรีบไปเฝ้าพระราชาและรีบกลับเห็นว่าภรรยาของตนยังไม่คลอดจึงมอบเงินจำนวน 1,000 กหาปณะให้หญิงคนใช้ชื่อกาลีไปสืบดูว่าเด็กคนใดเกิดวันนี้บ้างให้ขอซื้อมาเขาคิดว่าถ้าเด็กคนนั้นต่างเพศกับบุตรของตนเขาก็จะให้แต่งงานกันถ้าเพศเดียวกันก็จะฆ่าเสียหญิงคนใช้ไปพบเด็กคนนั้นในเรือนแห่งหนึ่งจึงขอซื้อมาด้วยเงิน 1,000 กหาปณะต่อมาอีกไม่กี่วันภรรยาของเศรษฐีคลอดลูกเป็นชายเพศเดียวกันกับเด็กที่ซื้อมาเศรษฐีจึงวางแผนฆ่าเด็กคนนั้นทันทีเพราะเกรงเด็กคนนั้นจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีใหญ่แห่งโกสัมพีไปจากบุตรของตนแต่เศรษฐีจะห้ามบุญวาสนาของคนได้หรือไม่คอยดูต่อไปครั้งที่หนึ่งเขาให้นางกาลีหญิงคนใช้นำเด็กไปวางไว้หน้าคอกโคเพื่อให้โคเหยียบตามปกติเมื่อโคบานเปิดคอกในเวลาเช้าโคอื่นๆจะออกมาก่อนส่วนโคนายฝูงจะออกทีหลังแต่เช้าวันนั้นโคนายฝูงรีบออกจากคอกก่อนแล้วยืนคล่อมเด็กไว้ส่วนโคอื่นๆเสียดสีโคนายฝูงออกไปทั้งสองข้างโคบานเห็นผิดสังเกตเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปดูเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เกิดความรักดังบุตรของตนจึงรีบอุ้มไปเรือนมอบให้ภรรยาเลี้ยงไว้อย่างบุตรนางกาลีแอบดูอยู่เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเศรษฐีมอบทรัพย์ให้อีก 1,000 กหาปณะเพื่อให้กาลีไปซื้อเด็กคนนั้นมาครั้งที่สองเศรษฐีให้นำเด็กนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเกวียนหน้าประตูเมืองด้วยหวังให้โคเกวียนเหยียบถ้าโคไม่เหยียบล้อเกวียนคงบดขยี้แหละในการเดินทางครั้งนั้นนายกองเกวียนซึ่งนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดซึ่งไม่เคยเป็นคือเมื่อโคเดินมาถึงที่แห่งหนึ่งได้สลัดแอกออกแม้ชาวเกวียนจะพยายามสวมเข้าอีกกี่ครั้งกี่หนมันก็สลัดแอกออกทุกครั้งไปยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวทำอยู่อย่างนี้จนสว่างนายกองเกวียนลงไปดูเห็นเด็กน้อยนอนขวางทางอยู่มันเกิดความรักเหมือนลูกจึงนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีทราบเข้าให้ซื้อเด็กมาอีกครั้งที่สามเศรษฐีให้นำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบด้วยหวังว่าสุนัขหรือมนุษย์คงทำร้ายเด็กถึงตายแน่ครั้งนั้นคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งนำแพะหลายร้อยตัวไปเลี้ยงใกล้ป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่ง

เที่ยวกินใบไม้เข้าไปใกล้พุ่มไม้นั้นเห็นเด็กน้อยแล้วมีความเอ็นดูจึงคุกเข่าลงให้เด็กดื่มน้ำนมร่างของมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ยังมีน้ำใจกรุณาเมื่อคนเลี้ยงแพะร้องไล่เฮ่เฮ่อยู่แม่แพะก็หาเคลื่อนไหวไม่คนเลี้ยงแพะจึงเดินเข้าไปใกล้คิดว่าจะตีเสียให้สมดื้อแต่แล้วเขาต้องวางไม้เมื่อเห็นภาพอันน่าประทับใจยิ่งนักคือเห็นแม่แพะกำลังคุกเข่าให้เด็กดื่มนมอยู่เขามองดูด้วยความชื่นชมพลางเปรยว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักถนอมชีวิตของผู้อื่นแต่บุคคลผู้ทำให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นแล้วหารับผิดชอบถนอมชีวิตไม่ช่างน่าละอายเจ้าเหลือเกินคนเลี้ยงแพะนำเด็กนั้นไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเศรษฐีให้นางกาลีไปซื้อมาอีกครั้งที่สี่เศรษฐีให้นำเด็กไปทิ้งที่ภูเขาที่เป็นที่ทิ้งโจรนางกาลีได้ทำตามนั้นณที่นั้นมีกอไผ่ใหญ่มากกอหนึ่งขึ้นที่เชิงเขาเจริญเติบโตไปตามแนวภูเขาปลายของมันประสานกันแน่นหนาเป็นพุ่มใหญ่เมื่อเด็กถูกทิ้งลงไปนั้นเสมือนตกลงไปในเปลวผ้าในวันเดียวกันนั้นหัวหน้าช่างสารมีความต้องการไม้ไผ่จึงชวนบุตรไปตัดไม้ไผ่แถวนั้นเมื่อต้นไผ่ไหวเด็กก็ร้องออกมาช่างสารและบุตรได้ปีนขึ้นไปทางข้างภูเขาด้านหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่เกิดความรักจึงนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีให้คนไปซื้อมาอีกเมื่อเศรษฐีพยายามฆ่าอยู่เช่นนี้เด็กก็เติบโตเป็นดรุณมีนามว่าโคสกะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สำหรับเศรษฐีแล้วเขาเป็นเหมือนน้ำทิ่มแทงอยู่ในตาของเศรษฐีไม่สามารถมองเด็กตรงๆได้จึงพยายามหาอุบายฆ่าเด็กอยู่ตลอดเวลาครั้งที่ห้าเศรษฐีมีเพื่อนเป็นช่างหม้ออยู่คนหนึ่งคิดว่าอาศัยมือช่างหม้อคงทำลายชีวิตของโคสกะได้จึงนัดหมายกับช่างหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้โคสกะถือจดหมายไปข้อความในจดหมายว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่เลวเมื่อมาถึงแล้วจงสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโยนลงไปในเตาเผาหม้อเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่าน 1,000 กหาปณะเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรางวัลพิเศษอีกโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกและถูกใช้ให้นำจดหมายฆ่าตัวเองไปพอดีขณะนั้นบุตรแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นคลุบอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนๆกำลังแพ้มากเห็นโคสกะเดินมาโคสกะเป็นคนเล่นคลุบเก่งจึงเรียกให้ช่วยเล่นแก้มือเอาเงินคืนรับอาสาจะไปส่งจดหมายพ่อให้เองช่างหม้อไม่รู้จักลูกชายเศรษฐีเมื่อได้รับจดหมายก็ทำตามคำสั่งสับเด็กจนละเอียดแล้วโยนลงเตาเผาหม้อตกเย็นโคสกะกลับเข้าไปในบ้านเศรษฐีเห็นเช่นนั้นประหลาดใจจึงถามได้ทราบเรื่องราวทั้งปวงแล้วตกใจมากคร่ำครวญว่าอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันประคองแขนทั้งสองวิ่งร้องไห้ไปยังบ้านช่างหม้อแต่สายเสียแล้วช่างหม้อเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีอย่าเอะอะไปสิ่งใดที่ท่านสั่งให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเศรษฐีนั้นถูกความโทมนัสใหญ่หลวงท่วมทับเหมือนถูกภูเขาใหญ่ทับอยู่บนอกตามทำนองแห่งบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่คิดประทุษร้ายย่อมได้รับฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างโดยพลันคือ 1. ประสบทุกขเวทนากล้าแข็ง 2. ประสบความเสื่อม3. การแตกทำลายแห่งสรีระหมายถึงตาย 4. อาพาธหนัก 5. จิตฟุ้งซ่าน 6. อุปสรรคเหตุขัดข้องจากผู้ใหญ่ 7. การถูกกล่าวหาเรื่องร้ายแรง 8. เสื่อมญาติ 9. เสื่อมทรัพย์ 10. ไฟหรือไฟป่าอาจไหม้บ้านเมื่อบุคคลนั้นตายแล้วย่อมเกิดในนรกนี่คือผลที่จะได้รับอันเป็นส่วนอนาคตหลังจากนั้นแล้วเศรษฐียิ่งเกลียดชังโคสกะมากขึ้นความเกลียดชังนี้เองเร่งเร้าให้เศรษฐีพยายามขวนขวายฆ่าโคสกะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เขาเขียนจดหมายถึงผู้จัดการผลประโยชน์ในชนบทของเขาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรเลวเมื่อมาถึงแล้วจงฆ่าเสียแล้วทิ้งในหลุมขุดดังนี้แล้วมอบจดหมายให้โคสกะถือไปอันนี้นับเป็นครั้งที่6ที่เศรษฐีพยายามฆ่าโคสกะโคสกะรับหนังสือฆ่าตัวเองใส่ชายพกแล้วถามบิดาว่าจะได้เสบียงอาหารที่ไหนเศรษฐีตอบว่าในระหว่างทางมีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเพื่อนของข้าแล้วก็บอกชื่อเศรษฐีนั้นแกไปถึงที่นั้นแล้วบอกว่ามาจากบ้านข้าเขาจะให้ที่พักและจุนเจือเรื่องอาหารการกินไปเถอะไม่ต้องกังวลโคสกะไปถึงบ้านนั้นบอกชื่อของเศรษฐีผู้เป็นบิดาตนก็ได้รับการรับรองด้วยดีปัญญาของเศรษฐีรู้สึกมีเมตตาจิตต่อโคสกะเป็นพิเศษเศรษฐีบ้านนั้นมีธิดาสาวสวยคนหนึ่งขณะเดียวกับที่มารดาของเธอกำลังต้อนรับโคสกะอยู่นั้นเธอได้ใช้ให้หญิงสาวใช้ของเธอไปซื้อของบางอย่างที่ตลาดเมื่อมารดาของเธอเห็นเข้าจึงเรียกมาใช้ให้ปูที่หลับนอนปัดกวาดห้องให้โคสกะเสียก่อนจึงไปตลาดช้าและกลับมาช้าไปหน่อยลูกสาวเศรษฐีจึงถามนางว่าทำไมจึงกลับมาช้ากว่าปกตินางได้เล่าให้ฟังว่ามีแขกมาพักที่บ้านใครเขาชื่ออะไรธิดาเศรษฐีถามได้ยินคุณนายเรียกโคสกะโคสกะเจ้าค่ะหญิงรับใช้ตอบพอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นความรักก้อนแล่นเข้าจับใจของหญิงสาวมันเป็นความรักที่ได้สั่งสมติดต่อกันมาเป็นเวลานานความจริงธิดาเศรษฐีนั้นหาใช่ใครที่ไหนไม่เธอคือนางกาลีภรรยาของนายโกตุหลิกนั่นเองนายโกตุหลิกก็คือโคสกะเวลานี้เมื่อนายโกตุหลิกตายแล้วนางได้พยายามทำความดีต่อไปแม้จะยากจนทรัพย์แต่ไม่จนใจนางพยายามเอาแรงกายเข้าช่วยเหลือนายโคบาลในเรื่องบุญกุศลเมื่อสิ้นชีพจึงไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเพราะกุศลวิบากที่นางได้ทำในสมัยที่เป็นนางกาลีด้วยประการฉะนี้พอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นปุพพสิเนหะคือความรักเก่าจึงท่วมหัวใจของนางสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความรักเมื่อจะเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพราะการเคยร่วมรักกันมาในชาติก่อนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นเมื่อปลอดคนธิดาเศรษฐีลงไปชั้นล่างเห็นโคสกะนอนหลับอยู่มีจดหมายติดชายพกอยู่ด้วยจดหมายอะไรนะนางคิดอย่างฉงนความอยากรู้อยากเห็นและความรักทำให้เธอดึงจดหมายออกมาจากชายพกของโคสกะนำไปอ่านที่ห้องทราบเรื่องโดยตลอดแล้วอุทานออกมาว่าคนคนนี้ช่างโง่จริงเอาจดหมายสั่งฆ่าตัวติดชายพกแล้วเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองน่าสงสารเหลือเกินถ้าเราไม่เห็นไหนเลยจะรอดชีวิตไปได้เธอฉีกจดหมายนั้นทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นใหม่ฉบับหนึ่งความว่าโคสกะนี้เป็นบุตรคนโตของเราเราประสงค์จะให้แต่งงานกับบุตรีของสุมงคลเศรษฐีสหายของเราเมื่อหลานเราได้รับจดหมายนี้แล้วจงรีบปลูกบ้าน2ชั้นให้บุตรของเราให้มีปราการคือกำแพงที่มั่นคงมียามคุ้มครองรักษาแล้วจัดการแต่งงานให้กับสุมนาซึ่งได้แก่ตัวผู้เขียนจดหมายนั่นเองบุตรีของสุมงคลเศรษฐีขอให้หลานทำให้ดีที่สุดแล้วส่งข่าวไปให้เราทราบเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ที่ชายพกของโคสกะดังเดิมรีบขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนผู้จัดการผลประโยชน์ของเศรษฐีได้ทำทุกอย่างตามจดหมายที่เขาได้รับจากมือของโคสกะแล้วส่งข่าวไปให้เศรษฐีทราบเศรษฐีนั้นได้รับข่าวแล้วเกิดโทมนัสอย่างใหญ่หลวงรำพันออกมาว่าเราต้องการทำสิ่งใดแก่โคสกะสิ่งนั้นหาเป็นไม่เราไม่ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นแก่โคสกะสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งร้ายที่โยนให้โคสกะกลับกลายเป็นสิ่งดีไปหมดนี่แหละ
บุคคลผู้

กุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมไม่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าใครจะคิดร้ายสักปานใดส่วนผู้ที่ไม่มีกุศลกรรมคุ้มครองมีแต่เวรานุเวรติดตามย่อมประสบอันตรายเองความโศกถึงบุตรที่ตายไปหนึ่งความแค้นที่ทำอันตรายใดๆแก่โคสกะไม่ได้หนึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมากเศรษฐีนั้นล้มป่วยลงสุมนาภรรยาของโคสกะเป็นหญิงฉลาดคาดการล่วงหน้าว่าการปองร้ายของเศรษฐีอาจไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นอาจมีแผนการร้ายอะไรอื่นต่อไปอีกจึงสั่งคนรับใช้ในบ้านไว้ว่าถ้าคนของเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะมาที่บ้านด้วยธุระเกี่ยวกับโคสกะแล้วอย่าบอกให้โคสกะทราบจงบอกให้นางรู้ก่อนแต่ผู้เดียวฝ่ายเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะเกรงว่าเมื่อตนตายไปสมบัติจะตกแก่โคสกะจึงให้คนไปตามโคสกะมาเพื่อบอกให้รู้กันต่อหน้าว่าโคสกะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติใดๆเลยให้ผู้จัดการผลประโยชน์หรือทนายความประจำตระกูลเป็นพยานเอาไว้คนของเศรษฐีมาถึงบ้านของโคสกะและสุมนาแจ้งว่าเศรษฐีป่วยต้องการพบโคสกะผู้บุตรสุมนาถามว่าเศรษฐีป่วยหนักหรือไม่เมื่อทราบว่าไม่หนักจึงขอร้องให้บุรุษผู้นั้นพักที่บ้านของตนก่อนจนกว่าเธอจะยอมให้ไปเมื่อเศรษฐีส่งคนมาในวาระที่สองก็ได้การต้อนรับในทำนองเดียวกันพอวาระที่สามเศรษฐีป่วยหนักมากสุมนาทราบดังนั้นจึงบอกสามีและเดินทางมายังบ้านของเศรษฐีสุมนานั้นนัดหมายกับสามีว่าเมื่อไปถึงแล้วให้สามียืนอยู่ด้านปลายเท้าของเศรษฐีส่วนตนจะยืนอยู่ด้านเหนือศีรษะนอกจากนี้แล้วยังให้คนของตนอารักขาอยู่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทุกอย่างเป็นไปตามที่นัดหมายผู้จัดการผลประโยชน์ได้เรียนให้ท่านเศรษฐีทราบว่าบัดนี้โคสกะผู้บุตรได้มาถึงแล้วเศรษฐีให้ผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีอยู่เท่าใดเมื่อผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบหมดแล้วเศรษฐีมีความประสงค์จะกล่าวว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเราไม่ให้แก่โคสกะแต่เราให้แก่ผู้นั้นผู้นั้นแต่เมื่อถึงคราวพูดจริงเศรษฐีกลับพูดเรื่องให้ก่อนพูดเรื่องไม่ให้ทีหลังพอเศรษฐีพูดว่าเราให้เท่านั้นสุมนาเกรงว่าเขาจะพูดคำอื่นๆต่อไปอีกจึงแส่งทำเป็นโสกาดุลคลุกศีรษะลงบนอกของเศรษฐีคร่ำครวญลำพันธ์ต่างๆทำนองลูกที่มีความอาลัยต่อพ่อจนสุดจะทนได้จนเศรษฐีต้องตายโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยพระเจ้าอุเทนราชาแห่งโกสัมพีทรงทราบว่าเศรษฐีมีบุตรอยู่คนหนึ่งคือโคสกะและทรัพย์ทั้งปวงตกแก่โคสกะจึงรับสั่งให้โคสกะเข้าเฝ้าบังเอิญวันที่โคสกะเข้าเฝ้านั้นฝนตกหนักน้ำท่วมกระทั่งพระลานหลวงโคสกะกระโดดโลดเต้นไปในน้ำพระราชาประทับทอดพระเนตรอยู่ที่ใกล้พระบัญชรเมื่อโคสกะเข้าเฝ้าทรงปลอบโยนว่าบิดาของท่านหาชีวิตไม่แล้วอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยเราจะมอบตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่านสืบไปในขณะที่โคสกะเดินทางกลับนั้นเขาค่อยๆเดินลงน้ำค่อยๆไปไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนคราวไปเฝ้าพระราชาฝ่ายพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรอยู่ที่ช่องพระแกได้เห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปตามโคสกะมาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งตรัสถามว่าทำไมเมื่อมาจึงกระโดดโลดเต้นมาแต่เมื่อกลับค่อยๆเดินไปโคสกะกราบทูลว่าเมื่อมานั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อกลับพระราชาพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้แล้วเศรษฐีจะทำอย่างเด็กชาวบ้านหาควรไม่พระราชาทรงดำริว่าบุคคลผู้นี้ฉลาดรู้การอันควรและไม่ควรแก่ตนเขาควรแก่ตำแหน่งเศรษฐีอย่างยิ่งเราควรยกย่องเขาให้ปรากฏดังนี้พระราชทานสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีอย่างละร้อยโคสกะนั้นยืนบนรถทำประทักษิณพระนครทำนครโกสัมพีให้เอิกกระเริกแล้วฝ่ายสุมนาภรรยาของโคสกะยืนมองดูสามีอยู่ที่หน้าต่างเห็นสามีมาพร้อมด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่จึงพูดกับนางกาลีคือหญิงคนใช้ที่นำโคสกะไปทิ้งหลายครั้งว่า

ดูเถิดกาลีโคสกะได้สมบัติใหญ่เห็นป่านนี้เพราะเราแท้ๆเมื่อนางกาลีสงสัยเรียนถามนางจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่โคสกะนำจดหมายฆ่าตัวติดชายพกไปนางกาลีจึงเล่าเรื่องเบื้องต้นของโคสกะให้สมนาฟังเหมือนกันขณะที่โคสกะกลับมานั้นสมนาระลึกอยู่ว่าโคสกะได้สมบัติเห็นป่านนี้เพราะตนโดยแท้จึงหัวเราะขึ้นโคสกะเห็นอาการหัวเราะของปัญญาเหมือนมีเล่ห์ในอยู่จึงถามว่าหัวเราะเพราะเหตุไรนางเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตั้งแต่ถือจดหมายฆ่าตัวไปและสรุปว่าที่ได้สมบัติเห็นป่านนี้เพราะนางได้ช่วยเหลือโคสกะฟังแล้วไม่เชื่อหาว่าปัญญาปั้นเรื่องขึ้นต่อเมื่อนางกาลียืนยันและเล่าเรื่องแต่ต้นให้ฟังอีกคนหนึ่งโคสกะจึงเชื่อและได้ความสลดใจเป็นอันมากปรงสังเวชว่ากรรมของเราหนักแท้คงมีเวรานุเวรติดตามมาเราพ้นจากความตายเห็นป่านนี้คงเพราะบุญช่วยคุ้มครองรักษาเราจะประมาทไม่ได้แล้วต้องรีบขวนขวายทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาโคสกะได้สละทรัพย์วันละพันกหาปณะเพื่อทำอาหารเครื่องอุปโภคแจกจ่ายแก่คนกำพร้าคนยากจนและคนทุพพลภาพตั้งให้กุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อมิตรเป็นผู้จัดแจงทานเรื่องของโคสกะที่นำมาเล่าประกอบนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากรรมไม่ได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วนชั่วทำให้ตกต่ำลำบากส่วนดีช่วยคุ้มครองรักษาผู้ที่กุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผลแห่งกรรมตามในแห่งจูลกรรมวิพังคสูตรในจูลกรรมวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาสพระไตรปิฎกเล่ม12หน้า376พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่สุภมานพถึงเหตุที่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันเพราะกรรมของตนมีในดังนี้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับมรดกกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั่นแหละจำแนกสัตว์ให้สามและดีสุภามานพทูลว่าข้อความที่ทรงแสดงนั้นยังย่อนักขอให้ทรงแสดงโดยพิสดารเพื่อเขาจะได้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งพระพุทธองค์จึงทรงแสดงโดยพิสดารแต่ในที่นี้จะขอย่อความมาดังนี้ 1. บุคคลบางคนมีปกติฆ่าสัตว์มีใจทารุณโหดร้ายเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุสั้น 2. บุคคลบางคนมีปกติเว้นจากการฆ่าสัตว์มีใจเอ็นดูกรุณาต่อสัตว์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุยืน 3. บุคคลบางคนชอบเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนลำบากเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโรคมาก 5. บุคคลบางคนไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโรคน้อย 5. บุคคลบางคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจเมื่อสิ้นชีพย่อมไปนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามคือผิวไม่สวย 6. บุคคลบางคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจไม่ด่าตอบไม่โกรธไม่พยาบาทมีใจอ่อนโยนไม่กระด้างเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณงามน่าดูน่าเลื่อมใส7. บุคคลบางคนมีใจมักริษยาเขามีใจคิดประทุษร้ายเขาอยากให้สมบัติของเขาพินาศเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีศักดิ์น้อยวาสนาน้อย 8. บุคคลบางคนไม่ริษยาเขาในลาภสการะความนับถือไม่คิดประทุษร้ายเขาไม่อยากให้สมบัติเขาพินาศเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีศักดิ์สูง 9. บุคคลบางคนตระหนี่เหนียวแน่นไม่ให้ทานไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้ยากจน
มีโภคะน้อยมีสมบัติน้อย 10. บุคคลบางคนเป็นผู้มีใจเสียสละชอบให้ทานสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มั่งคั่งพรั่งพร้อมไปด้วยโภคสมบัติ 11. บุคคลบางคนถือตัวจัดกระด้างไม่เคารพผู้ควรเคารพเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำ 12. บุคคลบางคนไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดเคารพคนที่ควรเคารพ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร

0: การไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 ตุลาคม 2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11 ตุลาคมเวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 ตุลาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: เป้าหมายทิศทางก็กลับไปเล็งต้นยางแล้วก็เดินออกไปทางทิศนี้แล้วก็เดินกลับมาต้องให้ตรงต้นยางเดี๋ยวไอ้บริขารที่วางอยู่หาไม่เจอก็กลับมาก็เป็นอย่างนั้นแหละก็มาบิณฑบาตกลับมาไปบิณฑบาตครั้งแรกๆเนี่ยก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับสังฆทานตอนเริ่มต้นเหมือนกันคือไม่มีใครใส่บาตรเท่าไหร่ไปถึงบิณฑบาตครั้งแรกเลยก็ได้ข้าว1ทัพพีกับปลา1กระป๋องแต่พอบิณฑบาตเสร็จก็กลับมาดีใจว่าวันนี้ไม่อดละข้าว1ทัพพีปลา1กระป๋องกลับมาก็กลับมาที่พักวันนี้ไม่อดละได้อาหารละก็เป็นอย่างนั้นโยมแล้วเสร็จแล้วเขากลับมาปุ๊บก็ฉันอาหารบางวันไปบินวันแรกเนี่ยก็ได้แค่นั้นวันที่2คนเริ่มรู้แล้วมีพระเดี๋ยวจะมีพระมาบิณฑบาตเขาก็เตรียมบ้างก็อาจจะมี2หลัง3หลังเพิ่มขึ้นก็พออิ่มท้องรักษาได้แต่ตอนนั้นไปใหม่ๆก็ยังไม่มีเขายังไม่ได้ทำที่พักให้ก็อยู่ใต้ต้นข่อยก็ปักกดบางทีพอฝนตกลงมากำลังฉันอาหารอยู่ฝนตกมาน้ำเต็มบาทนะโยม

ดีไม่ต้องไปหาน้ำที่ไหนฝนตกมาให้ก็กินน้ำในบาตรนะล้างบาตรนั้นไปในตัวชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละโยมชีวิตของพระทุดงชีวิตของที่พระที่ไปปฏิบัติธรรมหาที่แสวงหาหาธรรมะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มสร้างเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแต่แรกๆเนี่ยไม่คิดว่าจะสร้างเป็นวัดคิดว่าจะสร้างเป็นที่พักเฉยๆอาตมาเรียกว่าซ่องโจรเป็นกองโจรทำตัวเองเป็นกองโจรไปแอบพักมันก็ว่าไม่ต้องรบกวนใครอยู่เงียบๆอยู่ในนั้นสบายมากเลยไม่มีคนเข้าไปหาพอคนเข้าไปเหมือนกันอ่ะคนเข้าไปเข้ามาถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้

ไม่มีคนเข้าไปหาพอคนเข้าไปเหมือนกันอ่ะคนเข้าไปเข้ามาถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บอกเขาไม่ถูกแล้วว่าอยู่ทางแถบเนี้ยเขาก็เข้าไปมันรกมันหาไม่เจอหรอกพระไปปักกฏอยู่ตรงไหนเขาก็หาไม่เจอทั้งพรรษาโยมอยู่ทั้งพรรษาไม่มีใครเข้ามาหาหรอกโยมได้ประพฤติปฏิบัติอิ่มใจเหมือนกับตอนที่มาอยู่สังฆทานแรกๆเลยรู้สึกโอ้เนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยเราอยากได้เนี่ยความสงบอย่างเงี้ยเราอยากได้นะดีชอบจังเลยดีใจจังเลยแต่สิ่งแวดล้อมมันอาจจะไม่เอื้อแต่หลังพออยู่ได้พักหนึ่งก็มีคนสงสารก็มาสร้างเขาเรียกว่าขนำอ่ะเอาเพิงทำเป็นเพิงอ่ะให้พักให้อาศัยนี่เริ่มต้นจากวัดนะเริ่มต้นของวัดนะไม่ใช่ว่าอยู่จะเป็นวัดขึ้นมาแบบมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทำแต่ไม่ได้คิดว่าจะทำให้มันใหญ่โตแต่ด้วยเหตุอุบัติเหตุหลายๆเรื่องมันทำให้กลายเป็นวัดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆมาอยู่ในเขตของทหารสร้างวัดไม่ได้หรอกเป็นเขตพื้นที่ห่วงห้ามทางราชการแต่มันฟุกยังไงไม่รู้เขาอนุญาตให้เป็นวัดขึ้นมาก็เลยตกบันไดพลอยโจรอยู่มาเรื่อยๆพอดีหลวงพ่อสนองท่านไปหาท่านไปสั่งบอกว่าห้ามไม่ให้ไปไหนละเที่ยวชอบไปขุดรูแล้วไม่ค่อยอยู่ให้อยู่ท่านนั้นแหละให้อยู่ที่นั่นแหละก็เลยต้องอยู่ก็ต้องอยู่ถ้าไม่อยู่เดี๋ยวขัดคำสั่งครูบาอาจารย์ก็เลยต้องอยู่มาเรื่อยๆอยู่มาจนกลายเป็นวัดกลายเป็นมีสิ่งต่างๆมีกุฏิมีศาลามีอุโบสถทุกอย่างพร้อมมูลแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยจะสงบละเพราะหมู่บ้านมันเข้าไปใกล้ๆคนไทยเราไม่มีอย่างหนึ่งคือชอบอยู่ใกล้วัดถ้ามีวัดตรงไหนเนี่ยตรงนั้นจะเป็นตลาดโยมสังเกตนะคนจะไปอาศัยไปรู้สึกว่าอบอุ่นนะโยมมันมีพระเป็นเพื่อนมีพระอยู่ด้วยรู้สึกว่าไปอยู่แล้วอบอุ่นก็ไปเริ่มมีบ้านมีช่องมีอะไรแล้วทางการก็เริ่มพอได้ยกเป็นวัดเนี่ยทางการเขาก็เอาไฟฟ้าเข้าไปเอาถนนเข้าไปมันแทนที่เราจะได้สงบอย่างเมื่อก่อนตอนนี้เริ่มไม่สงบละเริ่มมีคนอยู่มีสังคมมีอะไรมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องการแต่ถามว่าเราจะหนีไปไหนในเมื่อเราอยู่ในโลกที่มีมนุษย์เรายังต้องอาศัยการบินโคจรบินทบาทอยู่เราจะหนีญาติโยมได้ยังไงหนีคนได้ยังไงที่สุดมันก็ต้องมีคนมาอยู่มันหนีไปต่อไปไม่ได้จะหนีไปที่อื่นก็เดี๋ยวหลวงพ่อสนองท่านก็จะว่าของเดี๋ยวก็เลยอยู่อย่างนั้นน่ะกลายเป็นวัดขึ้นมากลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจากที่เริ่มต้นที่ประมาณ10ไร่ที่เขาโยมเข้าไปเห็นอาตมาอยู่เขาก็เลยถวายที่ที่อาตมาไปปักกฎนั้น10ไร่แต่มันตอนนั้นมันไม่มีราคาค่างวดอะไรมันอยู่ในป่ากลางไร่มันแต่อาตมาก็อยู่ไปคนก็ถวายเพิ่มปัจจุบันก็ประมาณ80ไร่ก็ปลูกเป็นป่าเป็นต้นไม้มีสิ่งก่อสร้างก็จะสร้างเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติจำเป็นต่อความเป็นวัดจำเป็นต่อญาติโยมที่เข้ามาใช้พื้นที่ก็มีญาติโยมเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกลายเป็นวัดขึ้นมาจากคือดำเนินใช้ชีวิตเนี่ยไปตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยชี้เคยแนะเคยนำเอาไว้แล้วเราก็ไปเดินไปตามแนวนั้นแหละจะลำบากบ้างอะไรบ้างค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ได้ขวนขวายแบบไปจัดอาหาร

าเจ้าภาพใหญ่ๆโตๆมาสร้างแต่เงินจากบาท2บาทเล็กๆน้อยๆแล้วก็สร้างขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเผลอแป๊บเดียวโยมจะมาอยู่ที่นั่น25ปีละแป๊บเดียวจากพระที่ยังอายุน้อยกว่านี้ตอนนี้เริ่มแก่เริ่มเฒ่าแล้วจะย้ายไปที่อื่นร่างกายก็ชักไม่ไหวแล้วหัวเข่าก็ปวดแข้งขาก็เมื่อยเนี่ยอายุสังขารของมนุษย์เนี่ยมันไม่คงที่มันไม่คงทนหรอกแต่คนเราประมาทว่าชีวิตนี้เป็นของมั่นคงชีวิตนี้เป็นของยั่งยืนชีวิตมันไม่ยั่งยืนหรอกและมันไม่คงหรอกมันเป็นสิ่งที่มันประชุมธาตุชั่วคราวธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็เราก็อยู่รักษาธาตุของเราไปถึงเวลาจุดหนึ่งธาตุมันก็แตกก็สลายอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยร่างกายของท่านก็ร่างไอ้ธาตุขันก็แตกก็สลายแยกจากกันแต่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บุญกุศลและบุญบารมีที่ท่านไว้สร้างไว้ขณะที่มีกุศลอยู่อันนี้จะเป็นเครื่องนำส่งอันนี้จะเป็นเครื่องนำเครื่องพาให้บุคคลที่ทำมีความเจริญหรือมีความเสื่อมถ้าเราใช้ชีวิตใช้สังขารใช้ร่างกายไปในทางที่ถูกต้องเราก็ไปสู่ความเจริญไปสู่ความไม่เสื่อมแต่ถ้าเราใช้ชีวิตใช้สังขารใช้ร่างกายเนี่ยไปในทางที่ผิดไปในทางโลกิยะไปในทางโลภโกรธหลงร่างกายนี้มันไม่ได้ให้คุณให้กับให้โทษกับเราอันมันอยู่ที่เราเป็นตัวกำหนดอยู่ที่เราเป็นตัวที่จะนำตัวเองไปเรานั่นแหละเป็นคนที่ว่าจะชี้ชะตาว่าเราจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นสัตว์นรกหรือจะเป็นเปรตหรือจะเป็นอสุรกายไม่มีเทพองค์ไหนไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมานำพาเราเราเป็นคนนำเราเป็นคนพาไปจากใครจากการที่เรามีชีวิตอยู่เราเอาสังขารเอาร่างกายของเราเนี่ยสร้างจะสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะสร้างบาปสร้างกรรมแล้วเนี่ยไอ้นี่เป็นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นหนทางที่จะพาเราไปแล้วบุคคลที่ฉลาดเนี่ยก็ยังไม่ตั้งอยู่ในความประมาทต้องระลึกเลยว่าเราชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเมื่อชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยถึงเวลามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายและเอาชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเรายังประมาทอยู่ถ้าถึงเวลาเราจะแตกจะดับไปเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณ
0: ผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวัน
0: ค่ะพบกับรายการนิติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะวันนี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: ผมบุญทรงรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานค่ะวันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศฝนตกหนัก
1: ก็ดูแลสุขภาพดูแลระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยนะบางบางบ้านนี่ปลั๊กไฟนี่อยู่ต่ำนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำขึ้นสูงนะก็ระวังกันด้วยสำหรับระบบไฟฟ้านะครับ
0: เพราะว่าไฟดูดก็อันตรายนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่าน
1: ครับ
0: ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะสักน้ำนี่แหละค่ะเราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางที่จะช่วยให้ประเทศเราผ่านพ้นภัยพิบัติมีความวัฒนาถาวรไปได้ก็โดยที่เราชาวไทยทุกคนมีน้ำใจรักชาติอย่างแท้จริงไม่ถือเอาประโยชน์ของตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดียวมุ่งบำเพ็ญกรณียกิจหน้าที่ด้วยความสุจริตขยันหมั่นเพียรเพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2495
0: ค่ะและในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนเหล่านี้การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั่วหน้าแต่ว่าชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีให้ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดหมายความถึงเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่สุดและก็มีความกล้าหาญที่จะทำงานทุกอย่างอย่างภาคภูมิใจพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนศิลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2547และในโอกาสนี้นะคะเนื่องจากวันที่24กันยายนวันมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ค่ะก็เป็นพระราชเปรียบนิปณิธานของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
1: ครับก็บิดาแห่งการแพทย์ไทยนะครับก็โรงพยาบาลสิริราชเป็นสัญลักษณ์ที่เราพอจะนึกถึงพระองค์ท่านนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงบรรยากาศฟ้าฝนในค่ำวันนี้นะคะมีงานพิธีสำคัญณวัดสดแก้วนะคะโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกานะคะได้ขับมาชายหญิงรวมทั้งศิษยานุศิษย์นะคะจะร่วมกันสวดธาตุถวายนะคะทิพยมนต์ถวายบูชาทักขันหลวงปู่ขับแต่บุญชีณโบสถ์แก้ววัดสังฆทานในเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปพร้อมเพียงกันท่านสามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดจากโบสถ์แก้วในค่ำวันนี้นะคะ
1: ก็หลังจากที่สวดเจริญพระมนต์ทัดขันหลวงปู่ขับแต่บุญชีแล้วก็จะมีการเวียนเทียนเพราะวันนี้เป็นวันพระ
0: ขึ้น 15 ค่ำ
1: ก็เป็นวันเพ็ญนะซึ่งทางเหนือก็จะเป็นเดือน12นะทางเหนือทางเหนือนี่เดือน12แล้วนะครับแล้วก็จะมีการทานสลากการพัดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนะครับ
0: แล้วก็ในค่ำวันนี้นะคะเรื่องด้วยตามกำหนดการที่ทางผู้จัดได้แจ้งไว้นะคะในการสวดบูชาทิพยัน ทิพยมนต์นะคะบูชาทัดกันหลวงปู่คำแปลงบุญชีภายในโบสถ์แก้วจากนั้นหลวงปู่จะปารภธรรมกับคณะศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมสวดมนต์บำรุงธาตุและองค์หลวงปู่ค่ะส่วนที่ลั่นธรรมถ้าฝนไม่ตกนะหรือว่าจะน่าจะใช้อาคาร
1: ช่วงนี้ก็หยุดแล้ว
0: นะคร ับ เป็น
1: สัญญาณที่ดีที่น้ำพอจะลดระดับลงบ้างนะครับ
0: ก็ในค่ำคืนหลังจากสวดถวายบูชาท่าชันองค์ปู่นะคะก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นแสดงธรรมโดยพระครูอรุณธโมภาสกับหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูเมตตาแสดงธรรมและต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมนะคะก็จะมีถ้าฝนไม่ตกก็จะมีการเวียนเทียนในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะคะและรอบที่2ในเวลา24นาฬิกาในค่ำคืน15ค่ำวันนี้วันพระนะคะ
1: น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอาจจะมีฝนตกปล่อยๆเล็กๆน้อยๆก็พอจะเวียนเทียนได้
0: เราพูดไปก็ไปมองฟ้าที
1: ่แต่ก็ยังดีนะฝนหยุดมา
0: ตั้งแต่ใจคอบ้าง
1: หยุดมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็ซาเม็ดลงเยอะแล้วก็เริ่มมีลมแล้วก็ระดับน้ำในวัดก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ
0: ก็น้ำล้นสระเลยค่ะตอนนี้
1: เมื่อเช้านี้ตุ้มๆต่อมๆนะครับ
0: โชคดีโชคดียังมาได้ใส่ถวายพระทหารทันนะคะช่วงเช้าสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกำหนดการในงานวันที่ตัดการะหลวงปู่คำแปลงบุญชีก็ตัดสองวันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ในเวลา 7:30 นาทีพระสงฆ์ทุกรูปที่พร้อมเพียงกันนะคะที่ศาลาทรงไทยชั้นล่างเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะขอกมาคารวะและองค์หลวงปู่คำแปลงบุญชีจากนั้นในเวลา 8:00 นคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเป็นการตักบาตรข้าวสวยนะคะส่วนพระทหารทายานนั้นไปยังเต็นท์ที่ทางวัดจัดเตรียมให้นะคะเหมือนงานตักบาตรพระกรรมฐานเลย
1: คร
0: ับ ก็ไปทั้งผลไม้ต้องทำกัปปิยะนะคะแล้วก็นำปานะร่วมกันส่วนจากนั้นนะคะหลวงปู่คำแปลงบุญชีหลวงปู่จะตักบาตรพระสงฆ์เป็นองค์แรกนะคะหลวงปู่ท่านก็จะเมตตาใส่บาตรพระสงฆ์แต่ในเวลา30นาทีหลวงปู่คำแปลงบุญชีเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชาจากคณะพิธีกรนำไหว้พระรับศีลพระสงฆ์ให้ศีลจากนั้นหลวงปู่คำแปลงบุญชีกล่าวสัมโมทนียคาถาแก่คณะสงฆ์และญาติโยมนะคะจากนั้นหลวงปู่คำแปลงท่านจะทอดผ้าบางสกุลจำนวน10ไตรเพื่อถวายทักษิณานุปาทานแด่บูรพาจารย์และโยมบิดาโยมมารดาของหลวงปู่คำแปลงบุญชีพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลศาสนพิธีกรนำพระสงฆ์จำนวน31รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงปู่คำแปลงบุญชีนะคะโดยครบรอบอายุหลวงปู่87ปีค่ะณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิท่านเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมนั่งประจำตำแหน่งที่ทางวัดจัดไว้นะคะกล่าวคำถวายพระทหารเช้าและไทยธรรมหลวงปู่คำแปลงบุญชีท่านจะถวายเครื่องเทศธรรมแด่องค์หลวงปู่สุพรรณกานโกจากนั้นท่านเจ้าภาพร่วมกันถวายเครื่องเทศธรรมแด่พระสงฆ์ตามลำดับพอแล้วเสร็จนะคะพระสงฆ์ทุกรูปอนุโมทนาและโยมกดน้ำรับพรค่ะจากนั้นหลวงปู่คำแปลงบุญชีท่านจะเมตตาจะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์หลังจากพระสงฆ์พิจารณาอาหารนะคะฉันพระทหารเสร็จแล้วคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายคารวาสร่วมกันณศาลาปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมินะคะทำพิธีกล่าวคำขอขมาคารวะถวายสักการะแด่องค์หลวงปู่คำแปลงบุญชีเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนี้แจ้งกำหนดการในวันค่ำวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ก็ตอนเย็นวันนี้ก็ไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์กันในโบสถ์แก้วในครับนอรันธรรมนั้นเปียกฝนอยู่นะครับก็ไปนำพระแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่คำแปลงบุญชีนะครับก็มีทั้งหมด23รูปด้วยกันนะครับก็พระครูสังฆ าพระครูสังวรยานโสพลหลวงปู่เจริญญาณวุฒโธวัดถ้ำปากเปียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดชำตัดตรงจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่แสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่เรียมสุจินโนพระราชสุเมธีวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดประวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญเรืองกิตติบุญโยวัดอริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดเมืองละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่บุญทันกันตาศีโลวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
0: ค่ะและพระครูสบุสุชินปริปุโนวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองหลวงพ่อมงคลสิริมังคโลวัดโป่งกระทิงจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อประมัยเตชะธัมโมวัดป่าอนุสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานพระธรรมวชิรวิมลวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกวัด

0: วิปัสสนาคาราหะอินโดนีเซียพระอาจารย์สำเร็จสิตาสิทธิวัดท่านจุนโธจังหวัดตากพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมดารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระฉันทธรรมานุรักษ์พระอาจารย์สุภาพฉันทธรรมโมวัดเหวลึกสกลนครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์ชนทิชาพลายาโนวัดเมตตาญาณจังหวัดชลบุรีพระครูธรรมธรชัยชนะถิตยาโนวัดมกุฏคิริวันปักช่องนครราชสีมาและพระอาจารย์บารมีฐานวัดโพวัดบ้านศาลาจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับโรงทานก็มีจำนวนเยอะนะคะ
1: ตอนนี้ก็ทยอยมาตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็มีป้ายรายชื่อตามที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานกันนะครับก็สถานที่กว้างขวางแล้วก็มีการตั้งกางเต็นท์รองรับญาติธรรมไว้แล้วด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะคะ0924246551 0924246551ติดต่อที่คุณศึกษาค่ะ
1: ครับก็มาร่วมบุญกันนะครับมาปักพุ่มพระป่าก็ได้หรือว่าอาจจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็มาได้ในวันพรุ่งนี้นะครับติดต่อที่ด้านหน้างานได้เลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักอันนี้ก็ยังเว้นวรรคให้เราได้หายใจหายคอบ้างแจ้งเตือนจากปภ.นะคะเตือนน้ำท่วมของวันนี้วันที่26กันยายน2569นะคะเมื่อช่วงเวลา 7:47:59 มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะและคาดว่าฝนจะยังตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายขอให้ผู้อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่ออปท.และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะนี่แจ้งเตือนมา2ครั้งด้วยกันนะคะถัดมาในเวลา 8:31:46 วันนี้วันเดียวกันเลยค่ะแจ้งเตือนถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขังสูงค่ะเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องตอนนี้เขาปิดการจราจรแล้วนะคะทำให้ถนนแจ้งวัฒนะมีน้ำทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยได้ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณคลองประปาจนถึงจุดกลับรถเลี่ยงเมืองเนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูง50เซนติเมตรขอให้ผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวมีแจ้งมาส่งครั้งด้วยกัน
1: ค่ะแต่หลายท่านที่มีมือถือก็ได้รับการแจ้งเตือนมา
0: ก็แจ้งเตือนทันทีนะคะ
1: ครับก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังในหลายสายนะครับก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะสำหรับการเดินทางเข้าเมืองหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนถ้าไม่มีธุระจริงๆก็อยู่กับ
0: บ
1: ้
0: าน
1: นะวันนี้ก
0: ็
1: มันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับรอดูสถานการณ์แล้วก็ยกข้าวยกของขึ้นนะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมนะครับถ
0: ้
1: าฝนไม่ตกในวันนี้ซ้ำลงมาคาดว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นนะครับ
0: ก็มีลุ้นช่วงเย็นช่วงค่ำนี่แหละค่ะ
1: นะ
0: ก็เขาว่าจะตกตั้งแต่24-27กันยายนก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ก็เป็นคล้ายๆ
0: มีก็หนักเหมือนกันค่ะประชานิเวศ โอ้เอาเหลือออกละ
1: เข้าไปดูใน Facebook แต่ละท่านนี่อดครวญกันมากมายเลยนะครับ
0: ว่าหนักจริงนะคะ
1: ญาติธรรมวัดสาธารณ์ก็หลายท่านก็ติดฝนติดน้ำกันอยู่นะครับนะ
0: ก็ท่านปลอดภัย
1: ระวังสัตว์มีพิษด้วยนะเพราะว่าเห็นมีตะขาบไปดมดำมองๆอยู่หลายบ้าน
0: เขี้ยวค
1: อตะขาพวกงูเงี้ยวเขี้ยวคอนี่ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับก็ในช่วงน้ำท่วมครับก็หนีน้ำขึ้นไปนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: แล้วก็วันนี้คณะที่เดินทางไปบวชในคณะปฏิบัติธรรมนะคะที่พักสงฆ์ร่มโพทองที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะมาด้วยบุญไปด้วยบุญก็เดินทางไปแล้วนะคะ
1: ท่านที่อยู่นครราชสีมาหรือว่าแถวๆนั้นก็จะไปร่วมงานก็ได้นะครับจะไปร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมที่พระสงฆ์ร่มโพทองก็ไปได้เลยนะครับ
0: วันที่6กันยายนถึง2ตุลาคมต้องมีเต็นท์ไปด้วยนะ
1: ครับไปได้เลยนะครับส่วนงานไหว้พระ9วัดวันนี้ไม่แน่ใจว่าไปกัน
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก
1: ็สาวสุดท้ายของเดือน
0: เพราะว่าจะมีดำรินะ

0: มีดำริที่จะ
1: สถานการณ์น้ำที่อยุธยาก็ไม่เบาเลยค่ะทางเป็นหน้าเพื่อบางบานนี่
0: เลยรถบัสเราสูงไม่เป็นไรสามารถเดินทางไปได้นะครับ
1: ก็ทางภาคตะวันออกก็หนักนะคะทางชลบุรีระยองแล้วก็จันทบุรี
0: ฉะเชิงเทราด้วยสระแก้วด้วยนะตอนนี้ก็อ่วม
1: ทั่วเลยนะคะโคราชก็ได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลากก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภาวะน้ำในช่วงนี้นะคะ
0: ก็ยังดีนี่ที่หลายๆเขื่อนที่น้ำแห้งตอนนี้ก็มีน้ำเข้าไปเติมจำนวนมากนะครับอย่างต้นปีหรือว่าผ่านปีที่แล้วนี่
1: ใส่จะกลัวน้ำแล้ง
0: เขื่อนมูลบนนี่แทบจะไม่มีน้ำน
1: ะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเต็มแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเขื่อนลำตะคองที่น้ำแห้งนะตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำเข้าไปเติม
1: เยอะค่ะน้ำป่าล้นเลยก็ฝากงานในช่วงเดือนตุลาคมที่ครูบาอาจารย์แจ้งไว้สำหรับงานในวันงานตักบาตรพระสมทานนะคะในวันเสาร์ที่11ตุลาคมซึ่งนิมนต์ครูบาอาจารย์18รูปนะคะเมตตาร่วมงานโดยมีรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้นะคะหลวงปู่คำแปลปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาสว่างมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์อุดรธานีพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชสมเทีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิรภรวิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสโสบปึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาท่าทางตอนนี้หลวงพ่อก็โดนน้ำท่วมนะคะบนท่าเรือ
0: ตอนนี้หลวงพ่อมาพักที่สถานีแล้วนะครับ
1: ก็หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดสังฆทานแล้วนะคะพระครูปลัดเทลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานพระครูวิปุลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาลาโตวัดถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโรวัดมังกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระสัญชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งวรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมงกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีระวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครและพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีค่ะนี่คือรายนามครูบาอาจารย์18รูปพร้อมพระประทับพระติดตามนะคะในงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่11ตุลาคมเดือนหน้าที่จะถึงนี้ค่ะ
0: ก็เหลือเดือนตุลาคมกับเดือนธันวาคมนะครับสำหรับการตักบาตรพระกรรมฐานของวัดสังฆทานซึ่งเดือนพฤศจิกายนก็จะเว้นว่างเว้นว่างสำหรับกฐินนะครับ
1: ค่ะ
0: มองไปข้างนอกเห็นฝนตก
1: ยังมาปล่อยปลายเน
0: า
1: ะ
0: ใจคอไม่ดี
1: เราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าน้ำในสระด้านหลังธานีนะคะเริ่มปิ่มปิ่มก็ฝากไว้นะคะสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจหมู่สี่ปากช่องโคราชในเดือนตุลาคมระบุวันแล้วนะคะในวันเสาร์ที่10ถึงวันพุธที่14ตุลาคมเป็นเวลา5วันส่วนคอร์สซิโนไทยวันนี้เขาก็ไปปฏิบัติธรรมกัน3วันเรียบร้อยนะคะในเดือนตุลาคมงดก็จะปฏิบัติธรรมเดือนเว้นเดือนสำหรับคอร์สซิโนไทยก็เดี๋ยวดูว่าเดือนพฤศจิกายังไงนะคะน่าจะจัดเน
0: า
1: ะค่ะทางสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลค่ะระบุวันแล้ววันที่16ถึง22ตุลาคมส่วนเดือนพฤศจิกายนงดนะคะบาอาจารย์ไปร่วมงานกฐินก็ติดต่อสำหรับบ้านสว่างใจติดต่อได้ที่เบอร์081-564-8474และ062-159-2492ที่พระอาจารย์เอนะคะในวันพระวันเสาร์อาทิตย์มาลงชื่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ลันธรรมส่วนธรรมชัยศรีมงคลนะคะติดต่อน้องจูนได้9วันนะคะสำหรับคอร์สตุลาคม092-669-8821 092-669-8821ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของคอร์สสมาธิในแต่ละเดือนนะครับ3วันก็ซิโนไทยไปกันแล้วนะครับส่วน5วันก็ไปที่ธรรมสอนใจนะครับแล้วก็7วันก็ไปที่ธรรมชัยสุริมงคลนะครับ
1: ค่ะก็ฝากเรื่องจองรถไปงานกฐินเริ่มจองได้แล้วนะคะแม่ชีสมศรีท่านแจ้งว่ารถที่เขาจัดฟรีไปที่ราชบุรีนะคะก็ไปร่วมงานเต็มไวมากแจ้งเรื่องของการจองรถสำหรับท่านใดที่ทางวัดสังฆทานก็ระบุวันทอดกฐินสามัคคีแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนท่านใดที่มีโอกาสมาร่วมตักบาตรเทโวรณะก็วันเสาร์ที่31ตุลาคมแจ้งไว้นะคะจะได้วางแผนโปรแกรมชีวิตเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและการทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะก็จะมีการโอกาสให้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกฐินสามัคคีนะคะทุกสายทานศรัทธาหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศท่านใดจะรับกระเช้าบุญสวยๆนะคะนี่ตามกำลังศรัทธาได้นะคะรับที่จุดเรือบุญนะคะที่ตรงข้ามศาลาคุณแม่บุญเรืองตรงมือเติมรวมถึงคณะท่านเจ้าภาพร่วมบุญกองบุญละ 10,000 บาทนะคะในวันงานท่านเจ้าภาพร่วมบุญจะได้รับผ้าทิพย์นะคะผ้าไตร1สำรับก็มูลค่า 3,000 บาทเนาะก็มาร่วมงานกันนะคะมาร่วมรับร่วมบุญได้นี่ก็รับไว้1ร่มแล้วก็คุณวรพจน์อีก1ร่มนะคะ
0: ก็มา
1: สาธุ
0: สาธุ
1: แล้วก็รับกระปุกบุญอันน้อยนะคะเป็นกระปุกใบออมบุญกันนะคะในการสวดมนต์ทำวัดแล้วก็หยอด5บาท10บาทและวันที่1พฤศจิกายนนะคะมาถวายพร้อมเพียงกันนะลานธรรมวัดสังฆทานก็กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าบาอาจารย์พร้อมเพียงกันก็หลังจากพิจารณาอาหารเรียบร้อยแล้วประมาณเที่ยงนะคะก็จะเข้าสู่พิธีการในการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ถวายกฐินตามลำดับก็จะได้ทราบว่าครูบาอาจารย์รูปใดได้ครองผ้ากฐินในปีนี้ค่ะ
0: ใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานก็เตรียมรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านนะครับก็จดชื่อกันมาแล้วก็มาที่แม่ชีสมศรีนะครับให้ทางวัดสังฆทานได้พิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านแล้วก็ปั๊มตาวัดนะท่านจะได้เอาไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องของท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินวัดสังฆทานนะครับก็มาได้ตนเองมาได้ด้วยตนเองก็ได้นะมาที่แม่ชีสมศรีที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือว่าจะส่งจดหมายมาก็ได้นะครับแล้วก็แม่ชีท่านก็จะพิมพ์รายชื่อไปแล้วก็จะส่งกลับไปให้ท่านระบุไว้ด้วยนะว่าท่านต้องการซองกฐินกี่บาทกี่ซองนะครับ
1: ก็จะมา walk in มาติดต่อได้เลยนะคะที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240นะคะสำหรับเบอร์สำนักงาน
0: อย่างน้อยก็ต้องมาสักก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะคร
1: ับ ก่อนค่ะให้เวลาในการทำเอกสารอะไรใดๆด้วยนะคะ
0: เพราะว่าเหลือเวลาเดือนเดียวนะครับก็ไวจริงๆนะครับเดือนไวมากๆนะครับ
1: เพิ่มเติมสำหรับการจองรถในสิ่งที่ท่านแจ้งว่าตอนนี้รถวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามนะคะกฐินสองวัดยังว่างอยู่ก็เชิญชวนนะคะในการไปถวายอนุโมทนาวัดถ้ำเขาวงบ้านไร่ชัยธานีก็วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนก็เปิดให้จับจองที่นั่งรถได้แล้วนะคะส่วนวัดป่าพรมแดนวิเวกทางที่สำรานเลี้ยวแรงเป็นเจ้าภาพจัดรถบัสฟรีให้1บัสเลยค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่สำรานและครอบครัวด้วยนะคะส่วนสาขาที่มีการจัดรถสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลทีนี้ทางในวันที่8นะคะจะย้อนขึ้นไปหน่อยวันที่8นี่ทางเรื่องของวัดป่าพระธาตุทันทวันนะคะยังไม่ยืนยันนะคะแม่สีแจ้งมาว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ยืนยันก็เลยถ้าสนใจก็ไปแจ้งความจำนงได้ถ้ากรณีเป็นรถตู้ให้ได้รวมตัวกันให้ได้10คนขึ้นไปนะคะก็หารเฉลี่ยแล้วก็แม่สีจะจัดรถตู้ให้นะคะสำหรับท่านใดสนใจจะไปร่วมในการอนุโมทนากฐินยังวัดสาขาส่วนในสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะที่สุพรรณบุรีก็มีการจัดรถ1บัสนะคะเรื่องค่ารถก็ทราบจากแม่สีว่าขอบวกเพิ่มอีก100บาทจากเดิมปีที่แล้ว300ก็เป็น400เน
0: า
1: ะ
0: ตามราคาน้ำมันโลก
1: น้ำมันแพงขึ้นมากนะคะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ทาง ที่พระสงฆ์ป่าลันวาในวันที่15พฤศจิกายน

0: ะคะโดยหลวงพ่อสนั่นตาลกโมก็มีการจัดรถบัสไปร่วมงานชวนที่พักส่งล้มโพทองก็มีการนำคณะเดินทางไปล่วงหน้านะคะก็จะไปปฏิบัติธรรมกันกี่วันนะพี่พิสงใบนี้ไม่มีฮะ
1: ใบนี้ไม่มี
0: เบอร์ช่าเจอแล้วชูดเก็บไว้ให้สำหรับล้มโพทอง 9-15 พฤศจิกายนนะคะแจ้งล่วงหน้าสำหรับท่านใดจะไปบวชในขมะปฏิบัติธรรมก็ติดต่อที่พี่อัมพานะคะสำหรับครั้งต่อไปเนี่ยเขามีสองรอบด้วยกันรอบนี้กำลังเดินทางไปวันนี้นะคะส่วนครั้งต่อไป 9-15 พฤศจิกายนก็ติดต่อคุณอัมพาได้ที่064-178-2468 064-178-2468 ติดต่อคุณอัมพาในกรณีที่ท่านจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนะคะกับพระสันทองคำอัตตมโนก็สามารถไปร่วมบุญอนุโมทนาบุญได้ในกฐินสามัคคีส่วนวัดต้นตาลโตนนะคะส่งท้ายช่วง 21-22 พฤศจิกายนสำหรับกฐินสองวัดทั้งที่วัดต้นตาลโตนนะคะหลวงพ่อพิคุณสุขิโตแล้วก็ไปขึ้นไปวัดชีดอยหลวงนะคะวัดหลวงขุนวินแม่วางเชียงใหม่ก็มีการจัดรถเป็นกฐินสองวัดออกเดินทางวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนติดต่อแม่ชีสมศรีได้เรื่องค่ารถอะไรก็คุยกันได้นะคะและศูนย์ปฏิบัติธรรมกระตาบุญโยเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีก็มีการจัดรถเช่นเดียวกันรวมถึงสำนักสาวิโมกขธรรมสีคิ้วโคราชเป็นรถตู้นะคะแล้วจองที่แม่ศรีได้ทวนสาขาที่หลายท่านฟังสปอตแล้วนะคะที่แจ้งกำหนดวันเวลาหน้าจอโทรทัศน์นะคะก็สาขาที่ยังไม่ได้ระบุวันก็มีวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์วัดบ้านพับที่สระบุรียังรับกฐินนะคะแต่ยังไม่ระบุวันเดี๋ยวรอท่านเจ้าภาพส่วนที่รับเป็นภาพป่าก็คือถวายได้ตลอดทั้งปีมีที่พระสงฆ์ขอพาสุจันทบุรีวัดเสาหิงกรุงเทพฯราชโคตรไทยวัดต่างหิงวันวนารามภูพาสกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกที่ตองคายนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมุนบนคลองบุรีโคราชที่พระสงฆ์ทรัพย์ไชทองบางน้ำเขียวนครราชสีมานะคะสำนักสงฆ์ตาบุญสำริดหนองย่าไซสุพรรณบุรีอันนี้ก็เป็นผ้าป่าสำนักปฏิบัติธรรมมาคัสสวัสดิ์อำเภอเมืองสมุทรสงครามและผ้าป่าแล้วก็อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนะคะนครปฐมเป็นการถวายผ้าป่ารวมถึงวัดประช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีอันนี้ก็ไปถวายผ้าป่าได้นะคะหลวงพ่อสมถิตมุทุจิตโตส่วนสาขาที่ตามสปอตได้แจ้งไว้ก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะยังวัดสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: นะก็รายละเอียดก็จะชมทางสถานีโทรทัศน์หรือว่าเข้าไปอ่านได้นะในเพจของวัดสาธารณหลวงพ่อสนองกตาปุญโญนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆแจ้งให้นะครับส่วนท่านที่จะสอบถามว่าสาขาไหนทอดกฐินวันไหนมีการจัดรถหรือไม่นะครับก็สอบถามไปได้นะที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับ024961240 024961240นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ในเรื่องของกฐินสาขาวัดสังฆทานนะส่วนกฐินวัดสังฆทานก็อย่างที่รู้กันนะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนวันเดียวกันก็จะมีวัดศรีทองคำเจริญธรรมนะครับวัดหนองกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับ
0: ส่งอาจารย์ยุวดีของท่านวันไหนครับ
1: ส่วนอาจารย์ยุวดีชาไทยวันนี้นะวันพรุ่งนี้เธอน่าจะมาเพราะว่าเธอจะมาแจกพันพับเพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปแล้วก็ทอดพระป่าสามัคคีซื้อเครื่องมือแพทย์นะทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆนะครับจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม
0: เดือนหน้านะ
1: เดือนหน้านะครับ18ตุลาคมจัดงาน2วันนะครับวันที่17ตุลาคมเป็นวันเสาร์ก็จัดงานที่บ้าน19นาฬิกาจะร่วมสวดมนต์ธรรมบัญญัติแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ทองพานจรุวรรณโณนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมอันนี้จัดงานที่ศาลาวัดบวรมงคลนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต 9:30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ดำรงสิริภัทโธเวลา 10:00 นทอดพระป่าสามัคคีนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่รองศาสตราจารย์ยุวดีชาไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0898164334

0: 0840898164343อันนี้ก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมีครูบาอาจารย์รูปไหนมาแสดงธรรมหรือว่ามีครูบาอาจารย์รูปไหนเมตตามาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสมณบ้านเลขที่1667นะครับบ้านเลขที่667ซอยจรัญสนิทวงศ์57แยก3ถึง7ถนนจรัญสนิทวงศ์บางพลัดนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับวันที่17ตอนเย็นแล้วก็วันที่18ที่ศาลาวัดบวรมงคลซอยจรัญสนิทวงศ์44-46นะครับ
1: ก็ก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะในการทอดผ้าป่าวิทยุสิ่งธรรมสัญจรเป็นครั้งที่19แล้วณวัดป่าปทุมรัตน์อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในเดือนธันวาคมนะคะมีแจ้งโปรแกรมล่วงหน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะในวันเสาร์ที่19ถึงวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเพื่อนำปัจจัยสมทบปัจจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุสิ่งธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยทางแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักธรรมบูรพสิทธิ์อาสามูลนิธิแนะนำช่องทางในการรับฟังธรรมนะคะธรรมะออนไลน์แล้วก็แจกสื่อธรรมะในงานประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเสียงธรรมแห่งใหม่เป็นสถานีหนองเสือนะคะใช้คลื่นความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุดิจิตอลนะคะ D-DOC-A-N แล้วก็ B-Boy Plus นะคะก็2วันแจ้งล่วงหน้าเขาก็มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์9รูปนะคะรายนามดังนี้พระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงปู่สุธรรมสุธรรมโมวัดป่าบ้านตาดดอนธานีพระครูสมุชุชินปริปุณโนวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองพระครูวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อจิรวัตรอัตรักโควัดป่าชัยชุมพลจังหวัดเพชรบูรณ์พระราชวชิระญาณโกศลค่ะหลวงปู่บุญมีธรรมราโตวัดป่าศรัทธาถวายถ้ำเต่าดอนธานีพระมนตรีเกษมหลวงปู่เฉลิมธรรมทโรวัดป่าภูแปกญาณสัมปันโนจังหวัดเลยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนนทบุรีพระครูสิริสุตตะวราพรนะคะพระมหาประกอบธรรมชีโวมัตตามหาชัยจังหวัดสมุทรสาครพระครูพิพัฒน์ศิลาจารย์หลวงปู่ดิโลกปริสุทโธวัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐมและพระอาจารย์รัฐวีธิตาวีโลวัดป่ากกสะทอนอำเภอเมืองจังหวัดดอนธานีนะคะจังกอไผ่ก็มาร่วมงานด้วยสำหรับท่านใดจะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดเพื่อภาพป่าวิทยุสิงห์ธรรมธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่510-482-6992นะคะ510-482-6992ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดเพื่อภาพป่าวิทยุสิ่งธรรมค่ะ
0: นะก็สถานีวิทยุสิ่งธรรมเพื่อประชาชนก็เป็นสถานีลงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้วก็มีสาขาเยอะนะครับส่วนสถานีวิทยุวัดสังฆทานก็สามารถรับฟังผ่านทางwww.wadsangathan.com ได้นะครับ
1: ก็สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะ
0: ก็เป็นคติธรรมที่คุ้นเคยกันนะครับ
1: เคยมาก
0: ท่านที่จะฟังเสียงธรรมของวัดสังฆทานก็สามารถมาบูชาวิทยุวิทยุเครื่องเล็กๆนะครับเป็นเสียงธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับซึ่งใส่ไว้เยอะเลยนะครับเสียงของหลวงพ่อสนองนี่300-400กันได้นะครับแล้วก็มีเสียงของหลวงปู่สังวาลมีสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นใครที่จะฟังครูบาอาจารย์สายกรรมฐานก็ใส่ได้ครบนะครับอาจจะรูปละ10กัน20กันก็ว่าไปนะครับก็สามารถกดหมายเลขรับฟังได้อยากจะฟังเสียงอ่านเสียงหนังสือหรือว่าเพลงของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ประพันธ์เอาไว้ก็ใส่เอาไว้นะครับทั้งหมดก็ 1,500 กว่าแท็กนะครับมาบูชาได้ที่แม่ชีรัตนาตรงที่จำหน่ายเทปหน้าบทแก้วนะครับเดี๋ยวนี้ราคา ปรับขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาเมมโมรี่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ถ้าเป็นแฟลชไดรฟ์เนี่ยตอนนี้ราคาใน Lazada หรือว่าใน Shopee นี่ค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับก็จะขอทางวัดขอปรับราคาขึ้นนะครับเพื่อรองรับเมมโมรี่ที่แพงขึ้นนะครับ
1: ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10นะคะคุณของการมีขันติพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงคุณของการมีขันติไว้5ประการคือ1เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลาย2ไม่มีศัตรูมาก3ไม่มีโทษมาก4มีสติเมื่อใกล้ตาย5เมื่อตายแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติภูมิจากขันติสูตรที่1ปัญจกนิบาตนะคะก็ฝากไว้ในความอดทนนั่นเอง
0: ฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้รายการญาติธรรมยามบ่ายก็หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันวรนาถโตสนานา
0: ผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
1: ขอทีมงานลาไปก่อนค่ำวันนี้ชมการถ่ายทอดสดจากอุโบสถแก้วนะคะในการสดทิพยมนต์ถวายบูชาพระขันองค์หลวงปู่คำแปลงปุณชิถ่ายทอดภาพบริการสดนะคะผ่านทาง www.wasangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญและอีกเพจ Facebook นึงนะคะ SBBTV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานก็กดแชร์กดไลค์กดถูกใจได้ค่ะลาไปก่อนวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะคะมาร่วมงานกันในวันอาทิตย์ที่27ในวันพรุ่งนี้นะคะในงานตักบาตรร่วมกันถวายมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคล87ปีหลวงปู่คำแปลงบุญชิณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

นั่งแบบสบายๆนั่งแล้วก็กำหนดรู้ว่าเราหายใจอย่างไรรู้ว่าเราหายใจอย่างไรเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรนั่นคือการรู้ตัวเองคือให้มีสติมากขึ้นกว่าที่เราไม่รู้ตัวเองคนที่จะเรียนรู้พุทธศาสนาได้ก็คือการเรียนรู้ตัวเองเพราะตำรับตำราที่พุทธเจ้าสอนนั้นก็คือสอนมาจากใจพุทธเจ้าก็คนพระไตรปิฎกคนธรรมวินัยคนสวรรค์นิพพานพุทธเจ้าคนพบที่ใจเมื่อก่อนทำใจหลายดวงทำใจคิดมากพุทธเจ้าก็ไม่พบธรรมะไม่พบสวรรค์นิพพานที่ใจพอพุทธเจ้าคนหาใจสงบได้ก็พบธรรมะคนหาลมได้เมื่อก่อนพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดลมหายใจพอมานั่งที่โคนโพพุทธเจ้ามาค้นลมหายใจมาดูว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรลมสั้นอย่างไรลมยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรพุทธเจ้าก็พบความว่างพบความสว่างพบดวงปัญญาก็นี่แหละที่พุทธเจ้าคนพบธรรมะสัจธรรมก็คนหาลมหายใจจับลมหายใจจนได้ตลอดไปตลอดวันตลอดคืนพุทธเจ้าก็ได้ดวงปัญญาได้ดวงสมาธิสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าน้อมจิตตัวเองมาไว้ที่ใจมาไว้ที่กายมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแต่คนสมัยนี้เขาลืมลมหายใจตัวเองกินเดินนั่งนอนเขาไม่ได้นั่งดูลมหายใจเขาก็เลยคิดมากฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาคิดจนนอนไม่หลับคิดจนปวดหัวคิดจนฟุ้งซ่านคิดจนสับสนเพราะไม่ได้รู้ลมหายใจก็คือไม่รู้ธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติจะจับไว้ตรงไหนก็ได้จับไว้ตรงลมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของลมถ้าจับไว้ตรงจิตก็เป็นธรรมชาติของจิตมันก็เกิดมันก็ดับมันก็คิดมันก็นึกไปตามธรรมชาติของจิตถ้าจับไว้กับกายก็เป็นธรรมชาติของกายกายก็เป็นดินน้ำไฟลมกายก็เป็นของไม่มีตัวตนแต่ว่ามาประกอบด้วยขันธ์ห้ามาประกอบด้วยธาตุก็เป็นตัวอยู่พักหนึ่งไปอยู่ไปสักร้อยปีหรือ70-80 ปีกายก็หายไปจิตก็หายไปแต่ปัญญาเราไม่ถึงปัญญาเรามองไม่ถึงก็ยังเห็นว่าเราอยู่เราคิดเรานึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราดีเราชั่วก็เรามายึดว่าเป็นเราก็เลยเป็นกายอยู่เป็นใจอยู่แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาตามที่พุทธเจ้ามองก็ไม่มีกายเราไม่มีใจเราสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าใสสักแต่ว่าเป็นอยู่อันนี้คือมองแบบมีปัญญาแบบมีธรรมะก็พุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราเฝ้ามองความจริงหลักพุทธศาสนาก็จึงว่าเป็นหลักของธรรมะที่ค้นหาได้พิสูจน์ได้ในตัวเราเป็นสัจธรรมเป็นความจริงทุกคนมีไหมมีสุขทุกคนมีไหมมี
ความแก่ทุกคนมีไหมมีความเจ็บทุกคนมีไหมมีความตายทุกคนมีไหมมีทุกคนมีทุกอย่างนี่เป็นสัจธรรมที่มีทุกคนหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ได้ไหมไม่ได้เกิดแล้วไม่อยากเจ็บได้ไหมไม่ได้เกิดมาแล้วไม่อยากตายได้ไหมไม่ได้ไม่อยากอันนี้ไม่ได้ไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายนี่มันผิดสัจธรรมคนที่ฝ่าฝืนความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเป็นคนฝ่าฝืนสัจธรรมแต่ถ้าฝ่าฝืนทางด้านจิตใจได้ไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในด้านจิตใจได้ไหมทำใจได้แต่ทำกายให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้กายนี่เป็นของรองรับความเสื่อมกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนั้นทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะใจนั้นอยู่เหนือธรรมชาติได้แต่ร่างกายนี่อยู่ไปตามธรรมชาติเหนือธรรมชาติไม่ได้ร่างกายคนอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ไปตามดินตามน้ำตามไฟตามลมที่มันเสื่อมถ้าเราไปอยู่ที่แออัดไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้กายนี้ก็ต้องแตกแล้วเราไปอยู่ที่ร้อนจัด

นไม่ไหวเราก็ต้องกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่หนาวจัดไปอยู่ที่ไม่มีลมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยมีแต่ธาตุน้ำธาตุลมไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้เราไปอยู่กับไฟร้อนเกินไปเขาไหม้เกรียมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือธรรมชาติไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้คนเราจึงเรียกว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันร่างกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำ

เองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80 90ตายบางคนแค่ 4 50ก็ตาย 20 30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากจะไม่คิดแช่งตัวเองจะคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า 6 70ไปแล้วจึงจะมานั่งกรรมฐานจึงจะมาไหว้พระจึงจะมาบวชจึงจะมาถือศีลตอนนี้เรายังมีภาระการงานหน้าที่ต้องทำยังไม่ต้องไปวัดหรอกก็คิดไปก่อนอย่างนั้นว่ายังไม่ตายแต่บางคนคิดได้จริงอาจจะไปอยู่ถึง 7 80จึงค่อยได้ตายจึงได้เข้าวัดแต่บางคนคิดแล้วแต่อยู่ไปไม่ถึงบางคนคิดว่าปีหน้าจะบวชพอปีนี้ตายซะแล้วคิดไว้เหมือนกันแต่ไม่สำเร็จบางคนว่า60ไปจะเข้าวัดทิ้งอยู่ไม่ถึง60ไม่ได้เข้าวัดซะแล้วเพราะอายุมันไปไม่ถึงอันนี้ก็พุทธเจ้าท่านถึงได้สอนว่าไม่ให้เราประมาทเป็นมีเวลาอันใดที่เราว่างเราก็ทำใจเราทำใจอย่างไรเช่นเราอยู่บ้านเราก็หัดเราเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนอิจฉาคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงเอาเรื่องคนอื่นมาพูดน้อยลงเอาเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นพิจารณาความดีชั่วเราให้มากขึ้นตัดคนเรื่องคนอื่นออกไปเราก็ทุกข์น้อยลงแต่มากคนเรามีทุกข์เพราะเอาคนอื่นมาฝังใจมากเกินไปเอาเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้มาขวางใจมากขึ้นก็ไปเป็นทุกข์กับเรื่องคนโน้นว่านั้นคนนี้ว่านี้ก็เลยไม่สงบใจแท้ที่จริงถ้าเราอยู่เราอยู่กับใจเราก็คงไม่ทุกข์อะไรมากลูกอยู่กับบ้านเราอยู่กับใจเราอยู่กับกายเราก็เหมือนอยู่กับมิตรที่ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาคนเรามีทุกข์เพราะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีสิทธิตัวเองก็จะไปหาเรื่องคนอื่นพอไปหาคนอื่นก็มีปัญหามากขึ้นคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พอไปฟังเรื่องชาวบ้านไปฟังคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเราจะแก้ความสบายใจก็คือทำคุณธรรมสันโดษสังคมคนดีความวุ่นวายที่ไหนเราก็ไม่เข้าไปเช่นบ่อนการพนันเราไม่เข้าไปมันวุ่นวายได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจนักเลงสุราที่เขาขายเหล้าขายยาเราก็ไม่เข้าไปเพราะไม่มีคนใจดีมีแต่คนเลือดร้อนมีแต่คนอารมณ์ร้ายมีแต่คนคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นอย่างเหมือนบ่อนการพนันเราเข้าไปปุ๊บคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับเราทางใจเลยคิดจะกอบโกยคิดจะเอากำไรจากเราคิดจะเอาชนะเราพอเข้าไปที่บ่อนนักเลงกินเหล้าคนพวกนี้ก็กินแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้ยิงทิ้งตีพ่อตีแม่ได้เวลาเมาขึ้นมาก็เราก็รู้ว่าสิ่งอันนี้ไม่ทำให้คนใจดีเราก็พยายามเลือกคบแต่สิ่งที่ดีสถานใดที่เป็นที่สงบเงียบสถานใดที่นำประโยชน์ให้เราก็ไปเหมือนนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไปหัดดิสโก้รับรองเรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะไปคบคนไม่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ไปแล้วกลับมาก็ตื่นสายเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปสถานที่ไม่สงบไปอยากไปรู้ไปลองของที่เขาไม่เขาว่าเจริญแต่ที่จริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านก็ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องเหมือนกับท่านรู้ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าคนใดเดินตามทางท่านบุคคลนั้นก็เจริญอย่างสังคมทุกวันนี้เพราะคนไม่รู้ธรรมะก็พยายามจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับสังคมเรามากขึ้นพอเราไปทำตามเราก็ผิดพลาดอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยเป็นชาวพุทธไม่ให้มีอบายมุข

ไม่มีการกินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปประพฤตินอกลู่นอกทางพวกเขาได้อยู่ในหลักของพระพุทธเจ้าพวกคนนั้นก็เจริญตลอดมาแต่พอเราไม่เอาทางศีลธรรมเราไปทางโลกเต็มตัวเราก็ทุกข์เต็มตัวเลยทำไงก็สบายใจไม่ได้เพราะมีแต่ปัญหาชีวิตตลอดเวลาแก้ไม่ตกบางคนต้องเข้ามาหาธรรมะจึงแก้ตัวเองตกพุทธศาสนาเป็นของดีของประเสริฐแต่คนเราจะบูชาไว้ได้หรือไม่เท่านั้นเป็นเรื่องของเราคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่สัจธรรมที่อยู่คู่โลกพิสูจน์ได้ตลอดเวลาค้นหาได้ตลอดเวลานี่เราก็ต้องสนใจต้องศึกษาจะให้รู้เองเห็นเองนั่นเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ให้มันเกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างกับสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเราจะไม่เชื่อเลยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าความสงบเป็นอย่างไรความสุขที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็บุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเนี่ยเราก็ปฏิเสธทิ้งไปหมดเพราะเราไม่เคยมีใจสงบเราก็ไม่มีความเชื่อเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ว่างที่จะรับสิ่งที่ดีเพราะคนใจไม่ว่างก็รับอะไรไม่ได้รับสวรรค์ไม่ได้รับนิพพานไม่ได้รับแต่นรกอย่างเดียวมันวุ่นวายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะหลักสมาธิเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยทำเราก็ไม่มีความเชื่อความรู้พวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราชาวพุทธควรจะเน้นหนักว่าอะไรเราก็ทำหมดแล้วเหลืออยู่ว่าวิธีการปฏิบัติใจเท่านั้นเองการปฏิบัติใจก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติที่วัดเราไปปฏิบัติที่บ้านให้มากกว่าวัดถ้าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราได้ธรรมะไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติที่บ้านเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเพียงแต่ว่าเรารู้ลมหายใจของเราไว้บ้างก็ยังดียังหลับสบายลองสิโยมลองคิดมากๆโยมยามนอนโยมลองใช้ลมหายใจเป็นหลักสิไม่คิดอะไรตัดทิ้งให้หมดให้เรารู้ตัวเองนอนอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะหลับสบายเพราะอะไรเพราะตัดใจได้เพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการทำใจตัวเองเพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการรู้หลักของชีวิตตัวเองที่จะควรจะสงบอย่างไรนอนอย่างไรให้สงบกินอย่างไรให้สงบพูดคิดนึกอย่างไรให้สงบการหลักปฏิบัติก็ต้องมีความเข้าใจเราจึงจะน้อมนำศาสนาธรรมะไว้ในตัวเราได้อย่างกับเมืองนอกเนี่ยสังคมเมืองนอกนี่เขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเลวแหลกหมดแล้ววัฒนธรรมของเขาเลวแหลกหมดแล้วทุกวันนี้เขาไม่รู้จะเอายังไงมาใช้แล้วเขาเจริญแต่วัตถุอย่างเดียวทุกวันนี้ปัญหาสังคมเมืองนอกลำบากมากเพราะสังคมเขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะเด็กวัยรุ่นนี่เขาควบคุมไม่อยู่แล้วพอโตหน่อยเด็กก็ไม่อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์พ่อแม่แล้วครูก็ครูไม่ดีนิสัยไม่ดีเด็กก็เด็กนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีพื้นฐานธรรมะเราไม่ต้องไปตามเขาแล้วเรื่องวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีนี้ขอให้รักษาแบบไทยๆไว้เถอะจะเจริญตลอดไปอย่าไปเอาของต่างประเทศมาใช้แต่เรื่องวัตถุความเจริญทางเทคโนโลยีเราเอาเข้ามาได้แต่ทางด้านจิตใจวัฒนธรรมอย่าไปเอาเข้ามาเด็ดขาดคำว่าเป็นของฝรั่งให้เอาเข้ามาเลยวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดถ้าเอาเข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะไม่มีความสุขในอนาคตเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาใช้ไม่ได้แล้วสอบตกหมดแล้ววัฒนธรรมคนสมัยใหม่เข้าพับเข้าบาร์แล้วก็เต้นดิสโก้กันนักเรียนรุ่นใหม่นี้ควบคุมไม่อยู่
แต่ก็เสียหายมากแล้วก็ไม่สามารถจะดึงรั้งเด็กรุ่นใหม่ได้เลยอย่างนี้นักเรียนไม่เข้าวิทยาลัยมากที่สุดร้อยหนึ่งเข้าวิทยาลัยแค่ 18% ทั้งประเทศทั้งที่เจ้าเขาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นเองเพราะอะไรเพราะความเจริญทางด้านวัตถุมันมากแล้วคนก็ไม่เอาศีลธรรมเลยดูแล้วก็น่าใจหายไปอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนคิดถึงก็ขายโบสถ์นะถึงก็ขายโบสถ์ตัวเองเพราะไม่มีคนเข้าโบสถ์คิดดูสิคริสต์เมืองไทยนี่โชคดีสร้างโบสถ์กันสวยๆมีเงินทุนจากรัฐบาลต่างประเทศมาให้แต่เมืองเขาต้องขายโบสถ์ไม่น่าเชื่อนะว่าคริสต์ขายโบสถ์นะโยมถ้าเราไม่ไปเราไม่รู้เลยว่าคริสต์เมืองนอกขายโบสถ์ไม่มีคนเข้าโบสถ์เพราะเด็กวัยรุ่นไม่มีวัฒนธรรมคนผู้ชายก็เข้าพับเข้าบาร์ไปดื่มเหล้าถือมันอบอุ่นกว่าไปวัดเด็กนักเรียนก็วันศุกร์นี่เปิดเต็มที่เปิดดิสโก้เด็กนักเรียนก็จะไปกันหมดเลยเดี๋ยวก็พวกการพนันเดี๋ยวก็สนามกีฬานี่เป็นการที่ยึดมากเลยถ้าวันไหนมีฟุตบอลนี่หมดเลยวันนั้นไม่มีใครไปโบสถ์เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมไม่มีประเพณีที่ถูกต้องที่เป็นหลักยึดที่ที่ดีอาตมาถามคนฝรั่งบอกเขาสอนผิดกันมาตลอดเขาจึงได้เป็นบ้านปลายอย่างนี้ครอบครัวไม่อบอุ่นคนแก่ต้องตายคนเดียวสังทีสามวันถึงจะรู้ว่าคนแก่ตายเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงเหมือนคนไทยเราเด็กสมัยนี้ยังกับหมาแมวนี่เขารักมากกับพ่อแม่ตายแล้วเขาร้องไห้คำครวญแต่คนแก่ตายไปเถอะเขาก็ร้องไห้นิดเดียวเพราะเขาสอนคุณธรรมกันผิดกตัญญูกตเวทีไม่มีสอนกันเด็กสมัยนี้ก็เริ่มมีอาตมาเคยได้ยินอาจารย์ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเป็นเหลือจ้างรับจ้างสอนคำนี้ไม่ควรจะมีในคนไทยควรจะสำนึกในบุญคุณว่าถ้าเราไม่มีอาจารย์อย่างนี้เราก็คงไม่มีความรู้แต่สำเร็จเด็กเมืองนอกเขาจะพูดได้ทันทีบอกไม่มีอะไรกันให้กันหมดแล้วอันนี้เป็นความเสื่อมของด้านจิตใจเด็กที่นำวัฒนธรรมอันนี้เข้ามาจะลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์จะไม่ยอมรับความดีฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนไทยเราควรยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งเป็นการปกครองเป็นการอยู่กันอย่างร่มเย็นอบอุ่นมากเลยอันนี้อาตมาก็พูดแต่เพียงเกร็ดแต่ความลึกซึ้งมันยิ่งกว่านี้อีกที่เขาเสียหายในสังคมของเขาที่เขาจะอยู่กันอย่างต้องอยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานต่อไปคนไทยเราก็ไปหลงว่าเมืองนอกเจริญเพราะเขาเป็นผู้ผลิตอะไรได้ดีกว่าเราก็พยายามจะวิ่งไปเอาของเจริญเข้ามาเรื่อยแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือมาฆ่าพวกเราเองพวกเราไปเอาความเจริญมาฆ่าพวกเราเองวัฒนธรรมประเพณีงั้นอย่าไปเอามาเลยเด็กสมัยใหม่อย่าไปตามฝรั่งเลยตามพ่อแม่ปู่ย่าคนไทยดีแล้วโง่โง่ซื่อๆน่ะดีแล้วอย่าไปฉลาดเลยอย่าไปฉลาดแกมโกงเลยพ่อแม่เราที่ไม่รู้หนังสือสอนเรานั้นดีที่สุดเราจะไปเห็นคุณค่านะเมื่อเราไปเห็นอะไรไม่ดีแล้วที่เราผิดพลาดไปแล้วเราจะรู้ว่าไม่ดีเลยแต่คนไทยเราก็คิดว่าเมืองอื่นเจริญกว่าเมืองเราไม่เจริญหรอกโยมไม่เจริญหรอกไม่ต้องไปดูหรอกมันเจริญแต่วัตถุแต่ด้านจิตใจเขาไม่เหมือนคนพุทธหรอกดังนั้นต
อนนี้เขาก็เริ่มสนใจศาสนาอื่นว่าวิธีการสงบใจจะทำอย่างไรเพราะวิธีของเขานั้นอ้อนวอนไม่สำเร็จแล้วคนหนึ่งอาตมาซึ่งคนชาวอังกฤษเข้ามาที่วัดเขาเป็นโรคเหน็บชาเราก็บอกว่าคุณเข้าวัดได้ยังบอกเข้าเขาเข้าแล้วไปโบสถ์แล้วทำทุกอย่างที่พระเจ้าสอนสวดมนต์อ้อนวอนหมดแล้วแต่โรคก็ยิ่งเป็นขึ้นแต่คุณไปหาพระของคุณแล้วยังไปแล้วพระผมทำตามพระทุกอย่างแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยเมื่อก่อนผมเป็นคนแข็งแรงตอนนี้ผมแย่ลงแต่งานการก็ทำดีแต่ว่าสุขภาพจิตใจเขาไม่ดีเขาก็คิดมากพอเข้าวัดแล้วทำอะไรไม่ได้อ้อนวอนอะไรไม่สำเร็จเขาก็เลยต้องไปกินเหล้าดับอารมณ์ก็บอกว่าบอกทางเราก็มีอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาใจได้คือทำสมาธิเขาบอกถ้าฉันทำสมาธิตามคุณถ้าฉันเกิดเป็นโรคมากขึ้นฉันต้องโทษว่าสมาธิไม่ดีนะเหตุผลของเขาบอกไม่สมาธิไม่มีอันตรายกับใครคนไม่ทำสมาธิก็ตายได้เจ็บได้เป็นอัมพาตได้เขาก็เลยลองทำสมาธิพอเขาทำแล้วเขาดีขึ้นทุกวันนี้เขาก็ทำมาเรื่อยเลยถามเพื่อนพอมันอยู่ไกลกันเขาถามบอกยันนี้เขาก็ยันนั่งขึ้นเราบอกให้นั่งวันละ15 นาทียันนี้เขานั่งครึ่งชั่วโมงเขาพยายามจะนั่งให้ถึงชั่วโมงเพราะเขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาลองหมดแล้วทำสุขทางโลกเขาลองหมดแล้วแต่เขาไม่มีความสุขอาตมากลัวว่าพอไปอยู่ที่โน่นแล้วอาตมาก็ห่วงคนไทยจะไปกลัวคนไทยจะไปวิ่งเอาของฝรั่งมาหมดจะตายเลยพอเห็นคนไทยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้นกลัวจะไปเอาเปลือกเข้ามาแก่นตัวเองจะทิ้งไปมันนึกถึงว่าโอ้แต่คนไทยยังโชคดีมีวัดกรรมฐานมีญาติโยมที่สนใจวิธีทำปฏิบัติแนะนำลูกหลานให้สงบก็ยังสบายใจหน่อยไม่งั้นเมืองไทยก็จะต้องขายโบสถ์กินอีกมันขายเพราะอะไรมันไม่มีคนเฝ้าไม่ใช่เขาจนหรอกเขารวยกว่าเราแต่เขาไม่มีคนเฝ้ามันก็ต้องขายให้เป็นกิจการอย่างอื่นไปอันนี้จึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นหลักจิตใจได้ดีที่สุดที่คนเราไม่รู้ก็นึกก็อยากนึกว่าความเจริญนั่นคือความฉลาดแต่หารู้ไหมความเจริญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้แย่ลงให้เลวลงให้เสื่อมลงตอนที่เราเด็กๆเนี่ยตอนก่อนพ่อแม่ก็ควบคุมได้ไปโรงเรียนมาโรงเรียนพูดสอนอะไรก็เชื่อพอโตนักเข้านักเข้าเริ่มไปคบเพื่อนแล้วไปเที่ยวแล้วไปดิสโก้แล้วไปหาเพื่อนมากขึ้นพ่อแม่ว่าอะไรก็โกรธพ่อแม่ไม่เชื่ออยากจะออกนอกบ้านอย่างเดียวการเรียนก็แย่ลงตกต่ำลงไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วครูเตือนก็ไม่ได้พ่อแม่เตือนนั่นเขาเริ่มเลวลงเพราะอะไรเพราะเขาไปคบสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อก่อนว่าง่ายเรียนเก่งเมื่อก่อนดีเมื่อก่อนว่าง่ายเรียนอะไรก็ดีแต่พอเขาเปลี่ยนจิตใจไปสู่ความเจริญแบบนั้นเขาแย่ในการด้านจิตใจลงเราจะเห็นทันทีว่าเด็กของเราแย่ลงเพราะอะไรเพราะไปเอาความเจริญทางวัตถุมาเมื่อก่อนจิตใจดีแต่เดี๋ยวนี้จิตใจไม่เอาซะแล้วเขาก็จะเห็นทันทีว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีเรียนหนังสือก็เก่งขยันทำการบ้านพ่อแม่ว่าอะไรก็เชื่อแต่ตั้งแต่เขาไปเอาความเจริญทางวัตถุไปเที่ยวไปเต้นไปข้างนอกนี่เขาแย่ลงก็จะรู้ว่าเด็กเราของเราเริ่มแย่แล้วเสื่อมแล้วนี่เป็นเครื่องวัดตัวเองก็ได้สำหรับเด็กๆนักเรียนแต่ว่าโดยมากคนเราพอเริ่มโตแล้วก็จะเชื่อความคิดตัวเองจะไม่เชื่อความคิดคนโตอันนั้นคนที่ไม่เชื่อความคิดของผู้นำก็จะทำให้ตัวเองเดินทางไม่ถูกก็ถึงว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถือไปเถอะ
ไม่ใช่เป็นของงมงายพุทธศ

ศาสนาเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเลยเข้าใจว่าคนแก่นี่โง่คนแก่โง่งมงายไปหลับตาเข้าวัดมองเห็นแต่คนแก่นี่เข้าวัดมันไม่เห็นเจริญตรงไหนแต่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราเราก็มองคนแก่อย่างนั้นแหละตอนเป็นหนุ่มสาวเราก็มองคนแก่พ่อแม่เข้าวัดแบบประเภทไม่รู้อะไรแก่แล้วไม่มีทางไปก็ไปอยู่วัดเห็นเรามันคนสมัยใหม่เราไม่ใช่โง่อย่างนั้นไม่ใช่งมงายอย่างนั้นแต่พอเวลาคนคว้าไปแล้วพุทธศาสนาเนี่ยพอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคนคว้าไปแล้วเนี่ยคนคว้าพุทธศาสนาไปถึงแก่นปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันมีของดีทั้งนั้นเลยโอ้ไอเหล่านี้โง่เองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยไม่โง่หรอกจิตใจเขาฉลาดแต่ไอเรามันโง่เองเราเป็นพวกคนแก่ไม่รู้ที่ไหนเรามันไม่รู้เองเพราะเรามันหลงผิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยพอคนไปแล้วจะรู้ว่าตัวเองโง่คนที่เป็นผู้นำผู้เฒ่าผู้แก่นั้นไม่โง่ฉลาดแต่คริสตศาสนาที่เขาค้นคว้าในยุโรปเนี่ยเขาค้นคว้าพวกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนโง่คนถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนโง่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นผู้นำโลกมาตลอดทำให้โลกเจริญมาตลอดคนเอเชียนี่พวกนี้เป็นคนโง่พวกเขาเป็นพวกฉลาดมากแต่พอเด็กรุ่นใหม่นี่ศึกษามหาวิทยาลัยค้นคว้าไปค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาไม่มีอะไรเลยพอเขารู้เรื่องธรรมะเข้ามาจริงๆเขาบอกคนของเขาโง่โง่ต่อคำสอนไม่รู้จริงมาสอนเขาผิดโอ้คนที่ถือพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีเหตุผลพอเขาค้นคว้าไปแล้วเขาเห็นว่าพวกเขาไม่ฉลาดในด้านอุบายในเรื่องศาสนาเขาเห็นเขาค้นคว้าไปแล้วเห็นคนเฒ่าคนแก่ของเขาโง่เขาก็เลยไม่อยากโง่ตามเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยอย่างพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเป็นไปได้หรือคนพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเงี้ยเป็นไปได้เลยเขาเริ่มค้นคว้าไปมันไม่จริงเขาค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการใครสร้างเกิดจากสิ่งเกิดจากธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากดวงพระอาทิตย์ลงมาอะไรเงี้ยเกิดจากธรรมชาติที่มันก่อตัวขึ้นมาเงี้ยภายในแกนกลางของโลกเนี่ยยังมีไฟร้อนและอุอยู่แต่โลกนี้ข้างนอกเย็นแต่ข้างในยังร้อนอยู่ถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าจะต้องสร้างบุคคลให้ดีให้เท่ากันไม่มีคนเจ็บคนป่วยเขาคิดทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้ามาแต่แน่ถ้าเขาเลยเห็นว่าพวกเขาเป็นคนโง่ในเรื่องศาสนาซึ่งสอนไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยแต่เมื่อก่อนที่เขาไม่ค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาจะมองพวกเราโง่มองปู่ย่าตายายฉลาดแต่พอเด็กรุ่นใหม่คนคว้าแล้วมองปู่ย่าตายายไม่ฉลาดเลยงมงายมาตลอดเชื่อผิดๆมาตลอดเขาอ้างก็เชื่อมาเนี่ยแต่พุทธศาสนาเราเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพราะเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อก่อนคิดว่าปู่ย่าตายายสอนเราแบบประเภทต้องการให้เราเชื่อต้องการให้เรางมงายแต่พอเราคนคว้าไปแล้วเด็กรุ่นใหม่คนคว้าไปแล้วโอ้พุทธศาสนาสอนให้พิสูจน์ได้ไม่งมงายเลยเราโง่เองปุญญาตยายฉลาดเหลือเกินนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินนึกถึงปุญญาตยายแต่ก่อนช่างเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความฉลาดอย่างกับคริสต์ศาสนาเข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราชขอให้พระองค์จงนับถือพระเยซูพระเจ้าเถอะพระเจ้าจะโปรดให้คนไทยมีความเจริญมีความสุขขอให้พระเจ้าแผ่นดินเข้ารีดพระนารายณ์บอกว่าข้าพเจ้าก็จะถือในเมื่อพระเจ้าบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความศรัทธาถ้าพระเจ้าดีจริงพระเจ้ามีจริงพระเจ้าก็จะบันดาลให้ข้าพเจ้าเนี่ยศรัทธานับถือเองเขาบอกถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบันดาลได้จริงก็จะต้องบันดาลให้ข้าพเจ้าศรัทธาเริ่มใส่ไปเองคือไม่ต้องมาขับกัน

ก็ให้รอให้พระเจ้าบันดาลเพราะที่สุดพระเจ้าก็ไม่บันดาลให้พระนารายณ์เชื่อสักทีก็เลยคนไทยเราก็เลยไม่เป็นไม่เข้ารีดเพราะมีเหตุผลพระเจ้าเป็นดินฉลาดในการหาอุบายออกถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์บันดาลคนได้จริงก็ต้องบันดาลให้ข้าพระเจ้าเลื่อมใสเข้ารีดไปเองผลที่สุดก็ไม่เข้าเพราะไม่ได้บันดาลอะไรได้คือของเราดีอยู่แล้วนักเรียนนักศึกษาขอให้สนใจอย่างเดียววัฒนธรรมประเพณีปู่ย่าตายายที่สอนให้รู้จักเลี้ยงดูเคารพกันเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้เคารพมากกว่านี้ให้เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เชื่อคุณธรรมมากกว่านี้เราจะมีความสุขความเจริญมากกว่านี้แล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาตมายังบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรอวดเขาเลยคนทั่วโลกอยากมาดูคนไทยในประเพณีวัฒนธรรมในโทรทัศน์ของ BBC ของอังกฤษไปออกทีแรกก็ออกแต่ข่าวดีๆเมืองไทยมันไม่รู้ว่าเอายังไงมันมาถ่ายไอ้พัดพงไปได้พัทยาไปได้ไปเอาคนไทยสัมภาษณ์ที่ตอนที่มันไปเต้นในดิสโก้ในพับนะมันเขียนก้นตัวเองอะไรเวลคัมอะไรผู้หญิงไม่มีผ้านุ่งเลยก็เขียนก้นตัวเองก็เต้นมันก็ไปถ่ายโทรทัศน์ที่โน่นที่ไปสัมภาษณ์เมืองไทยเอาเด็กขายอะไรต่ออะไรยากจนขายลูกสาวอะไรต่ออะไรมีหากินทางนี้คนแก่สองคนตั้งใจจะมาฮอลิเดย์เมืองไทยบอกไม่มาเลยพอรู้เมืองไทยมีพวกนี้ไม่มาเลยโอ้โหคนไทยในเมืองโน้นบอกแทบจะเอาหัวแทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินเหมือนฉันอายเขาเหลือเกินฉันเป็นคนไทยแต่ก่อนใครๆก็ชมคนไทยดีไปตั้งแต่ไอ้ข่าวนี้ออกไปถึงโน้นคนอังกฤษเจอก็ถามเมืองไทยทำไมเป็นอย่างนี้เหรอผู้หญิงอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยทำไมผู้หญิงใจง่ายเหรออย่างเงี้ยบอกก็แทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินอายคนอังกฤษคนแก่เคยศรัทธาเมืองไทยอยากจะมาหาความสงบเมืองไทยก็รู้งี้ไม่มาเลยไอ้ที่มาทุกวันที่ฝรั่งมานี่พวกฝรั่งประเภทเลเบอร์มาเท่านั้นเลยผู้ดีเขาก็ไม่อยากมาพอมารู้งี้เขาไม่มาแต่เราก็นึกว่าฝรั่งคงจะนิยมคนไทยแต่ที่ไหนที่ฝรั่งมาฝรั่งเลเบอร์ฝรั่งทำงานหนักๆทั้งนั้นมาเที่ยวเพราะมันเบื่อสังคมคนไทยก็นึกว่าฝรั่งรวยตามฝรั่งไปดีกว่าพอกลับไปก็ไปทำงานหนักอีกนึกว่าจะได้ไปเป็นคุณนายไหนพวกนั้นมันก็มาได้มันคบสังคมกับเราได้ถ้าผู้ดีมันก็ไม่มาคบกับเราผู้ดีพอได้เห็นยินข่าวนี้ไม่อยากมาเมืองไทยเลยเขาอยากได้วัฒนธรรมประเพณีที่เคร่งครัดที่เห็นผู้หญิงมีระเบียบเรียบร้อยผู้ชายมีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราคนไทยเรารักษาวัฒนธรรมนี้ได้ไม่ต้องโฆษณาเลยทั่วโลกอยากมาดูความเคร่งประเพณีของคนไทยเพราะพวกเขาไม่มีของดีให้ดูแล้วผู้หญิงผู้ชายเขาไม่มีระเบียบวินัยให้ดูแล้วเขาอยากดูของแปลกๆดูของเก่าๆแต่นี่เราไม่รู้คนไทยก็พยายามพัฒนาให้ความเจริญให้คนอื่นเขาดูแต่ที่จริงของเขามีหมดแล้วมันเสื่อมไปแล้วอาตมาบอกว่านี่นะเมืองไทยนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมี2จุดเท่านั้นแหละคุณจะเข้าใจว่าเป็นทั้งประเทศมันมีแค่พัดพงกับพัทยาเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศไทยไม่รู้เรื่องหรอกงั้นเขาบอกเหรอเขาเข้าใจผิดต้นนึกทั้งประเทศเลยบอกเมืองไทยนะโทรทัศน์ไม่เหมือนเมืองนี้หรอกนะงั้นเขาไม่มีภาพโป๊ออกหรอกบอกหรือเขาก็สนใจหรือไม่มีหรือเขาก็อยากจะดูไอ้ของที่มันแปลกแต่เราก็จะไปเอาของเขามาตามเรื่อยแล้วบอกคนที่วัดสังฆทานนะนั่งสมาธิกันเป็นพันๆคนนะเขาก็ตื่นคนที่วัดนะนั่งสมาธิกันคนไทยยังรักสงบอยู่นะ
ขาก็เป็นของที่แปลกของเขาเหมือนกันเนี่ยแต่นี่มันเมืองไทยเราไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกแห่งมันก็เลยไม่เป็นจุดดึงดูดถ้าทำอย่างนี้ทั่วประเทศไทยนะอาตมาว่าใครๆก็อยากมาเมืองไทยความสงบนี่ใครอยากได้นะโยมนะไม่ใช่ว่าพวกคนชาติอื่นไม่ต้องการเพราะหัวใจคนของเขาเนาะมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันมีแต่ปัญหาหัวใจเขาถ้ารู้ว่าที่ไหนสงบเขาต้องไปหาแน่นอนเหมือนอย่างพวกที่พระฝรั่งมาบวชเนี่ยก็เขาสิ้นสุดแล้วถึงความไม่สงบเขาไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่สงบเขาเลยต้องมาบวชมาปฏิบัติเพราะเขาคนแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาสงบได้ความจริงความสงบเนี่ยใครๆก็ต้องการนะความสุขเนี่ยขอให้ได้จริงใครๆก็เอาแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยต้องใจสงบไม่ใช่ความสุขที่คิดโน่นคิดนี่ทีนี้คนเราไม่รู้ความสุขนั้นอยู่ที่ไหนก็จะดิ้นรนหาความสุขข้างนอกกันเรื่อยไปสมัยยังว่าโชคดีแล้วคนไทยที่มีความเจริญทางด้านจิตใจแล้วก็สิ่งอันนี้ถ้ามีไว้เท่าไหร่ก็คนไทยก็ยังมีความสุขมากเท่านั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่สอนให้เห็นความจริงสอนให้พิสูจน์ได้เพราะหลักศีลธรรมนี่เป็นหลักพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่คนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ถึงคนที่ไม่เข้าใจนั้นเพราะไม่เคยพิสูจน์เลยอย่างเหมือนสมาธิเนี่ยเขาบอกว่านั่งแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยนั่งเราก็เป็นได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามานั่งจริงๆเราก็เป็นไปได้อ๋อมันรู้ได้จริงๆสงบได้จริงๆผู้ได้เห็นได้นรกสวรรค์ที่ใจมีจริงๆแต่เมื่อก่อนทำไมไม่เชื่อทั้งที่มีนรกสวรรค์ในใจแต่พอเราไม่ได้เคยน้อมเข้าไปปฏิบัติที่ใจไม่เคยสงบไม่เคยรู้เรื่องตัวเองมากเท่านั้นเองคือไปรู้แต่ข้างนอกมากการที่เราต้องเคร่งวัฒนธรรมประเพณีของเราดีเท่าไรเราก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นเหมือนพ่อแม่เนี่ยเรายิ่งรักยิ่งเคารพพ่อแม่มากเท่าไรพ่อแม่ว่าเราเหมือนยาหอมเหมือนมีความสุขเหมือนว่ารักเราเตือนเราครูบาอาจารย์ว่าเราเท่าไรเรายิ่งรักครูบาอาจารย์มากเท่านั้นเพราะเขาห่วงใยเราเพราะเรามีความเคารพมันจึงน้อมใจไปแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะพ่อแม่เตือนเราก็เหมือนทำให้เราลำคาญทำให้เราลำบากใจไม่อิสระอะไรพอความเคารพไม่มีมันเกิดความไม่สบายใจเนี่ยเมื่อถูกพ่อแม่เตือนครูบาอาจารย์เตือนเราก็เหมือนว่ารังเกียจเราแต่ถ้าคนเรามีวัฒนธรรมประเพณีรู้ปัญหานี้รู้คนที่เตือนเราคือคนรักเราห่วงเราไม่มีใครดีเท่ากับครูบาอาจารย์เราไม่ใครมีใครดีเท่ากับพ่อแม่เราเพราะไม่มีใครห่วงเราเลยไอการเสี่ยมสอนในการตักเตือนกลายเป็นของดีไปเป็นของขวัญของเราไปแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นไอการตักเตือนของพ่อแม่การตักเตือนครูบาอาจารย์กลายเป็นย่ำจี้ช้ำชัยหน้าลำคาญไปซะแล้วไอนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้ของดีเมื่อสมัยก่อนก็กลัวนะโอ้ยจะเถียงพ่อเถียงแม่นะบาปนะตายมือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มไอ้เชื่ออย่างนี้ก็ทำให้เด็กว่าง่ายไอ้คำนี้ที่จริงเราก็นึกว่าคนโตมาขู่เราไอ้มือเท่าตีพ่อตีแม่มือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มเนี่ยสอนมาตั้งแต่อาตมาเกิดมาพอโตขึ้นมาเราก็คนสงสัยเขาหลอกเด็กสงสัยเขาหลอกเด็กเขาขู่เด็กแต่เรื่องคำพังเผยเนี่ยพูดกันแล้วพวกพระกรรมฐานพวกโยมเข้ามาเขานั่งเขาไปเห็นจริงๆไอ้คนที่ตีแม่นะเคยนั่งไปอยู่ที่ชุมพรนะผู้หญิงเด็กคนหนึ่งคนนี้ดุมากเป็นคนเพชรบุรีไปอยู่ชุมพรเขาดุ

พ่อดุแม่เขาเป็นคนโมโหร้ายพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่เพราะเลยพูดเรื่องน้ำอะไรมะนาวไม่มีน้ำอ่ะมะนาวเดินห้าน่ะพูดเสร็จแล้วเขาก็มานั่งสมาธิตอนนั้นตมาไปอยู่ที่ชุมพรเขาก็กลางคืนเขาก็มานั่งกันที่หน้าถ้ำพวกชาวบ้านเขาก็พวกเถ้าแก่สวนยางเขาสนใจเขาก็เป็นคนเสียสละเอารถไปรับพวกชาวบ้านมานั่งเสียสละขับรถไปรับมาเพราะอยากจะให้รู้ให้รู้เหมือนตัวเองรู้ไอ้ตัวเองเชื่อแล้วตอนนี้ชาวบ้านเชื่อก็ขับรถไปรับมาไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้มาไงเขาได้เขาชวนมามันเป็นคนด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่เคารพพ่อแม่พอมานั่งแล้วมันเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิมันร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงโอ้ยมันร้องหลับตาร้องอะร้องน้ำตาไหลมันก็ร้องเจ็บจริงเจ็บจริงร้องเสร็จแล้วพอออกมาสมาธิก็ถามเป็นไงบอกเขาเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองบอกมันมีปากยาวเนี่ยมาทิ่มในหัวใจเขาเลยบอกมันปากแบบลูกเข็มนะบอกไอ้ปากแหลมนั่นน่ะมาทิ่มในหัวใจเขาเจ็บมากเลยเขาจึงต้องร้องบอกมันเจ็บเจ็บใจจะขาดเลยว่างั้นเขาเห็นเลยว่ามันมีไอ้แบบมันเปรตน่ะเป็นปากแหลมแล้วไอ้ปากแหลมมันทิ่มฝังในหัวใจของเขาเจ็บมากเลยแล้วพอหลังเขาก็มานั่งเรื่อยนะพอนั่งไปเขากลายเป็นคนที่ไม่ด่าพ่อด่าแม่เป็นคนเคารพพ่อแม่เป็นคนไม่ว่าใครเลยเปลี่ยนนิสัยไปได้เขาเห็นว่ามันมีจริงๆเปรตเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยเป็นเปรตตัวเขาเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายไอ้มือเท่าใบตาลพวกอะไรเนี่ยพวกพอปฏิบัติกรรมฐานมันมีจริงๆไอ้เด็กที่ตีพ่อตีแม่ตายแล้วมือเท่าใบตาลมันเป็นเท่าใบตาลตั้งแต่ยังไม่ตายปากเท่าลูกเข็มมือเท่าแสดงว่าไอ้คนปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเห็นมาก่อนแต่เขาเอาเรื่องนั้นมาพูดมันกลายเป็นเรื่องเพิ่งเผยไปมึงจะตีพ่อตีแม่นะด่าพ่อด่าแม่ปากเท่าลูกเข็มมือเท่าใบตาลแต่เรื่องนี้ผู้มีญาณผู้มีฌานไปเห็นมาแล้วว่าพวกเปรตที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอเอามาเล่ามานั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนปู่ย่าตายายขู่เด็กให้กลัวหาว่าเรื่องเลวไหลแต่ความจริงสิ่งพื้นนี้เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากเท่าลูกเข็มตีมือตีมือเท่าใบตาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปรตแล้วมันมีจริงๆสภาพจิตใจที่คนตอนยังไม่ตายก็มีตายไปแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์เห็นพวกนี้มันเป็นปัจจตังที่เห็นเฉพาะตนถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นไอ้เด็กคนนั้นถ้าหากว่ามันไม่ปฏิบัตินะมันก็ด่าแม่ยันตายเพราะมันเป็นคนโทสะจริตมันก็ต้องด่าพ่อด่าแม่โอ้โหอมิตรไล่ขับฟันเลยแม่ต้องวิ่งออกจากบ้านพอมานั่งกรรมฐานจึงได้เห็นว่าคนเนรคุณพ่อแม่นี่เป็นเปรตแน่นอนเขาเห็นตัวเองเขาจึงได้เยอะถ้าใครมาบอกเขาไม่เชื่อยังโชคดีที่เขามานั่งสมาธิไอ้ที่เขาเขียนอะไรต่ออะไรไว้ตามฝาผนังเรื่องเปรตเรื่องนรกนรกมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นมาก่อนเขาเอาเรื่องจริงมาเขียนโยมมันกลายเป็นนิทานไปคนไทยเมื่อก่อนไม่มีการโกหกโกหกไม่เป็นแต่นอกก็เล่านิทานสนุกแต่ว่าถ้าเรื่องปฏิบัติเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องจริงหมดคนแต่ก่อนโกหกไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะโกหกเพื่ออะไรเพราะคนสมัยก่อนไม่ค่อยหลอกลวงไม่ค่อยลบโมโทสันเหมือนคนเดี๋ยวนี้ถูกต้มตุ๋นอะไรก็ไม่มีแต่มากก็จะเอาเรื่องจริงๆมาสอนลูกสอนหลานเรื่องที่เห็นด้วยตาตัวเองเห็นจากปู่ย่าตายายมาเนี่ยอาตมาไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนก็ไม่เชื่ออย่างที่เคยเล่าว่าไปเที่ยวทุรงอ่ะไปที่เขาบอกถ้ำอุจุนี่นะถ้ำอุจุที่เมืองกาญเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆน้ำนี่ก็แห้งได้ขึ้นได้แห้งได้เพราะงั้นเราบอกเคยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้น้ำแห้งได้ขึ้นได้ก็น้ำทะเลเท่านั้นเนี่ยไอ้เรามันก็ไม่ใช่เชื่อคนง่าย

วันสุดอาตมาไปเที่ยวทุดงเดินเข้าไปในป่าเดินหลงป่าไปก็เพื่อจะไปถ้ำอุจุให้ได้หลงไปวันก็คืนนึงเดินไปโอ้โหจะไปถึงนี่ลำบากอดข้าวในป่าเพราะมันหลงก็พยายามจะไปให้ถึงถ้ำอุจุสมัยก่อนมันไม่มีทางรถนะมีแต่ช้างเสือช้างสมัยก่อนมันไปป่าพอไปถึงตรงถ้ำอุจุไปอยู่ที่ศาลาก็ทำศาลาไว้แล้วก็สำหรับพวกกะเหรี่ยงจะขึ้นไปไหว้พระไม่มีบ้านคนห่างบ้านคนเยอะไปตรงห้วยเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำธรรมะก็โขน้ำไม่มีจะเอาน้ำขึ้นไปบนภูเขาก็คุยน้ำขึ้นคุยน้ำแล้วก็ใส่กระติกไปฉันข้างบนถ้ำไปนอนพักมโนน้ำไม่มีหรอกน้ำในห้วยเนี่ยแห้งเดินไม่ถูกเลยต้องคุยในนั้นจึงจะมีน้ำคุยในก้นห้วยเสร็จแล้วก็พอขึ้นไปนอนบนถ้ำประมาณสักชั่วโมงไปเที่ยวถ้ำก็เรียบแล้วก็พักนอนก่อนเห็นถ้ำมันเย็นดีพอตื่นขึ้นมาก็ลงมาข้างล่างพอลงมาน้ำไหลเต็มห้วยเลยน้ำใสสะอาดเดือนเมษาเดือนมีนาเนี่ยไม่มีฝนตกหรอกน้ำเต็มห้วยเลยลาขากลับต้องเดินข้ามห้วยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยขุดน้ำไม่มีพอขากลับน้ำไหลเต็มห้วยเลยเขาแสดงให้ดูได้นะพวกเทพารักษ์เนี่ยเราถ้าเราใครมาเล่าเราก็ไม่เชื่อเราไปเห็นเองจริงเชียวว่าสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันเป็นของอัศจรรย์ได้แต่ของพวกนี้จะอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะไม่อยู่กับสิ่งที่เจริญพวกเทพารักษ์ในถึงว่าที่ไหนเยือกเย็นที่ไหนมีป่ามีถ้ำที่นั่นจะมีเทวดามีอะไรอยู่มากเพราะธรรมชาติมันสิ่งทำให้เกิดสิ่งพวกนี้อยู่ได้แต่ที่ถ้าทำเป็นวัตถุเจริญแล้วทุกวันนี้ทำไมคนเราจึงไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าวัตถุมันเจริญมากขึ้นพวกเทวดาทั้งหลายก็หนีร่นไปหมดจะไม่อยู่กับสิ่งวัตถุเจริญดังนั้นพระสมัยก่อนถึงต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำปลูกป่าอยู่อะไรเงี้ยนี่เราไปเห็นอ๋อเทวดามีอยู่ได้กับธรรมชาติบันดาลให้เป็นธรรมชาติคือมันได้ให้น้ำไหลเต็มห้วยเราต้องเดินข้ามห้วยขึ้นไปไม่มีน้ำลงมาน้ำเต็มเขาแสดงให้เราดูเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่เราไม่ไปเห็นด้วยตาเราก็ไม่เชื่อสิว่าธรรมชาติมันเป็นไปได้เขาบันดาลได้แต่คนเราจะไปค้นหากันพบหรือไม่เท่านั้นเองของบางอย่างก็เป็นไปได้ดังนั้นปุญญาตยายเมื่อก่อนเขาเจอยิ่งกว่าเราเขาเจอความจริงยิ่งกว่าเราเขาเจอจากสิ่งที่ไม่เห็นตัวถึงวิญญาณกันได้เข้าถึงวิญญาณกันได้เพราะอะไรเพราะเขาวิญญาณของเขาละเอียดเขาก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดได้คนสมัยนี้วิญญาณมันหยาบก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดไม่ได้จะไปพิสูจน์เทวดาวิญญาณละเอียดได้ไงจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้ไงเพราะตัวเองมันวิญญาณหยาบวิญญาณมันติดอยู่กับวัตถุเจริญหมดก็ไม่สามารถจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้คนสมัยก่อนเขาวิญญาณละเอียดใช่ไหมเขาก็สัมผัสกับวิญญาณละเอียดทันทีก็เป็นเรื่องจริงอย่างนี้ทำไมพวกสมาธิจึงเชื่อก็พวกสมาธิเขานั่งเจนวิญญาณละเอียดจึงเขาไม่ฟุ้งซ่านอะไรเขาก็ไปสัมผัสกับวิญญาณได้เขาก็เชื่อว่ามันมีจริงเทวดามีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะใจเขาละเอียดไอ้ที่เราไม่เชื่อเพราะใจเราหยาบใช่ไหมเรามันไม่เชื่อมันคัดค้านอยู่มันไม่เห็นจริงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกใจความเชื่อหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งทำความเห็นหลายๆอย่างที่ทำให้เราเชื่อถ้าเราไม่เห็นเราก็เชื่อไม่ได้สิ่งพวกนี้เพราะของเขาเล่าว่าเพราะเรายังไม่เห็นเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นก็เล่าเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นเราจะเชื่อได้ไงพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อของที่ไม่เห็นอีกถ้าเชื่อกลายเป็นคนงมงายพอเราไปเห็นจริงใช่แล้วแต่ก่อนเราไม่เชื่อพอเราเห็นเราก็ยอมรับว่าจริงคือเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้
ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าเชื่อไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันต้องเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ของหลักวิทยาศาสตร์อย่างพุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้พุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกพุทธเจ้านั่งสมาธิทำจุดศูนย์กลางกายได้เท่าเข้าถึงพระนิพพานได้คือจุดนั้นจะเมตตาคนทั้งโลกเลยจะเมตตาคนทั้งโลกจะมีความสุขที่สุดคือเข้าจุดศูนย์กลางเขาเรียกว่านิวเคลียร์นิวเคลียร์แปลว่าจุดศูนย์กลางพุทธเจ้าเข้าถึงนิวเคลียร์ก่อนที่สุดในโลกตัวที่สุดตอนหลังนี่ไอน์สไตน์เนี่ยมาค้นนิวเคลียร์พบมาแร่ธาตุต่างๆสสารต่างๆเนี่ยเอามารวมเป็นจุดนิดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางได้จะมีพลังมหาศาลจะมีพลังที่จะไปทำดินน้ำไฟลมพลังที่จะรักษาโลกได้พลังนิวเคลียร์เนี่ยถ้าใครทำได้ค้นหาได้จะมีพลังมากที่สุดในโลกไอสไตน์มันคิดทางโลกได้ค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกแต่ตอนหลังเขาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไอสไตน์ยอมรับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆค้นหาธรรมชาติได้ก่อนคนอื่นพุทธเจ้าสามารถค้นสสารต่างๆได้ก่อนคนอื่นรู้เซลล์ในร่างกายหมดเลยรู้เซลล์ในร่างกายทุกสัดส่วนต้องมีเซลล์ในร่างกายนี่มีอะไรตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเยื่อม้ามพังผืดตับไตไส้พุงพุทธเจ้าค้นเซลล์ในร่างกายได้ก่อนไอสไตน์ต้องหลายพันปีแล้วก็ค้นนิวเคลียร์ได้คือจุดศูนย์กลางมีพลังมากพุทธเจ้าจึงมีพลังมากเพราะท่านค้นได้ก่อนคนอื่นตอนหลังไอน์สไตน์มาค้นพบจึงรู้ว่าพุทธเจ้ามาก่อนแล้วพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เพิ่งจะค้นพบจึงได้ยอมรับยอมรับพุทธเจ้าแต่นิวเคลียร์ของพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะอันเมตตามหาศาลที่ใครนำไปใช้แล้วโลกจะสงบสุขไม่ลบลาฆ่าฟันกันแต่นิวเคลียร์ของไอน์สไตน์นั่นคือเป็นพลังของทิฏฐิที่ทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนเห็นผิดทำให้คนหลงตัวเองทำให้ต้องลบลาฆ่าฟันกันตายกันเพราะคนทางโลกจึงนำไปผิดทีนี้คนใจมันแย่ลงโมโหโทโสง่ายฆ่ากันง่ายเกลียดกันง่ายโกรธกันง่ายเหลือเกินเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจไหมฮะเข้าใจเราไปทำได้ไหมได้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เดียวต้องเอา 100% หนึ่งไม่ใช่ไปนั่งเสียงขู่ต่อนะของดีไม่เอาเนาะเอาไปที่เป็นผู้หญิงดีนะดีที่สุดผู้หญิงเนี่ยเหมือนดอกไม้ใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเหมือนดอกไม้ดอกไม้ก็มี4ประเภทประเภทหนึ่งหอมดอกหอมแล้วก็สวยด้วยดอกไม้ประเภทหนึ่งหอมและสวยด้วยดอกไม้ประเภทที่หนึ่ง number one หอมและสวยด้วยจะหายากใช่ไหมจะหายากแล้วดอกไม้ประเภทที่สองไม่สวยแต่หอม number two ไม่สวยแต่หอมใช่ไหมก็หายากแต่ก็พอหาได้แต่ก็ไม่ใช่หาง่ายนะคนไม่สวยแต่นิสัยดีหน้าตาไม่สวยแต่นิสัยดีก็หายากสวยนิสัยดีด้วยหาได้ไหมสวยด้วยนิสัยดีด้วยหายากนะแล้วก็ไม่สวยแต่นิสัยดีดอกไม้ไม่หอมแต่ว่าดอกไม้หอมแต่ไม่สวยแล้วก็ดอกไม้ประเภทหนึ่งสวยแต่ไม่หอม number three
ไม่สวยแต่สวยแต่ไม่หอมสวยไม่หอมอะแล้วไม้ประเภทหนึ่งสวยแต่เหม็นมีไหมสวยแล้วก็เหม็นด้วยไม่คนสวยนิสัยไม่ดีสวยแต่นิสัยไม่ดีจริตเจียดจ้านไม่ดีเป็นคนนิสัยไม่ดีเลยก็สวยดอกไม้สวยแต่ไม่หอมสวยแล้วเหม็นเนี่ยเขาเรียกคนสวยนิสัยไม่ดีดอกไม้ที่สวยแล้วเหม็นแต่นี่อีกประเภทหนึ่งไม่สวยแล้วก็เหม็นด้วยอุตภิษเนี่ยเห็นไหมไม่สวยแล้วเหม็นด้วยไม่สวยแต่นิสัยไม่ดีอีกโหคนนี้ขายไม่ออกเลยดอกไม้ประเภทนี้มีแต่พวกโยนทิ้งเท่านั้นเองใช่ไหมผู้หญิงประเภทที่ว่าตัวเองไม่สวยและนิสัยหยาบคายด้วยพูดจาหยาบคายนิสัยประพฤติตัวไม่ดีด้วยเพราะไม่สวยแต่นิสัยไม่ดีไอ้นี่ดอกไม้ที่ไม่มีใครต้องการเลยผู้หญิงอยู่ในลักษณะนี้ทั้งหมดตัวแรกแต่ใครจะอยู่ในประเภทดอกไม้ชนิดไหนเห็นไหมผู้หญิงที่โชคดีคือสวยแล้วก็นิสัยดีด้วยนั้นคือคนมันคนนั้นมีบุญมาเกิดบารมีเก่ามาแล้วบางคนไม่สวยนิสัยดีนั่นก็คนมีบุญไอ้คนที่สวยแต่นี่สวยแล้วเหม็นไอ้คนคือว่าดอกไม้สวยแต่ไม่หอมอันนั้นก็มีบุญแต่มันบุญไม่สมบูรณ์ดีบ้างชั่วบ้างทำบุญไม่เต็มแล้วไอ้สวยแล้วก็เหม็นอย่างนี้เรียกว่าทำบุญแบบประเภทดีมึงดีครึ่งชั่วครึ่งหนึ่งก็ยังดีไอ้อย่างที่ไม่สวยแล้วก็เหม็นทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำดีอะไรเลยแต่สิ่งพวกนี้ถ้าบุคคลเราดอกไม้นี่พัฒนาไม่ได้แต่ว่าคนเราพัฒนาได้คนสวยรู้ตัวว่านิสัยไม่ดีก็พัฒนาให้ดีได้คนไม่สวยนิสัยไม่ดีก็พัฒนาให้ดีได้แต่ถ้ารู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวก็ต้องไปตามจริตตัวเองแก้ไม่ได้ดอกไม้ของคนแต่สามารถจะแก้ได้ที่นิสัยที่ธรรมะธรรมะก็สามารถแก้นิสัยดอกไม้ของคนได้ทุกคนใครไม่อยากเป็นดอกไม้ประเภทที่3ที่4ใช่ไหมอยากเป็นดอกไม้ประเภทที่1ใช่ไหมใช่ต้องทำบุญต้องสวดมนต์นั่งสมาธิต้องไม่ขี้โกรธจึงจะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพราะศีลธรรมเป็นของหอมทวนลมคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนใครก็รู้ไม่ต้องไม่หอมไปตามลมหอมทวนลมแต่ดอกไม้นี่หอมตามลมถ้าทวนลมหอมไปไม่ขึ้นสวยๆอย่างไรหอมยังไงก็หอมไม่ขึ้นทวนลมแต่คนเรานี่คนดีนี่หอมทวนลมอยู่ไกลแสงไกลคนก็รู้จักคงไม่มีใครอยากเป็นประเภทอุตรพิษมั้งใครอยากเป็นไหมให้เป็นให้เป็นก็ต้องทำใจให้ดีต้องหัดสวดมนต์ภาวนาจะได้ไม่เป็นอุตรพิษจะได้เป็นดอกไม้ประเภทที่หนึ่งทั้งสวยทั้งหอมนั่นแหละโลกก็ต้องการ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: แก่นคำจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอเผลอเพลินเพลินโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้หลักปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตบุญโญ

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

8กัตถหารสูตรว่าด้วยคนหาฟืนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นมานพหลายคนซึ่งเป็นศิษย์ของพราหมณ์พารัตวาชโคตคนหนึ่งเป็นคนหาฟืนพากันเข้าไปยังราวป่านั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่านั้นจึงเข้าไปหาพราหมณ์พารัตวาชโคตถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพราหมณ์พารัตวาชโคตดังนี้ว่าขอท่านพึงทราบพระสมณะโคดมประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่าลำดับนั้นพราหมณ์พารัตวาชโคตพร้อมด้วยมานพเหล่านั้นเข้าไปยังราวป่านั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเช่นนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่าภิกษุท่านเข้าไปสู่ป่าที่ว่างเปล่าปราศจากคนในป่าหนาทึบหน้าหวาดเสียวนักมีคลายไม่ไหวหวั่นมีประโยชน์อันงามเพ่งพินิจอย่างดีหนอท่านเป็นมุนีอาศัยป่าอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวซึ่งไม่มีเสียงขับร้องและเสียงบรรเลงการที่ท่านมีใจยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนี้ปรากฏเป็นข้อน่าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาไตรทิพย์อันยอดเยี่ยมจึงอยากเป็นสหายกับท้าวมหาพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลกเหตุไรท่านจึงชอบใจป่าที่ปราศจากคนท่านทำความเพียรอยู่ที่นี้เพื่อจะบังเกิดเป็นพรหมหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความมุ่งหวังหรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์หลายชนิดซึ่งมีอยู่ประจำทุกเมื่อนานาประการหรือตัณหาอันเป็นเหตุให้กระชับแน่นทั้งปวงนั้นซึ่งมีความไม่รู้เป็นมูลราก

ก่อให้เกิดต่อๆไปเราทำให้สิ้นสุดพร้อมทั้งรากแล้วเรานั้นจึงไม่มีความมุ่งหวังไม่มีตัณหาอาศัยไม่มีตัณหาเข้ามาใกล้มีปกติเห็นหมดจดในธรรมทั้งปวงบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมประเสริฐสุดแล้วเราจึงควรแก่ความเป็นพรหมแกล้วกล้าเพ่งพินิจอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภารัทวาชโคตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า

ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกัตถหารสูตรที่8จบ

9มาตุโปสกะสูตรว่าด้วยมาตุโปสกะพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นมาตุโปสกะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์แสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชอบยิ่งนักพราหมณ์ท่านทำดังนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแท้ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาผู้นั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบธรรมเพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาและบิดาเช่นนี้บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นขณะที่ยังอยู่ในโลกครั้นจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาตุโปสกะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมาตุโปสกะสูตรที่9จบ

10ภิกขกะสูตรว่าด้วยภิกขกะพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกขกะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนขอพระองค์ก็เป็นผู้ขอในเรื่องนี้เราจะมีอะไรแตกต่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลขอคนเหล่าอื่นอยู่ย่อมไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเพียงใดผู้สมาทานธรรมผิดก็ไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเพียงนั้นผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการพิจารณาผู้นั้นแลจัดว่าเป็นภิกษุเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกขกะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตภิกขกะสูตรที่10จบ

ครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับมาจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสังฆราวะพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีเขามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำข้าพระองค์ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาสังฆราวะพราหมณ์ถึงที่อยู่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปหาสังฆราวะพราหมณ์ถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นสังฆราวะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามสังฆราวะพราหมณ์ว่าพราหมณ์เขาพูดกันว่าท่านได้ชื่อว่าถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำท่านถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำจริงหรือสังฆราวะพราหมณ์กราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำเถอการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำเล่าสังฆราวะพราหมณ์ทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทำเวลากลางวันข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นด้วยการอาบน้ำเวลาเย็นบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทำเวลากลางคืนข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นด้วยการอาบน้ำเวลาเช้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำเถอการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุคคลผู้ถึงเวททั้งหลายนั่นแลอาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายมีท่าคือศีลไม่ขุ่นมัวอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมข้ามถึงฝั่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังฆราวะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสังฆราวะสูตรที่11

11สังขารวะสูตรว่าด้วยสังขารวะพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสังขารวะพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีมีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำ

12โคมะทุสสูตรว่าด้วยชาวโคมะทุสนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิคมของเจ้าสักยะชื่อโคมะทุสะแคว้นสักกะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังโคมะทุสนิคมสมัยนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสนิคมประชุมกันอยู่ในสภาด้วยกรณียกิจบางอย่างและฝนก็กำลังตกประปรายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภานั้นพวกพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสนิคมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวดังนี้ว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโล้นและคนพวกไหนรู้จักธรรมของสภาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสนิคมด้วยพระคาถาว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเพราะพวกสัตบุรุษละราคะโทสะและโมหะได้แล้วจึงกล่าวธรรมอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสนิคมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นพวกข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโคมทุสสะสูตรที่12จบอุปาสกวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กสิภารัตวาชสูตร 2. อุทยสูตร 3. เทวหิตสูตร 4. มหาสาระสูตร 5. มานัทัตถสูตร 6. ปัญจนิกสูตร 7. นวกัมมิกสูตร 8. กัตถหาระสูตร 9.มาตุโปสกะสูตร 10. ภิกขกะสูตร 11. สังคารวะสูตร 12. โคมทุสสะสูตรพราหมณสังยุตจบบริบูรณ์

8วังคีสะสังยุตต์ 1. นิขันธสูตรว่าด้วยผู้ออกบวชข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่อาคาลวะเจดีเขตเมืองอารวีกับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปชาสมัยนั้นท่านพระวังคีสะยังเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานถูกใช้ให้เฝ้าวิหารครั้งนั้นสตรีจำนวนมากพากันประดับประดาร่างกายอย่างสวยงามเข้าไปยังอารามเที่ยวดูที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายในขณะนั้นท่านพระวังคีสะเกิดความไม่ยินดีเพราะได้เห็นสตรีเหล่านั้นความกำหนัดรบกวนจิตลำดับนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าไม่ใช่ลาภของเราเลยไม่ใช่ลาภของเราเลยเราได้ชั่วหนอเราไม่ได้ดีหนอที่เราเกิดความไม่ยินดีความกำหนัดรบกวนจิตเหตุที่จะให้คนอื่นช่วยบรรเทาความไม่ยินดีทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเราจะได้จากที่ไหนทางที่ดีเราพึงบรรเทาความไม่ยินดีทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะบรรเทาความไม่ยินดีแล้วทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าความตรึกกับความขนองอย่างเลวทรามเหล่านี้กำลังเข้าครอบงำเราผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบุตรของคนสูงศักดิ์ได้ศึกษาวิชายิงธนูคราวละมากๆอย่างเชี่ยวชาญยิงลูกธนูพันลูกไปรอบๆตัวถึงแม้หญิงจะมามากกว่าลูกธนูจำนวนนั้นก็จะเบียดเบียนเราผู้ตั้งมั่นในธรรมของตนไม่ได้เพราะว่าเราได้สดับทางเป็นที่ให้ถึงนิพพานนี้เบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันดวงอาทิตย์ใจของเรายินดีแล้วในทางนั้นแน่นอนมารผู้มีบาปถ้าท่านยังเข้ามาหาเราผู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราก็จะทำให้ท่านมองไม่เห็นทางของเรานิขันตสูตรที่หนึ่งจบ

2. อารติสูตรว่าด้วยความไม่ยินดีสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่อัคคาระวะเจดีเขตเมืองอารวีกับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปชาสมัยนั้นท่านพระนิโครธกัปปะกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังวิหารแล้วออกมาในเวลาเย็นบ้างในเวลาภิกขาจารย์ในวันรุ่งขึ้นบ้างสมัยนั้นท่านพระวังคีสะเกิดความไม่ยินดีความกำหนัดรบกวนจิตลำดับนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าไม่ใช่ลาภของเราเลยไม่ใช่ลาภของเราเลยเราได้ชั่วหนอเราไม่ได้ดีหนอที่เราเกิดความไม่ยินดีความกำหนัดรบกวนจิตเหตุที่ใจคนอื่นช่วยบรรเทาความไม่ยินดีทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเราจะได้จากที่ไหนทางที่ดีเราพึงบรรเทาความไม่ยินดีทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะบรรเทาความไม่ยินดีแล้วทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดละความยินดีความไม่ยินดีและความตรึกเกี่ยวกับบ้านเรือนได้ทั้งหมดหมดตัณหาไม่มีกิเลสไม่พึงก่อตัณหาดุจป่าในที่ไหนๆผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ทั้งที่อาศัยแผ่นดินอยู่ในอากาศอันนับเนื่องในภพสามล้วนไม่เที่ยงคร่ำคร่าไปทั้งนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมีตนหลุดพ้นเที่ยวไปเหล่าปุถุชนที่มีจิตหมกมุ่นในอุปธิทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกำจัดความพอใจในกามคุณห้านี้ผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามคุณห้านี้บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นมุนีถ้ามิจฉาวิตกที่อิงอาศัยทิฏฐิ60ประการซึ่งเป็นธรรมที่ไม่ตั้งมั่นในการไหนๆผู้ใดไม่พึงเป็นไปในอำนาจกิเลสด้วยอำนาจมิจฉาวิตกเหล่านั้นทั้งไม่ชอบกล่าวคำหยาบคายผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีจิตมั่นคงมานานไม่ลวงโลกมีปัญญาเครื่องบริหารหมดความทะเยอทะยานเป็นมุนีได้บรรลุสันติบทดับกิเลสแล้วรอเวลาอยู่อรติสูตรที่สองจบ

3. เปสลาติมัญญนาสูตรว่าด้วยการนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่อาคารวะเจดีเขตเมืองอโลวีกับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปชาสมัยนั้นท่านพระวังคีสะนึกดูหมิ่นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่าอื่นเพราะปฏิภาณของตนครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าไม่ใช่ลาภของเราเลยไม่ใช่ลาภของเราเลยเราได้ชั่วหนอเราไม่ได้ดีหนอที่เราดูหมิ่นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่าอื่นเพราะปฏิภาณของตนครั้งนั้นท่านพระวังคีสะให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมท่านจงละความเย่อหยิ่งและจงละทาง

แห่งความเย่อหยิ่งให้หมดเพราะผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในทางแห่งความเย่อหยิ่งจะต้องเดือดร้อนเป็นเวลานานหมู่สัตว์ที่ยังลบหลู่คุณท่านถูกความเย่อหยิ่งกำจัดแล้วย่อมตกนรกเหล่าปุถุชนที่ถูกความเย่อหยิ่งกำจัดแล้วเกิดในนรกย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแล้วชนะกิเลสได้ด้วยมรรคไม่เศร้าโศกเลยยังกลับได้เกียรติคุณและความสุขบัณฑิตทั้งหลายเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติชอบเช่นนั้นว่าเป็นผู้เห็นธรรมเพราะเหตุนั้นภิกษุในพระศาสนานี้ไม่ควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจ5อย่างควรมีแต่ความเพียรชอบละนิวรณ์ได้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งละความเย่อหยิ่งได้หมดสงบระงับแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาเปชลาติมัญญนาสูตรที่3จบ

4. อานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีมีท่านพระวังคีสะเป็นปัจฉาสมณะสมัยนั้นท่านพระวังคีสะเกิดความไม่ยินดีความกำหนัดรบกวนจิตครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมกระผมถูกกามราคะแผดเผาจิตของกระผมเร่าร้อนดังกระผมจะขอโอกาสขอท่านโปรดอนุเคราะห์ช่วยบอกเหตุที่ดับราคะให้ด้วยท่านพระอานนท์กล่าวว่าจิตของท่านเร่าร้อนเพราะความสำคัญผิดท่านจงละทิ้งนิมิตว่างามซึ่งประกอบด้วยราคะท่านจงดูสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรผันโดยความเป็นทุกข์และอย่าดูโดยความเป็นอัตตาจงดับราคะแรงกล้าอย่าถูกราคะเผาผลาญบ่อยๆเลยท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียวให้ตั้งมั่นดีด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่งามจงอบรมกายคตาสติและจงเป็นผู้เบื่อหน่ายให้มากท่านจงอบรมความไม่มีนิมิตและจงถอนมานานุสัยจากนั้นท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปเพราะละมานะได้อานันทสูตรที่4จบ

5สุภาษิตะสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิตเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนวาจาประกอบด้วยองค์สี่อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียวไม่กล่าววาจาทุพภาษิต 2. กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 3. กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รัก 4. กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาหล่อแหละภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุดบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม

เป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริงไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่สี่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุดบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริงไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่สี่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุดบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริงไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่สี่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้น

คนพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นทำให้ตนเดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนชนอื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชอบไม่พึงพูดหยาบคายต่อชนเหล่าอื่นพึงพูดแต่วาจาอันเป็นที่รักคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายธรรมนี้เป็นของเก่าสัตว์ปุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสัตว์ทั้งที่เป็นอัตและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันเกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นแลสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายสุภาษิตสูตรที่ 5 จบ

6. สารีบุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรนี้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะหน้าเถิดลำดับนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่ท่านพระสารีบุตรอยู่ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพเจ้าท่านพระสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวกับท่านพระวังคีสะว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดท่านวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะหน้าว่าท่านพระสารีบุตรเป็นนักปราชญ์มีปัญญาลึกซึ้งฉลาดในทางและมิใช่ทางมีปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงโดยย่อก็ได้โดยพิสดารก็ได้เสียงที่เปล่งออกไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกาปฏิภาณก็ปรากฏเมื่อท่านแสดงธรรมนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอันไพเราะก็มีจิตร่าเริงเบิกบานด้วยเสียงที่น่ายินดีน่าฟังไพเราะจับใจจึงตั้งใจฟังสารีปุตตสูตรที่6จบ

7ปวารณาสูตรว่าด้วยการปวารณาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ณบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในที่กลางแจ้งเพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถ15ค่ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งสงบเงียบจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอปวารณาต่อเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติเตียนกรรมอะไรอะไรอันเป็นไปทางกายหรือทาง

วาจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรลุกขึ้นจากอาสนะโฮมผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นไปทางพระกายหรือทางพระวาจาของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เลยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงทำทางที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดทรงบอกทางที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้ทรงรู้ทางทรงรู้แจ้งทางทรงฉลาดในทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้เดินตามทางบัดนี้ข้าพระองค์ขอประวรณาต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ได้เลยเธอเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสสารีบุตรโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิยังจักอันพระราชบิดาทรงให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบแท้จริงท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ500รูปเหล่านี้บ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราไม่ติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ500รูปแม้เหล่านี้เพราะบรรดาภิกษุ500รูปเหล่านี้ภิกษุ60รูปเป็นผู้ได้วิชา3อีก60รูปได้อภิญญา6อีก60รูปได้อุปโตภาคาวิมุตส่วนที่เหลือเป็นผู้ได้ปัญญาวิมุตติครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะโฮมผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระภาคว่าในวัน15ค่ำซึ่งเป็นวันวิสุทธิปวารณาวันนี้มีภิกษุ500รูปมาประชุมกันล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกคือสังโยชน์ได้ขาดไม่มีทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติแล้วเป็นผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐพระเจ้าจักรพรรดิมีหมู่อำมาตย์แวดล้อมเสด็จประพาสแผ่นดินอันไพศาลมีมหาสมุทรสาครเป็นขอบเขตนี้ฉันใดสาวกทั้งหลายมีวิชาสามละมัจจุได้แล้วพากันแวดล้อมพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะสงครามทรงนำหมู่เป็นผู้ยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นสาวกทั้งปวงล้วนเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคในสาวกนี้ไม่มีความว่างเปล่าจากคุณธรรมเลยข้าพระองค์พึงถวายอภิวาทพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งดวงอาทิตย์ซึ่งทรงทำลายลูกศรคือตัณหาได้แล้วปวารณาสูตรที่7

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอรู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญ

0: ได้ทำผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชน
1: มีการเจริญพุทธมนต์เราก็มาทำวัดค่ำหรือทำวัดเย็นมันไม่เย็นแล้วล่ะมันค่ำแล้วล่ะทำวัดค่ำเนี่ยก่อนหลังจากทำวัดแล้วก็แผ่เมตตาพิจิตเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มีการเจริญพุทธมนต์น้อมถวายบูชาคุณหลวงปู่คำแปงของเราที่หลวงปู่ได้มีอายุวัฒนะมงคลครบรอบอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ในนามของคณะสงฆ์ในนามของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปรียบเสมือนดังพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานมาแสดงออกถึงความระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ที่มีเมตตาแด่พวกเราพวกเราก็จะได้มาพร้อมใจกันแสดงออกถึงความตอบแทนกตัญญูกตเวทีบูชาคุณหลวงปู่คำแปลงของเรา ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ตอนนี้ไปขอให้เราทุกท่านเราทุกคนพึงตั้งใจกราบพระบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้พร้อมกราบกราบกราบกราบบุรพาจารย์อีก3ครั้งกราบกราบกราบกราบประธานสงฆ์เนี่ยประธานสงฆ์ก่อนขอขาดกระปูครับกราบกราบกราบ

อันตะมยังหันดดานิมยันตังภะคะวันตังวาจายะอภิกายตุงปุพพานมกรัน

ราบราชนาพระปริตเจ้าโยมว่า

าสหลวงปู่คำแปงและหลวงปู่โสพลครับผมลำดับนี้ต่อไปพวกเราในนามของคณะศิษยานุศิษย์จะเป็นพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานของหลวงปู่คำแปงที่หลวงปู่คำแปงได้มีอายุวัฒนมงคลครบรอบนะอีกปีหนึ่งคือปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบอีวระหนึ่งพวกเราทุกท่านทุกคนในนามของพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานขอแสดงออกด้วยความกตัญญูกตเวทีเพื่อบูชาคุณนะด้วยประคาคุณหลวงปู่คำแปงในครั้งนี้จึงจะได้อัญเชิญบทเจริญพุทธมนต์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนมาสาธยายถวายน่าเป็นการบูชาคุณแด่หลวงปู่ให้มีทรงธาตุทรงขันธ์ที่แข็งแรงแล้วก็จะร่วมกันสวดธาตุขออัญเชิญบทสวดธาตุของท่านบุรีธรรมตโรนามาสวดเพื่อน้อมถวายเป็นทิพโอสถถ้าธาตุใดๆก็ตามของหลวงปู่ที่อ่อนแรงลงหรือไม่สมบูรณ์การบทสวดธาตุนั้นของพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานทุกท่านทุกคนน้อมด้วยกายวาจาใจจะขอน้อมตรวจบทเจริญพุทธมนต์และบทสวดธาตุถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่คำแปงของเราเนื่องในวันครบรอบอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้เมื่อสวดแล้วขอน้อมถวายเป็นทิพโอสถเป็นโอสถทิพนาบำรุงธาตุบำรุงขันให้หลวงปู่มีธาตุแข็งแรงเมื่อธาตุแข็งแรงขันก็แข็งแรงเมื่อธาตุและขันแข็งแรงหลวงปู่จะได้แข็งแรงและเป็นลมโพลมใจของเราไปชั่วกาลนานเท่านานณบัดนี้ขอโอกาสครับผมอันธรรมยังบุตตัสสะภะคะวะโตบุพพานะ

ตธรรมจักขังปวัตติตังความปฏิวัติอย่างสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะพระมุน

อนนี้ไปจะได้อัญเชิญบทสวดธาตุของท่านบุรีธรรมตโรก็ขอกราบอนุญาตแด่ท่านบุรีธรรมตโรขอจะอัญเชิญบทสวดธาตุของท่านพ่อเพื่อมาสวดถวายบูชาคุณแด่ลุงปู่คำแปงของเราในครั้งนี้เพื่อจะได้ธาตุใดๆของลุงปู่ที่บกพร่องการบทสวดธาตุประกอบด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดถวายหลวงปู่คำแปงด้วยให้หลวงปู่คำแปงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นทิพโอสถเป็นโอสถทิพบำรุงธาตุบำรุงขันของหลวงปู่บำรุงธาตุบำรุงขันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บำรุงธาตุบำรุงขันของหมู่เพื่อนพระภิกษุบำรุงธาตุบำรุงขันแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในฐานที่นี้ให้มีธาตุแข็งแรงเพื่อจะได้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเป็นอยู่ตลอดไปชั่วกาลนานเท่านานขอน้อมถวายบทสวดธาตุถวายหลวงปู่เป็นทิพโอสถณบัดนี้

ังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโยปฏิปันโน

นโยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสา

ทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโวโยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสา

0: สาธุโยม
1: วางไว้หน้าตักเลยปู่ครับวางไว้หน้าตักเลยครับฮะครับครับขอโอกาสนะครับปู่

0: ร้อยปีเป็นที่ตั้ง
1: การสวดธาตุนะครับการเจริญพุทธมนต์เจ็ดตำนานและสวดธรรมจักรแล้วก็สวดธาตุแล้วสวดธาตุทั้งหกมีนาอาวาโยธาตุคือธาตุลมเตโชธาตุคือธาตุไฟอาโปธาตุคือธาตุน้ำปาทวีธาตุคือธาตุดินอากาศธาตุคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปออกซิเจนนะแล้วก็วิญญาณธาตุแล้วก็พอสวดธาตุเสร็จแล้วก็มาสวดชัยพอสวดชัยเสร็จเรียบร้อยเราก็มาบังสกุลนะถวายองค์หลวงปู่ให้หลวงปู่เกิดใหม่การสวดธาตุครั้งนี้ในนามของพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานทุกท่านทุกคนพร้อมใจกันสวดเพื่อน้อมถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่คำแปงที่มามีอายุวัฒนมงคลครบ87ปีได้เวียนมาประจบครบอีกวาระหนึ่งพวกเราทุกท่านเราทุกรูปทุกนามญาติโยมทุกท่านทุกคนขอถวายการสวดเจริญพุทธมนต์และสวดธาตุสวดชัยและบังคุณครั้งนี้ถวายเป็นทิพโอสถเป็นโอสถทิพเพื่อบำรุงธาตุบำรุงขันของหลวงปู่นั้นให้เป็นมิ่งเป็นฝันเป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานไปชั่วกาลนานเท่านานขอน้อมถวายครับผม
0: สาธุจากนี้ไปองค์หลวงปู่องค์หลวงพ่อโสพลจะได้นำถวายสักการะองค์ปู่คำแปง
1: เอาน้อมกราบหลวงปู่ก่อนเด้อ

0: าพร้อมกันโยมจะพึ่งกราบให้พระกราบ
1: กราบ
0: กราบกราบครับแม้นว่าพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานเคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินในองค์หลวงปู่คำแพงไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติสู่ปัจจุบันชาติรู้เท่าถึงการก็ตามไม่รู้เท่าถึงการก็ตามเจตนาก็ตามไม่มีเจตนาก็ตามอันประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวันนี้เป็นวันที่พวกเรามาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีถวายแด่หลวงปู่เรียบร้อยแล้วก็แต่พวกเราลูกหลานจะได้กราบขอขมาหลวงปู่ให้โปรด

าอโหสิกรรมให้พระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานให้พ้นจากมลทินเครื่องสมองเมื่อประพฤติเมื่อกายผ่าดวาจาสะอาดใจสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากจึงปู่เมตตาแล้วพวกเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก้าวหน้าลุ่งเรืองเจริญลุ่งเรืองตามรอยของหลวงปู่ตลอดไปณบัดนี้ขอโอกาสกระผมอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพานมกรา

0: อมถวายเครื่องสักการะแด่หลวงปู่คำแปงกับผมในวันครบรอบอายุวันนามงคล87ปีแล้วก็หลวงปู่จงโปรดเมตตาประทานพรโอติกรรมให้พระลูกพระหลานโยมลูกกำลานด้วยครับผม
1: อะหังกามามิตุมเมหิปิเมกเมตตาบัง
2: ธัมมามะปัตเต
1: เอวังโหตุโยตัพปะปะมัตติตวาปัจจโทนะปะมัจจติโสมังโลกังบะปะเตติอัปปามุตโตวัจันติมายัตตะปะปังกตังกัมมังกุตะเนนะปะยะติโตมังโลกังบะปะเตติอัปปามุตโตวัจันติมาอภิวาทนาติริตะนิจจังวุฒาปะจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวโนโสขังปะลัง
2: สาธุพันเต
0: ครับกราบครับขอหลวงปู่อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปี
3: ร้อยสี่ก็พอเนาะไปอีกก็ได
4: ้เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อย
3: เพื่อโยมจะถวายของหลวงปู่มา
4: เ
3: นี่
4: ยหลวงปู่อย่าเพิ่งไปครับโยมก็จะถวายเครื่องสักการะถวายข้าน้ำมัน

ญาติโยมเปิดหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลหน้าสามใช่ไหมใช่นะใช่โย

งรับเครื่องจักการะวรรณาการยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้

0: าน
1: ผู้มีพระคุณโดยความเคารพมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะ

็นผู้ไกลจากกิเลสมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

สามารถฝึกบุรุษควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครู

สุชนะตังกัมมรังวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน

ได้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอมอบกราบกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปกตังวะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดกระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันนาตุวัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นกาลันตะเลสังวะลิตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป

ป็นสิ่งที่พระมีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามา

ริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยัตติวิโมกขเพโท

้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันตามังตมะรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไว้พระธรรม

บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลากู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ

การสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปญาติโยมเปิดหน้า62ฮะโอวาทปาติโมกข์

ม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่า

ุดรอชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง

ังอีวะประดุดต้นไม้และต้นฟืนนิรัตทังโยมเปิดหน้า49ฮะอุทิศส่วนกุศลนั่นทำไม

ันตุให้เป็นสุขสารทุกตัวนาอย่าทุกทนบุญญานิปกตานิเมทำจงช่วยอำนวย

ในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะ

การเตือนอายุเปิดหน้า55ท่านกรรมยังกรรมฐานังกโรมาเซนข้าพระเจ้าจะเจริญ

ะมีองค์แสดงธรรมนะครับท่านเดินทางมาพระครูอรุณธรรมโมภาสนะครับท่านเดินทางมาจากวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขณะวันนี้ก็จะมีแสดงธรรมครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่มาที่ศาลานะครับ

ครูพระครูอรุณธรรมโมภาสก็ได้กราบรูปของสมเด็จโตและหลวงพ่อหลวงปู่สงวานเกียรติมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะครับครับต่อจากนั้นกราบนิมนต์ครับก็จะขึ้นสู่ธรรมาสน์และแสดงธรรมในวันนี้ครับผมก็จะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันนะครับ

0: ครับก็เป็นโอกาสวันนี้ท่านได้มาแสดงธรรมในวันนี้นะครับ
1: จะบอก
0: ครับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ

ครับเชิญท่านนั่งพับเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมภาวนาธรรมนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอรุณธรรมโมภาสวัดหนองบัวคำแสนนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูจะแสดงธรรมวันนี้นะครับต่อไปอารณาธรรมสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันติอิโตปะลังสักขจังธัมโมโสตโพตีข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอเจริญในธรรมหมู่เพื่อนสัทธมิกผู้เจริญในคุณศีลคุณธรรมทุกรูปทุกองค์และก็ขออำนวยพรสิริสวัสดิพัฒนมงคลความสดชื่นความแจ่มใสตลอดทั้งความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวธรรมิกถาภาษาประกอบไปด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาตามแต่เวลาจะพึงมีพึงได้ในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงธรรมกันพิเศษปรารภเหตุที่เราทั้งหลายพี่น้องญาติโยมได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะเพื่อความสะดวกในการฟังขอเชิญท่านทั้งหลายมือลงนั่งตามสบาย ก็มาเจอกันในวาระพิเศษจริงๆเนาะพิเศษคือน้ำท่วมฝนตกหนักแต่เรานักปฏิบัติก็ไม่ได้ท้อถอยหรือว่าถอดใจไปแล้วเนี่ยถอดใจเลยยังฮะยังไม่ถอดใจนะยังสู้ไหวเพราะว่าแม้ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมะแปลว่าความถูกต้องชาติแปลว่าเกิดมันเกิดด้วยความถูกต้องไม่มีใครจะไปสามารถเอาความผิดกับฟ้าฝนได้ฉะนั้นเราก็ต้องได้แต่ทำใจให้รู้ว่านี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะไปห้ามมันได้แต่ขออย่างเดียวเราใจเราอย่าไปเอาใจใส่จนเป็นทุกข์บางคนก็ทุกน้ำท่วมบ้านหรือยังน้อป่านนี้เป็นยังไงบ้างน้อใจไม่อยู่กับธรรมะแล้วเนี่ยใจไปอยู่ที่บ้านแล้วฉะนั้นมันเป็นเรื่องของปกติของธรรมชาติธรรมดาน้ำท่วมเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นจากน้ำท่วมไปได้ก็ท่องไว้ฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายได้มาพากันมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการพัฒนาเป็นการฝึกใครฝึกเราคืออะไรฝึกอะไรบ้างฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกใจสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกนะกายก็ต้องฝึกกินข้าววันละอยู่ที่บ้านกินวันละหลายมื้อมาที่นี่กินวันละมื้อเดียวนั่นก็คือฝึกกายถ้าท่านไม่ฝึกทำผิดแผกแตกต่างจากเพื่อนก็ไม่ได้ถือวันละมืดข้อกฎบัญญัติที่ทางวัดได้กำหนดขึ้นนั้นต้องฝึกกายรู้จักกราบรู้จักไหว้บางคนก็กล้าจะกราบไม่ถูกต้องมาที่นี่ก็ฝึกกราบให้มันถูกต้องกราบกี่หนที่นี่กราบ5หนใช่มั้ยกราบ5ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ฝึกพัฒนากายให้มันรู้จักพัฒนาแปลว่าอะไรแปลว่าเจริญทําให้เป็นคนเจริญกายเจริญทางกายรู้จักกราบจักไหว้อย่างที่สองก็พัฒนาของวาจาก็พัฒนาเมื่อก่อนเคยพูดเคยคุยเรื่องไร้สาระ
อะไรก็ไม่รู้คุยได้ทั้งวันแต่เรามาอยู่ที่ก็ต้องรู้จักระงับสำรวมสำรวมวาจาสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่ควรพูดก็อย่าพูดสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปกล่าวก็ไม่ควรจะกล่าวท่านว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดอยู่กับมิตรคืออยู่กับเพื่อนระวังคำพูดคำพูดเราเนี่ยบางทีมันเรียกศัตรูบางทีก็เรียกมิตรได้คำพูดคำเดียวกันออกไปเดี๋ยวบางทีมันเรียกศัตรูเราไม่รู้ว่าคำพูดนั้นจะถูกใจคนหรือเปล่าแต่ถ้าว่าเราพูดในคำที่มันถูกต้องคำที่เป็นธรรมะคำที่เป็นคำดีๆมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราด้วยสำหรับคนรอบข้างเราด้วยฉะนั้นวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเรารู้จักพูดรู้จักกล่าวรู้จักสาธยายตัววาจาเนี่ยสามารถจะเรียกมิตรได้เรียกคนที่เรารักมาพันรักเราได้คำพูดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาบางทีคนบางคนคิดถึงคำพูดคนบางคนอยู่ได้ตั้งหลายปีบางคนจำจนตายจำจนตายทั้งดีได้ก็ชั่วนะคำพูดดีก็จำจนตายเหมือนกันโอ้ยังจำได้คนนั้นพูดเพราะเหลือเกินพูดดีเหลือเกินพูดเป็นธรรมะเหลือเกินจำจนตายอีกคนหนึ่งถ้าพูดไม่ดีก็จำจนตายเหมือนกันกูจำได้คำนี้คนนั้นพูดเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจจนตายเรียกว่าจำจนตายเลยฉะนั้นคำพูดนี้สำคัญพุทธเจ้าว่าสัมมาวาจาพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันงามสิ่งที่มันเป็นธรรมะฉะนั้นเรานักบวชเนี่ยแม้ว่าจะเป็นนักบวชชั่วคราวมันได้นักบวชถาวรชั่วคราว3วัน7วัน5วันบ้างแล้วแต่จึงเรียกว่าบวชชั่วคราวเราต้องเอาประโยชน์ของการบวชนี้ให้มากที่สุดให้มากที่สุดอย่ามาโดยเสียประโยชน์เสียเวลาเราต้องฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฝึกใจทำไมใจต้องฝึกเพราะว่าใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่านายดีย่อมสั่งบ่าวได้คือใจดีใจมีธรรมะใจมีธรรมมีกัลยาณธรรมมีระเบียบมีวินัยใจก็จะสั่งกายไปทำดีสั่งวาชั่วคราวเราต้องเอาประโยชน์ของการบวชนี้ให้มากที่สุดให้มากที่สุดอย่ามาโดยเสียประโยชน์เสียเวลาเราต้องฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฝึกใจทำไมใจต้องฝึกเพราะว่าใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่านายดีย่อมสั่งบ่าวได้คือใจดีใจมีธรรมะใจมีธรรมมีกัลยาณธรรมมีระเบียบมีวินัยใจก็จะสั่งกายไปทำดีสักชั่วคราวเราต้องเอาประโยชน์ของการบวชนี้ให้มากที่สุดให้มากที่สุดอย่ามาโดยเสียประโยชน์เสียเวลาเราต้องฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฝึกใจทำไมใจต้องฝึกเพราะว่าใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่านายดีย่อมสั่งบ่าวได้คือใจดีใจมีธรรมะใจมีธรรมมีกัลยาณธรรมมีระเบียบมีวินัย
จก็จะสั่งกายไปทำดีสักชั่วคราวเราต้องเอาประโยชน์ของการบวชนี้ให้มากที่สุดให้มากที่สุดอย่ามาโดยเสียประโยชน์เสียเวลาเราต้องฝึกกายฝึกวาจาและก็ที่สำคัญที่สุดคือฝึกใจทำไมใจต้องฝึกเพราะว่าใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่านายดีย่อมสั่งบ่าวได้คือใจดีใจมีธรรมะใจมีธรรมมีกัลยาณธรรมมีระเบียบมีวินัยใจก็จะสั่งกายไปทำดีสั่งวาจาเนี้ยมันเกิดต้นมาจากตัวของใจใจเป็นคนคิดก่อนไปฉะนั้นเราจึงมาฝึกใจฝึกกายฝึกวาจาไปด้วยของดีแล้วก็ของไม่ดีอาศัยวิธีการอบรมเนี่ยอย่างเรามาอบรมให้มันแยกแยะว่าอันนี้มันดีไหมควรพูดไหมสิ่งนี้มันดีไม่ควรทำไหมจึงเป็นการเรียกว่าอบรมหัวหน้ามันเลยคือใจสำคัญและมีวิธีการหนึ่งให้เรานั่งสมาธิใช่ไหมเนี่ยท่านบอกว่าหากว่าศีลเราดีอย่างเรามีศีลอย่างเรามารับศีลวันนี้ศีล8ใช่ไหมเนี่ยศีล8ถ้าเราสำรวมกายวาจาเราดีแล้วนั้นเราเรียกว่ามีความมั่นใจในการกระทำของเรามันจะเป็นเหตุให้เรานั้นมีสมาธิขึ้นมาได้เป็นนั่งสมาธิเนี่ยศีลเราไม่ได้ขาดศีลเราไม่ได้ด่างพร้อยเราไม่ได้ไปจะทำร้ายใครเราจะไม่ไปด่าใครไปว่าใครมีความสงบอยู่ในตัวของศีลองค์ของศีลเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะสงบลงได้ง่ายฉะนั้นจึงมันเป็นของที่มันต่อเนื่องกันตัฏฐศีลปริภาวิโตสมาธิมัพโลโหติมหาสังมหานิสังโสกายที่สำรวมวาจาที่สำรวมดีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ฉะนั้นสำคัญฉะนั้นวิธีการท่านจึงพาเรานั้นนั่งสมาธิ

พื่อฝึกใจก็หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทใช่ไหมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในองค์พุทโธแต่ทำไมมันยากเหลือเกินบางคนนั่งสมาธิมากี่วันแล้วยังไม่เคยสงบเลยบางคนคิดว่าเราหลับดีกว่าเราวุ่นวายไหนใครนั่งสมาธิแล้วใจวุ่นวายเห็นใครบ้างเนี่ยสงบไหมคิดมากไหมคิดมากบางคนคิดมากเลยเกินนั่งหลับตาลงยังกันหนังใช้หนังไม่รู้กี่เรื่องขุดขึ้นมาในสมองหาความสงบได้ยากฉะนั้นเราต้องฝึกสติให้มากๆเข้าสติดูลมหายใจพุทโธพุทโธจี้มันเข้าไปถ้าเราไม่จี้นะมันหายไปไหนก็ไม่รู้จากพุทโธไปถึงไหนแล้วน้ำท่วมแล้วไปถึงบ้านแล้วลูกแล้วหลานแล้วไม่ได้นะเราต้องดูให้มันชัดชัดสติให้มันแม่นแม่นหนักแน่นพุทโธพุทโธจี้เข้าไปอย่าให้มันขาดสายถ้าเราทำอย่างนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นแต่หากว่าเรานั้นปล่อยประละเลยให้มันคิดไปเรื่อยความสงบก็เกิดขึ้นยากเป็นของธรรมดาคนเรานั่งอยากจะสงบแต่บางคนนะความสงบยากเหลือเกินเพราะว่าอะไรหนึ่งของเดิมทุนเรายังไม่มากบางคนดินไม่ดีน้ำไม่ดีปลูกพืชมันก็ขึ้นยากแม้ขึ้นมาแล้วก็เจริญยากเพราะทุนเดิมเรามีน้อยเราไม่เคยทำไว้แต่บางคนเข้ามานั่งแป๊บเดียวสงบเลยเป็นสมาธิเลยเราต้องเข้าใจว่าคนเรานั้นบุญเก่าบุญใหม่มันมีบุญเก่าคนเรามีทุนมาไม่เท่ากันเพราะว่ากรรมของแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันบางคนทำกรรมดีมานานสร้างสมบารมีมานานพอมาทำแป๊บเดียวเขาก็เปลี่ยนแล้วแต่เราไม่มีทุนไม่มีต้นทุนมาทำใหม่ๆกว่ามันจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นเลยเมื่อไหร่มันจะมีใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นเอาให้ดี3วัน4วันที่เรามาอย่าให้เปล่าประโยชน์อย่าให้มันสูญประโยชน์ทำให้มันจงได้เอาให้ได้ตัวสตินี้แหละสำคัญตามดูลมถ้าพุทธเจ้าใช้อานาปานสตินะยังไม่ได้มีพุทโธพุทธเจ้าดูลมหายใจเข้าออกตามดูมันเข้าไปถึงไหนออกมาถึงไหนดูอยู่อย่างนั้นจดจ่อดูหากว่าเรานั้นจดจ่อสุดท้ายมันก็จะสงบรวมลงได้แต่ก็ต้องฝึกต้องลงทุนหน่อยไม่ใช่ว่ามันนั่งปั๊บเลยมันเกิดขึ้นปั๊บอู้ยากฉะนั้นที่เรามาต้องทำประโยชน์ลักษณะอย่างนี้ให้มันรู้เท่าทันเมื่อเราฝึกแล้วนั้นแม้ว่ามันจะไม่สงบอย่างน้อยๆให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นบางคนอารมณ์โกรธยังตามไม่ทันไม่รู้ว่าโกรธเมื่อไหร่พูดไปแล้วทำไปแล้วถึงรู้ตัวก็มีฉะนั้นถ้าเราดูลมหายใจเราเนี่ยเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ของเราว่าตอนนี้มันดีหรือว่ามันไม่ดีมันคิดอะไรมันก็จะรู้ตามดูความคิดของตัวเองให้มันได้โกรธก็ให้มันรู้ว่าโกรธรักก็ให้รู้ว่ารักชังก็ให้มันรู้ว่าชัง
นี่คือเป็นการดูอารมณ์ตัวเองเมื่อเราดูอารมณ์เราดีแล้วนั้นฝึกดีแล้วนั้นเราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เวลาเขาด่าเราก็จะโกรธช้าลงเพราะมีสติแต่บางคนเขาด่ายังไม่จบโกรธจะตายแล้วเพราะว่าอะไรตามไม่ทันตามไม่ทันอารมณ์ตัวเองมันก็เลยตกเป็นธาตุของความโกรธตกเป็นธาตุของความโกรธความโลภความหลงเข้ามาครอบงำฉะนั้นสำคัญที่สุดญาติโยมทั้งหลายเราที่มาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยอย่าทิ้งนะดูดีๆดูตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นส่วนมากคนเรานั้นชอบดูคนอื่น

ื่อจะให้ดูตัวเองดูตัวเราถ้าเราดีแล้วนั้นคนข้างๆเขาจะดีด้วยพวกต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างคิดดีต่างพูดดีคนเราเข้ามานี่มีความหวังมีเหตุมีปัจจัยมีปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันปัญหาแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันครั้งพุทธกาลคนจะมาเข้าสู่พระศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาเดียวกันบางคนเข้ามาเพราะว่าอยากจะได้เหมือนท่านวังคีสะเนี่ยท่านวังคีสะนี่เป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งแต่ก่อนท่านเป็นนักบวชนักบวชนอกศาสนาไปเรียนมนต์เรียนมนต์อะไรมนต์เคาะกะโหลกเคาะกะโหลกคนก็สมมติว่ากะโหลกคนไทยนะท่านเอานิ้วมือเคาะเนี่ยก็บนท่องคาถาก็สามารถรู้ว่าคนคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเป็นอะไรรู้หมดเลยแล้วก็โด่งดังทีนี้ไม่ใช่ธรรมดาโด่งดังถ้ามายุคปัจจุบันนี้โอ้โหเอฟซีน่าจะเยอะเชื่อไหมน่าจะเยอะที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นเอฟซีของวังกีสะทั้งนั้นแหละเนี่ยอยากจะให้วังกีสะเบียเคาะกระโหลกญาติเราตายแล้วไปไหนคนตามเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นไหนลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยวังกีสะลูกน้องเยอะดังกันมาถึงเชตวันวัดเชตวันก็ไปไหนก็ไปท้าสู้เขาเนี่ยรู้ไปหมดเต็มมาไปถึงวัดเชตวันก็บอกว่ามาขอท้าพระพุทธเจ้าว่าจะสามารถเคาะกะโหลกให้รู้ว่าคนนั้นคนนี้ตายเกิดไปที่ไหนรู้คนก็ประกาศข่าวไปว่าในสองวันข้างหน้าพระผู้มีภาคเจ้ากับวังคีสะจะประลองวิชาจะประลองวิชากันว่าใครเก่งกว่ากันในถึงวันจริงๆแล้วทีนี้พระเจ้าทำไงพระเจ้าก็เอาหัวกะโหลกมาสี่หัวกะโหลกสี่กะโหลกหนึ่งกะโหลกคนทำบาปเกิดมาทำบาปเขามากะโหลกหนึ่งตายแล้วอีกคนหนึ่งทำบุญแล้วที่เอาอะไรมาเอาหัวกะโหลกของนักบวชสุดท้ายเอาหัวกะโหลกของพระอรหันต์มาไม่น่าจะเป็นแก้วนะไม่น่าจะเป็นพระธาตุธรรมดาแล้วทีนี้ถึงวันจริงๆวังคีสะก็มาเคาะกะโหลกเคาะกะโหลกคนที่เป็นคนชั่ววังคีสะก็รู้ว่าคนนี้ตายแล้วตกนรกพระเจ้าก็วังคีสะเธอพูดถูกลูกศิษย์ลูกหาก็เฮเลยทีนี้โอ้โหอาจารย์ทายถูกพระเจ้ายอมรับว่าถูกใช่กระโหลกที่สองไปเคาะอีกป๊อกป๊อกป๊อกท่องคาถาไปด้วยก็บอกว่าเจ้าของกระโหลกนี้อยู่บนสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์พระเจ้าก็ว่าเธอพูดถูกวังคีสะถูกของเธอลูกศิษย์ลูกหาของวังคีสะก็เฮเลยทีนี้อาจารย์พูดถูกกะโหลกที่สามไปเคาะกะโหลกพระอรหันต์เคาะยังไงก็ไม่รู้ท่องคาถาแล้วก็ท่องเคาะแล้วก็เคาะสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้นั่งไม่พูดไม่จาพ่อไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากะโหลกนี้ไปไหนไปเคาะกะโหลกของพระอรหันต์ก็เลยไม่รู้เมื่อไม่รู้ถามพระเจ้าว่าพระองค์รู้ไหมว่าเจ้าของหัวกะโหลกนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกว่ารู้วังคีสะว่างั้นผมขอเรียนได้ไหมขอเรียนได้เราสอนให้เธอได้แต่การเธอจะเรียนมนต์ที่ของเราเนี่ยมนต์ข้อกะโหลกของเราตรงนี้เธอต้องบวชซะก่อนพระเจ้าเก่งไหมเธอต้องบวชซะก่อน

หลังจากนั้นก็ขอบวชเพื่ออยากจะได้มนต์จะได้บนข้อกะโหลกข้อมาหมดแต่รู้หมดแต่หัวนี้ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้วังกีสะข้อแล้วไม่รู้อยากจะได้มนต์ก็ขอเรียนกับพระเจ้าพระเจ้าเธอต้องบวชก่อนถ้าเธอไม่บวชเราไม่สอนให้หลังจากนั้นขอบวชคุยกับลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวขอบวชเพื่อจะเรียนวิชาเมื่อเรียนจบแล้วจะออกไปเป็นอาจารย์เหมือนเดิมลูกศิษย์ก็ไม่เป็นไรให้อาจารย์ไปเรียนซะก่อนบวชก็บวชบวชแล้วพระเจ้าสอนอะไรสอนอาการ32เกสาโลมานะคะทันตาเราได้ท่องไหมเนี่ยตอนทำวัดเย็นเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะขาคือเล็บทั้งหลายท่องวนอยู่งั้นวังคีสะไม่ใช่ธรรมดานะที่เราท่องอยู่เนี่ยพระเจ้าให้พระอรหันต์ท่องมาแล้วนะท่องจะได้เป็นพระอรหันต์มาแล้วนะถ้าเราท่องดีๆจะเป็นพระอรหันต์ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะแต่ด้วยความอยากได้มนต์วังคีสะท่องตั้งอกตั้งใจเลยเมื่อท่องไปท่องมามันเข้าใจสู่กระแสธรรมรู้ว่าโอ้คนเรานั้นมันมีแค่นี้มีอย่างนี้ตั้งแต่หัวจนเท้าตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงปลายเท้าจากปลายเท้ามาถึงนี้มันมีแค่นี้มีแต่ของไม่สะอาดเกศาคือผมทั้งหลายเมื่อเราไม่สะไม่สางผมนั้นก็น่าเกลียดน่ากลัวน่ารังเกียจผมสวยๆไปจับแล้วดูสวยแต่เมื่อผมหล่นลงในชามข้าวน่ารังเกียจไหมน่ารังเกียจก็ผมอันเดียวกันนะแล้วทำไมผมอยู่ที่หัวกับผมอยู่ในชามข้าวให้ผมเดียวอันเดียวกันหรือใช่ไหมล่ะขนก็เหมือนกันเนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันเนื้อชุ่มช่ำด้วยเลือดด้วยหนองพิจารณาให้ดีสุดท้ายวังคีสะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้ลูกศิษย์ก็มาลบเล้าก่อนยังไม่บรรลุลูกศิษย์ก็มาลบเล้าเมื่อไหร่อาจารย์จะสึกออกไปเมื่อไหร่จะเรียนจบวิชาจะเรียนวิชาจบเมื่อไหร่จะเรียนจบลูกศิษย์ลูกหารออยู่นะเพื่อจะพาให้อาจารย์พาไปหาเงินไปเคาะกะโหลกแล้วก็เอาเงินสุดท้ายเมื่อเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วความคิดเหล่านี้มันไม่ได้มีเลยมันตัดไปแล้วโลภโกรธหลงที่เป็นเชื้อเป็นบ่อของการเกิดมันไม่มีแล้วเนี่ยฉะนั้นจึงบอกว่าคนเราเข้ามาไม่เหมือนกันแต่ความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญเราเข้ามาบางคนเข้ามาเพื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้นตอนเราอยู่ครองชีวิตอยู่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตทำให้ชีวิตเรานั้นไม่สบายก็อยากเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะลดสิ่งเหล่านั้นลงได้บางคนชีวิตดีอยู่แล้วอยากจะมาเสริมอยากจะมาเพิ่มให้มันดีขึ้นแต่จุดหมายก็เพื่อจะมาสร้างสมบารมีมาจะทำคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในชีวิตบางคนมาถมแต่บางคนมาเสริมถมอะไรบางคนมาถมบาปเก่าที่เคยทำไว้คนเราชีวิตผิดพลาดมากันทั้งนั้นไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ได้มีชีวิตไม่เคยพลาดเคยผิดเคยพลาดมาทั้งนั้นแต่เมื่อเรามีสติเรารู้ความเราก็มาแก้ไขในการดำรงชีวิตของตัวเราเองโดยการเข้ามาสู่การเป็นนักบวช
แม้เป็นนักบวชชั่วคราว3วัน4คืนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเราเข้ามาศึกษาข้อวัดข้อปฏิบัติของการที่จะไปดำรงชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเฉพาะที่นี่นะเอาสิ่งที่ดีๆที่เราได้จากที่นี่ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสั่งท่านสอนท่านบอกท่านกล่าวสิ่งเหล่านี้เรานำตัวนำติดตัวเราไปด้วยให้มันมีอะไรมีความเข้ากันหนึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วรู้จักการให้ทานรู้จักศีลให้ทานนั้นแซ่บให้มันซึมซาบเข้าสู่จิตสู่ใจเมื่อทานเป็นอันเดียวกันกับใจเราแล้วนั้นเวลาเราให้ทานเราจะมีความสุขเราจะไม่ทุกข์แต่หากว่าทานนั้นยังไม่เข้าสู่จิตสู่ใจนะการให้ทานนั้นยังเป็นทุกข์ยังเสียดายนั่นหมายความว่าทานกับใจเรายังไม่เป็นอันเดียวกันศีลก็เหมือนกันถ้าเรามีศีลทำใจกับศีลเป็นอันเดียวกันเวลาที่เรารักษาศีลเราก็จะมีความสุขไม่ฆ่าสัตว์มีความสุขไม่ลักทรัพย์มีความสุขไม่เพ้อผิดในกามมีความสุขไม่โกหกพกลมมีความสุขไม่กินเหล้าเมายามีความสุขนั่นหมายก็ว่าใจเรากับศีลเป็นอันเดียวกันมีฝึกมีเมตตามีเมตตาต่อตัวเองมีเมตตาต่อสัตว์เมตตามันเป็นภาษาบาลีแต่ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรโยมรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเมตตาเนี่ยแต่เรารู้อยู่ว่ามันเมตตาแต่เมตตาแปลว่าความหวังดีหวังดีต่อตัวเองหวังดีต่อคนอื่นหวังดีให้เขามีความสุขหวังดีให้เขาพ้นทุกข์ฉะนั้นเมตตาจึงแปลว่าความหวังดีไม่ได้มุ่งร้ายหวังดีต่อเขาเอาสัตว์ไปปล่อยให้เขาหวังดีหวังให้เขามีความสุขให้มีชีวิตที่มันดีขึ้นแต่ถ้าว่าเรานั้นทำใจให้มันอยู่มีกับเมตตาเดียวนั้นเราจะมีเมตตาต่อสัตว์โดยไม่มีประมาณเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเราก็จะอยากจะหวังดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขานั้นให้มันพ้นทุกข์ให้เขาพ้นทุกข์ได้แต่หากว่าเราใจไม่มีเมตตาที่เห็นก็ธรรมดานะใจมันก็ทำธรรมดาเพราะใจเรานั้นไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นคืออะไรยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชเนี่ยไม่รู้อะไรว่ามันบาปมันบุญอะไรเลยนะมีความสุขในการทำบาปโยมเคยเป็นไหมตบยุงแล้วมีความสุขอ่ะเคยไหมบี้มดแล้วมีความสุขอ่ะฆ่าสัตว์อื่นมีแล้วมีความสุขนั่นเพราะว่าอะไรเรายังไม่รู้ถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนดิบๆไม่รู้จักไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าว่าถึงจะเข้าวัดแต่ก็ไม่รู้ถึงสิ่งที่มันถูกต้องดีงามถ้าได้ฆ่าสัตว์ได้ไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับชีวิตเขามีความสุขเช่นไปหาปลาได้ปลามาเยอะๆเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์โอ้มันมีความสุขนะจิตที่จะเมตตาไม่มีแต่เมื่อเราเข้ามาสู่วัดแล้วเนี่ยบอกโอ้สิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะมันเป็นความผิดมันเป็นจิตที่ขาดเมตตามีเป็นจิตที่มุ่งร้ายมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันนะระหว่างเราเข้ามากับเรายังไม่เข้ามาเนี่ยสมมติยกตัวอย่างของอาตมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยอาตมานะตอนอาตมาผ่าตัดเสียนลิ้นหัวใจเทียมนะตัวเนี้ยเสียนลิ้นหัวใจเทียมตั้งแต่ปี2536กี่ปีแล้วเนี่ย
ในปลามาเยอะๆเนี่ยมีความ

ีความทุกข์โอ้มันมีความสุขนะจิตที่จะเมตตาไม่มีแต่เมื่อเราเข้ามาสู่วัดแล้วเนี่ยบอกโอ้สิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะมันเป็นความผิดมันเป็นจิตที่ขาดเมตตามีเป็นจิตที่มุ่งร้ายมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันนะระหว่างเราเข้ามากับเรายังไม่เข้ามาเนี่ยสมมติยกตัวอย่างของอาตมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยอาตมานะตอนอาตมาผ่าตัดติดลิ้นหัวใจเทียมนะตัวเนี้ยสันลิ้นหัวใจเทียมตั้งแต่ปี2536กี่ปีแล้วเนี่ยในปลามาเยอะๆเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์โอ้มีความสุขนะจิตที่จะเมตตาไม่มีแต่เมื่อเราเข้ามาสู่วัดแล้วเนี่ยบอกโอ้สิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะมันเป็นความผิดมันเป็นจิตที่ขาดเมตตามีเป็นจิตที่มุ่งร้ายมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันนะระหว่างเราเข้ามากับเรายังไม่เข้ามาเนี่ยสมมติยกตัวอย่างของอาตมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยอาตมานะตอนอาตมาผ่าตัดติดลิ้นหัวใจเทียมนะตัวเนี้ยสันลิ้นหัวใจเทียมตั้งแต่ปี2536กี่ปีแล้วเนี่ย30

ทำไมมันกัดข้าวเราวะหาวิธีฆ่าทีนี้ฆ่าแบบไม่ได้กลัวบาปปู่ทำไมมันกัดข้าวเราวะหาวิธีฆ่าทีนี้ฆ่าแบบไม่ได้กลัวบาปปู่ทำไมมันกัดข้าวเราวะหาวิธีฆ่าทีนี้ฆ่าแบบไม่ได้กลัวบาปปู่ทำไมมันกัดข้าวเราวะหาวิธีฆ่าทีนี้ฆ่าแบบไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมอะไรนะปิ้งมันนี่นะภาษาภาคกันเรียกปิ้งภาษาสัตว์เรียกว่ากระเตี่ยวมันปิ๊กแกะก็ปล่อยเข้าไปโดยไม่ได้คิดเมตตาสงสารเลยนะพอเรามาบวชปั๊บบวชได้ 5-6 พรรษาไปอยู่ถ้ำเป็นโรคทีนี้เป็นไข้เป็นไข้ไปหาหมอหมอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรไปโรงพยาบาลที่ภูกระดึงไปอยู่นั้น3คืน4คืนหมอไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรคิดว่าเราเป็นโรคไข้มาลาเรียเอายามาให้กินโรคยาโรคมาลาเรียเขาถามประวัติเคยไปจำพรรษาที่ไหนบอกว่าเคยจำพรรษาที่จันทบุรีบ้างอยู่ที่จังหวัดตราดบ้างเขาบอกโอ้แถวนั้นมีไข้ป่าเยอะมีไข้มาลาเรียน่าจะติดเชื้อไข้มาลาเรียเอายาไข้มาลาเรียมาให้ฉันโอ้โหเหมือนกับคนตีกองเพลงอยู่ในหูอ่ะ3วัน4วันไม่รู้กลับมาวัดไปโรงพยาบาลเมืองเลยทีนี้ไป3คืนหมอเขาก็เลยตรวจรู้ว่าเป็นโรคสะครับไทฟัสเกิดจากตัวไรอ่อนของหนูและค้างคาวติดเชื้อติดเชื้อจากตัวไรอ่อนของหนูและค้างคาวเพราะตอนอยู่ในถ้ำเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยดูมันชอบมาหนูไหวตัวใหญ่ๆนะหางยาวๆเขาเรียกหนูไหวที่มันอยู่ในถ้ำมันก็จะมาเล่นกับเราเรานั่งสมาธิเราไม่ได้กางมุ้งเพราะอากาศในถ้ำมันเย็นมันก็มาจับตามขาบ้างตามไหล่บ้างแล้วก็หนึ่งธรรมดามึงนั่งก็มึงก็มาเล่นไปเราก็นั่งไปประมาณสักเดือน2เดือนไปอยู่ในถ้ำประมาณสัก3เดือนเป็นไข้นี่แหละตัวเป็นตัวเรียกว่าตัวเชื้อมันคือตัวอะไรก่อนของหนูและค้างคาวอยู่ในถ้ำก็มีค้างคาวใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็ไปรักษาแล้วก็หายแต่ยังไม่หายดีเวลาเราหายใจเนี่ยมันจะเหมือนเสียงแมวเสียงคอกแคกคอกแคกคอกแคกคอกแคกเสียงอยู่ในลำคอเรานะออกพรรษาแล้วก็ลาหลวงปู่ไปที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นเราอ่านหนังสือเมื่อก่อนหนังสือมันไม่มีเยอะนะอ่านหนังสือโลกทิพย์บ้างหนังสืออะไรบ้างที่ว่าส่วนมากจะเป็นโลกทิพย์เขาจะเล่าเรื่องครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เซาหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ครูบาอาจารย์จะอยู่ทางภาคเหนือซะส่วนมากเราก็อยากจะไปตามรอยครูบาอาจารย์ออกพรรษาปี2534ปี35ปี35ออกพรรษากราบลาหลวงปู่จะไปเที่ยวทางเชียงใหม่ไปก็ไปที่ไปพักที่วัดสันติธรรมในตัวเมืองเชียงใหม่ซะก่อนหลังจากนั้นก็หลวงปู่ไพโรจน์ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดดอยปุยท่านก็มาแวะที่วัดสันติธรรมท่านบอกว่าใครจะไปที่วัดดอยปุยบ้างมาขึ้นรถกับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดอยปุยเราได้ยินว่าดอยปุยก็อยากจะไปทีนี้ขึ้นรถกับท่านไปอยู่ที่ดอยปุยดอยปุยช่วงนั้นมันหนาวปี35เนี่ยหนาวเดือนกุมภามีนาหนาวนะหนาวขนาดว่าฉันเช้าเนี่ยเวลาจะล้างบาตรต้องล้างด้วยน้ำร้อนต้องน้ำร้อนล้างบาตรน้ำธรรมดาล้างไม่ออกมันจะเป็นไขมันติดบาตรเลยมันหนาวขนาดนั้นถ้าตอนเที่ยงวันไม่อาบน้ำอย่าหวังจะอาบได้เลยต้องอาบตอนเที่ยงวันถึงจะอาบได้ไปอยู่ที่นั่น

ประมาณสักครึ่งเดือนปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วทีนี้มันบวมขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราบวมเพราะอะไรเอ๊บวมอะไรเราคิดว่าเราไปฉันข้าวแมวข้าวกะเหรี่ยงมันเป็นข้าวที่เขาตำมือใช่ไหมล่ะข้าวตำมือข้าวซ้อมมือคิดว่าจะอ้วนเพราะว่าไอ้นี้หรือเปล่าแล้วก็งดอาหารโยมเคยนับคำข้าวไหมล่ะกินข้าววันละกี่คำเคยนับไหมส่วนมากคนไม่เคยนับมีแต่มันอร่อยแล้วก็เลยนับคำข้าว15คำจากนั้นก็ลดมาเหลือ10คำ10คำมันก็ยังอ้วนอยู่ยังบวมอยู่ลดลงมา5คำลดลงมาวัน3คำวันหนึ่ง3คำแล้วทีนี้3คำฉันข้าวมื้อเดียวนะฉันเวลาเดียวอาสนะเดียว3คำมันยังอ้วนยังบวมอยู่หลวงปู่ไพโรจน์บอกว่าโอ้ท่านสงสัยท่านคงไม่ใช่ลูกอ้วนแล้วมั้งลงไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปแต่ผมจะพาลงไปอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเดินขึ้นลงดอยปุยทุกวันบินไปบินระบาดมี2สายสายหนึ่งไปที่พระราชวังสายที่2ลงไปที่บ้านแมวดอยปุยข้างล่างบันไดตั้งหลายร้อยขั้นหลังจากนั้นก็ไปอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งมันบวมขึ้นฉันข้าววันละ3คำมันยังอ้วนอยู่ก็เลยลงมาที่เชียงใหม่มาหาหมอโรงพยาบาลยุพราชโรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่นะหมอก็ตรวจดูเขาบอกท่านเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วโอ้ไปอยู่ดอยปุยไม่น่าจะได้อากาศมันหนาวก็เลยกลับมาจะมาสาที่เมืองเลยมาอยู่กับหลวงปู่หมอเขาก็บอกว่าท่านต้องปฏิบัติตัวนะ 1. อย่าฉันเค็ม 2. อย่าทำงานนัก 3. ให้พักผ่อนเยอะๆให้ฉันจืดๆไอ้เราเป็นคนหัวรันไม่ค่อยเชื่อคำใครหมอเขาบอกอย่าฉันเค็มก่อนฉันแต่เค็มๆหมอให้พักผ่อนก่อนทำงานทีนี้สุดท้ายร่างกายมันทรุดโทรมหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าก็เลยไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นไปรักษาที่นั่นตอนแรกหมอเขาบอกเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบไม่ใช่เขาไปเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเขาบอกเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่มันหนักมากแล้วจนหมอนัดผ่าตัดให้ผ่าตัดเปลี่ยนใส่ลิ้นหัวใจเทียมแล้วก็โอ้เราเกิดมาไม่เคยเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนร่างกายแข็งแรงเคยเป็นทหารเกณฑ์ร่างกายแข็งแรงไม่เคยเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายได้ผ่าตัดวันที่22กุมภาพันธ์2536แต่เราต้องหาเงินไปซื้อลิ้นเทียมนะลิ้นเทียมนะเขาไม่ได้ฟรีนะค่าลิ้นเทียม 29,000 บาทเราบวชเพิ่งได้ 5-6 พรรษาแล้วก็เราไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรจะหาเงิน 29,000 เป็นเรื่องยากนะทำยังไงดีเนาะถึงจะได้ผ่าตัดพอดีไปพักอยู่ที่วัดป่ามหาไหลเดี๋ยวนี้ชื่อวัดป่าบ้านวนม่วงท่านอาจารย์เจ้าวาดหลวงพ่อมานะท่านก็ใจดีท่านว่าท่านเดียวจะรวบรวมปัจจัยช่วยแต่ปรากฏว่ายังไม่พอในช่วงนั้นจะเป็นงานพระราชทานเปลืองศพหลวงปู่สิมพุทธาจารย์วัดถ้ำผาป่องที่เชียงดาวก็พอดีมีโยมคนหนึ่งชื่อขอเอ่ยชื่อคุณโยมตวงขวัญพระลางกูลไม่รู้ว่าตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าคนโยมตวงพรเนี่ยจะไปงานกราบศพหลวงปู่สิมพุทธาจารุงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นัดกับเพื่อนไว้ว่าวันพรุ่งนี้จะไปงานศพหลวงปู่สิมปรากฏว่าเมื่อถึงตอนกลางคืนเป็นไข้กระทันหันโยมตวงพรเนี่ยไม่สามารถจะไปหา
ไปกราบหลวงปู่ได้ก็เลยคุยกับหมอด้วยกันว่าโอ้ฉันไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วอยากจะทำบุญจะทำบุญได้ที่ไหนพอดีตอนนั้นมีคณะหมอไปจังหันไปทำบุญที่วัดป่ามหาไลก็มีคุณโยมด็อกเตอร์อะไรเกิดผลนะจำชื่อไม่ได้แล้วคุณโยมนำคุณเกิดผลนะเป็นด็อกเตอร์นะก็บอกว่ามีพระรูปหนึ่งจากหนองบัวลำพูจะผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมแต่ไม่มีปัจจัยโยมทรงพรก็ว่างั้นฉันขอเป็นเจ้าภาพไกลก็เลยเขียนเช็คให้จำนวน 29,000 บาทเป็นค่าลิ้นหัวใจเทียมพอหลวงปู่คำแปงได้ยินข่าวท่านกับพาลูกศิษย์ไปบอกจะไปเอาปัจจัยไปให้ก็บอกว่าผมได้แล้วมีเจ้าภาพถวายแล้วเจ้าของป้อมน้ำมันที่ทางไปอำเภอชุมแพเขาจะมาถวายเหมือนกันบอกว่าได้แล้วโยมไม่ต้องแล้วที่หลวงปู่ที่หลวงพ่อมานะเจ้าว่าท่านรวบรวมก็ว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวเงินส่วนนี้เป็นกองทุนให้พระป่วยนะนักเจริญสมาก็เลยได้ผ่าตัดก็เลยระลึกนึกถึงว่าเอ๊ะบุญอะไรมาช่วยเราถึงอะไรถึงให้เรานั้นได้เงินมาลักษณะอย่างนี้อาตมาก็เลยนึกถึงว่าโอ้ครั้งหนึ่งเราเคยไปทุรดงแถวโน้นทางเมืองอุบลไปอยู่พักอยู่วัดหนึ่งพอดีมีตาปลาขาวไปอยู่ที่นั่นได้3 4เดือนไปเห็นรู้จักกับตาปลาขาววันนั้นแกไม่มาบิณฑบาตไม่มาฉันข้าวเช้าก็เลยถามว่าตาปลาขาวเป็นไงว่าแกเป็นไข้อาตมาก็เลยเดินไปดูเดินไปเห็นแกนอนอยู่ที่กุฏิก็เลยถามว่าตาปลาขาวทำไมไม่ไปหาหมอก็บอกไม่มีเงินไม่มีตังค์ไปหาหมอพ่อสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนะแล้วทีนี้อาตมาพอดีมีเช็คไปรษณีย์เมื่อก่อนพระจะใช้เช็คไปรษณีย์เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งให้เป็นเช็คไปรษณีย์อาตมาได้เขาทำบุญที่กอบหมากผู้ใหญ่สมศรีที่กอบหมากเขาถวายมาเป็นเช็คไปรษณีย์ใบละ300บาทอาตมาก็เลยเอาเช็คนี้อาตาบาเขาอาตมามีครูบามีเช็คอยู่300บาทเอาไปหาหมอนะหลังจากนั้นก็แกก็เอาเช็คนั้นไปก็บอกว่าอาตมาไม่เอาคืนนะให้เฉยๆให้ไปรักษาตัวเองหลังจากนั้นก็อาตมาก็เดินทุรดงต่อเดินทุรดงมาที่มาสารคามเดินมาขอนแก่นมาขึ้นรถที่โคราชปีนั้นประจำพรรษาที่จันทบุรีปีนั้นฉะนั้นก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วบุญทูลนะมาช่วยเรานึกถึงพระเจ้าบอกว่าอนุคหะจิตตทานังเทติให้ทานด้วยความอนุเคราะห์เพียงเพื่ออนุเคราะห์ไม่ได้หวังอะไรบางทีเราหวังนะใช่ไหมสาธุเด้อตะบุญคราวนี้ขอให้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมีไหมนั่นหมายความว่าท่านหวังนั่นนะหวังเพื่อจะได้ผลการตอบแทนได้สิ่งตอบแทนแต่นี่อาตมาไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นว่าอาตมาช่วยเฉยๆอยากจะให้ไปหาหมอให้มันหายท่านว่าจึงเข้าข่ายในเรียกว่าอนุคหะจิตตทานังเทติให้ทานเพียงเพื่ออนุเคราะห์เวลาทานนั้นให้ผลเวลาที่เราลำบากจะมีคนมาช่วยอาตมาก็เลยนึกถึงคำนี้น่าจะบุญอันนี้นี่แหละที่มาช่วยเราหลังจากนั้นก็ได้ผ่าตัดวันที่22หมอก็นัดผ่าตัดโดยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากปกติแล้วคนจะผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยหมอเขาต้องทำฟันก่อนทำฟันอุดฟันขูดฟันให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าหากว่าฟันเป็นแมงควันที่มันเนี่ยน่ะมันจะสามารถให้ติดเชื้อได้แต่มาผ่าโดยไม่ต้องไม่ได้ทำฟันเลยเ
ียฟันผุเยอะนะ

ปีนั้นไปจำพรรษาที่จันทบุรีที่อยู่จันทบุรีที่วัดบ้านขอมวัดของท่านอาจารย์นิ่มท่านหลวงท่านหลวงพ่อนิ่มเนี่ยอาจารย์มาชอบอดข้าวที่นั่นเขามีประเพณีว่าใครอดข้าวถึง4วันเนี่ยเขาจะแม่ชีจะเอาตำใบบัวบกไปให้ถ้าอดข้าวนะถ้า2วันไม่ให้ไม่ไปถวาย3วันก็ไม่ถวายแต่4วันเขาจะไปถวายแล้วก็มีลูกอมสูกัดรู้จักสูกัดไหมลูกอมที่มันหวานๆเป็นเหนียวๆหน่อยด้วยความเราได้ฉันบัวบกแล้วก็ฉันนี้ก็อมนอนเห็นโยมฟันไปเลยไม่รู้กี่ซี่แล้วฟันผุไม่รู้ตัวตอนมาผ่าตัดหมอผ่าตัดเรียบร้อยแข็งแรงดีแข็งแรงเร็วมากผ่าตัดวันเมื่อวานวันนี้เดินได้หมอโอ้ท่านแข็งแรงมาก 3-4 วันต่อมาหมอบอกว่าโอ้ฟันผุต้องไปถอนฟันไปตรวจฟันไปทำฟันหลังจากนั้นก็ไปหาหมอก็ถอนฟันวันนั้น2ซี่หลังจากที่เราใส่ลิ้นยาเทียมต้องฉันยาละลายลิ่มเลือดเลือดจะออกต่อปรากฏว่าวันนั้นถอนฟัน2ซี่อุดอีก5ซี่พร้อมกันวันนั้นน่ะหลังจากนั้นเพียบเลยทีเนี้ยทรุดลงเลยนอนโรงพยาบาลต่ออีกเดือนนึงเพราะเลือดไหลไม่หยุดเลือดไหลไม่หยุดก็เลยไปนึกถึงเราทำกรรมมาทำบาปอะไรไว้เนี่ยนึกถึงตอนอาตมาป่วยจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปพักที่คล้ายๆเถียงนาของโยมเขานะไปพักฉันเช้าที่นั่นก่อนจะไปหาหมอปรากฏว่าวันนั้นไปเดินไปเห็นปลาติดเบ็ดปลาช่อนตัวโตมากเท่าขาเนี่ยแล้วต้องมาเห็นสงสารก็เลยไปปลดเลยไปปล่อยเขาเลยแต่ปรากฏว่าเราดึงมากกันปากนี้มันขาดมันฉีกไงแต่คิดว่าโอ้ใส่ของมาเจอเนี่ยด่าเราเนี่ยแต่ก็สงสารไงก็เลยทําให้เรานั้นตรงน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นเลือดไหลไม่หยุดเลยนอนลงมาต่ออีกเดือนนึงแต่ก็ต่ออายุยืนมาถึงปัจจุบันเนี้ยปี36จนมาถึงตอนนี้69แล้วก็33ปีฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเคยทําบาปมามากโดยที่เราไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นบาปอาตมานึกถึงว่าเอ๊ะกรรมอะไรกรรมเพราะเราเคยฆ่าปู่เราต้องมาผ่าตัดตรงเนี้ยเนี่ยในวันที่ผ่าตัดอาตมาสวดบุญอาตมาเมื่อก่อนชอบสวดมนต์สวดบทไหนสวดชินบัญชรนี่แหละชอบสวดมากสมัยก่อนสวดก่อนจะห้องผ่าตัดก็สวดก็สวดได้ที่สวดไปหมอเขาก็ให้ยาแล้วก็สวดไปใช่ไหมล่ะสวดไปทำสมาธิพุทโธไปสวดไปปรากฏว่าหมอเข้าห้องผ่าตัดเราก็รู้สึกตัวมันไม่สลบแต่ไม่เจ็บนะเขาฉีดยาชาแต่เราไม่สลบไม่สลบก็เอ๊ะเขาทำยังไงหมอเขาผ่าตรงหน้าอกเนี่ยนะเขามีดผ่าตรงนี้เสียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยโอ้เราคิดโอ้ผ่าหน้าอกเลยแล้ววะเนี่ยเราคิดนะหลังจากนั้นก็หมอเขาบอกว่าคนไข้ไม่สลบหมอก็คุยกันนะเพิ่มยาอีกทีนี้เพิ่มยาแล้วก็เพิ่มไปแล้วก็สวดมนต์ไปสวดไปสวดมาเผลอสติไงก็ไม่รู้หลับไปเลยทีนี้ฝันในโน่นปีฝันเห็นหลวงปู่สิมกำลังขึ้นลิฟต์มาเหมือนเป็นลิฟต์นั่งมากับแม่เขาหนึ่งแม่เขาอย่างเงี้ยนั่งล้อมหลวงปู่สิมเต็มเลยอาตมาเดินไปกระโดดลงเลยกระโดดลงหาหลวงปู่สิมพอโดดลงไปปั๊บได้ยินเสียงเด็กร้องตอนนั้นตื่นพอดีอยู่ในห้อง CCU เด็กเขาตกน้ำแต่ยังไม่เสียชีวิตก็เลยร้องไห้แล้วก็เลยได้ยินฉะนั้นจึงว่าคนเราเนี่ยไม่เคยรู้ศีลไม่เคยรู้ธรรมย่อมทำกรรมโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดแต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีผลนะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าเป็นบาปมันจะไม่บาปมันจะไม่เป็นกรรมไม่ใช่ฉะนั้นเราทั้งหลายเราจึงเกิดมาดีแล้วเราเข้ามาสู่พระพุทธศาสนารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จัก

0: าเราไม่เข้ามาเราก็ไม่มีวันรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันดีหรือชั่วใช่ไหมล่ะฉะนั้นที่มาเล่าสู่ฟังเล่าเห็นว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมันมีผลบุญที่เราทำมันก็มีผลฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยบุญและบาปบาปและบุญเนี่ยมันจะมีอำนาจคอยแย่งชิงกันอยู่เวลาใดที่บุญนั้นมันยังให้ผลอยู่เมื่อบุญเรามีมากบาปก็ยังไม่ให้ผลแต่อย่าคิดว่าบาปนั้นจะไม่ส่งผลนะเหมือนกับน้ำท่วมเนี่ยเมื่อก่อนใครจะคิดว่าตรงนี้มันจะท่วมใช่ไหมดินยังแห้งๆอยู่ยังเป็นผงอยู่ยังมีฝุ่นอยู่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งน้ำมันจะท่วมได้แต่น้ำมันท่วมไหนไม่ใช่มันจะท่วมตลอดมันก็สามารถจะแห้งได้เหมือนตัวเรารวยแล้วก็จนได้จนแล้วก็รวยได้ดีแล้วก็ชั่วได้ชั่วแล้วก็ดีได้อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นเราอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตกรรมมีผลกรรมเป็นชื่อของตัวกลางๆกรรมไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ในความคิดแล้วคำว่ากรรมเป็นเรื่องที่ชั่วไม่ใช่กรรมเป็นตัวกลางๆดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่เปรียบเสมือนน้ำน้ำเนี่ยไม่มีสีจะว่าสีขาวก็ไม่ใช่สีเขียวก็ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าเราเอาสีดำไปใส่น้ำก็จะดำเอาสีขาวไปใส่น้ำก็จะขาวสีเขียวน้ำก็จะเขียวใช่ไหมฉะนั้นเหมือนกันกรรมเนี่ย ถ้าเราทำกรรมชั่วลงไปก็จะกลายเป็นกรรมชั่ว กรรมชั่วก็ส่งผลให้เรานั้นรับความทุกข์ทั้งโลกนี้และโลกหน้ากรรมดีก็เหมือนกันส่งผลให้เรานั้นได้รับทั้งความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นกรรมมีผลฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเราพอจะรู้สึกตัวได้ ให้พากันรีบทำแต่กรรมดีเพราะกรรมดีมันส่งผลชีวิตเรานั้นมีความสุขท่านว่าคนทำบุญเนี่ยมีสวรรค์เป็นที่ไปมีกำไรคือความสุขแม้มีชีวิตอยู่บุญนั้นก็ทำให้เรามีความสุขทั้งทางกายทั้งวาจาและทางใจได้ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งไหนที่เราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็รีบทำคุณงามความดี ก่อนที่ชีวิตเรานั้นมันจะหายและลอยหายไปชีวิตเรามันอยู่อย่างนี้นะมันคอยเสื่อมคอยโทรมไปเรื่อยๆเมื่อเกิดมาแล้วมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นตัวบั่นทอนมีความชราแก่ชราคอยบั่นทอนสุดท้ายเดินทางสู่ความตายเมื่อเราถึงจุดความตายแล้วนั้นไม่ใช่เราตายแล้วจะตายเลยนะยังไปต่ออะไรไปต่อจิตวิญญาณของเรายังไปต่อไม่จะตายแล้วตายเลยนะยังไปต่อแต่จะไปไหนทีเนี้ยสิ่งที่เราทำตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยที่เรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันมีผลต่อเราต่อจิตของเราเนี่ยฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วนั้นรีบประกอบคุณงามความดีรีบทำครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านกล่าวท่านสอนอะไรก็รีบประพฤติรีบปฏิบัติให้มันได้มากๆเข้าแล้วเราจะไม่ผิดหวังสุดท้ายของการกล่าวธรรมิกถาก็สมควรเก็บเวลาเนาะเราจะพูดนานๆแต่เสียงไม่รู้หายไปไหนไม่รู้เสียงหายไปแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลญาติโยมทั้งหลายนักปฏิบัติที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในวันนี้ยังให้มีความสุขมีความเจริญโดยอายุวรรณะสุขภละปฏิปันธนาสารสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงนั้นเป็นแสดงธรรมจากพระครูอรุณธรรมโบพาสนะครับวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูต่อจากนี้ไปกระผมก็จะเป็นตัวแทนพระครูพระพลินศิวิสโนถวาย เครื่องไตรยธรรมและผ้าไตรขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาครับ

0: พรุ่งนี้ถ้าว่างมาทำบุญตักบาตรนะงานมุทิตาหลวงปู่คำแปลงครบ87ปีพี่นี้มาจัดที่วัดสังฆทานก็ขอร้องว่าฝนอย่าตกแล้วกันหลวงปู่ท่านในคาถากันฝนมาท่านสวดท่านบอกให้เราช่วยกันสวดท่านบอกว่าคาถาว่าอะไรรู้ไหมอยากได้ไหมก็ได้กันฝนอยากได้ไหมอมระยิบระยับมีรับขนองเจิ่งปู่ว่านะไม่รับขนองเจิ่งคาถาหลวงปู่ถ้าสวดแล้วฝนจะไม่ตกหลวงปู่ท่านสวดตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขอให้ฝนพรุ่งนี้ไม่ตกก็แล้วกันเนาะเราจะได้ทำบุญกันแบบสะดวกเวลาประมาณ 7:30 นพระสงฆ์ก็จะขอขมาถวายสักการะหลวงปู่ 8:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตก็ขอเชิญแม่ขาวมาร่วมใส่บาตรนะประมาณ 8:00 นหลังจากนั้น 8:30 นก็ประสงค์ท่านเข้าในสาธาสาราจตุรมุขหลวงปู่ท่านจะบังสุกุลหาพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่ของท่านแล้วก็บูรพาจารย์ของหลวงปู่ท่านยังไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ลืมบูรพาจารย์ท่านหลวงปู่เคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลายรูปหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สิมหลวงปู่เมตตาหลวงหลวงปู่ลีหิวลึกหลวงปู่จามหลวงปู่สมชายหลวงปู่เคยไปอยู่ด้วยท่านก็อยากจะทำอุทิศถวายทักษิณอนุทุปทานในครูบาอาจารย์ของท่านหลังจากนั้นก็ประสงค์ก็จะเจริญพุทธมนต์แล้วก็หลวงปู่ให้ธรรมะแล้วก็ถวายประทานเช้าสุดท้ายรับพรแล้วก็หลังจากรับประทานกับอาหารญาติโยมก็จะร่วมกันถวายสักการะทำพิธีขอขมาหลวงปู่ถ้าท่านใดสะดวกในพวกนี้ในช่วงในเวลาใดก็ขอเชิญเราได้ทำบุญร่วมกันเนาะถ้าฝนไม่ตกคงได้รับบิณฑบาตคงได้ใส่ธงจะได้ตักบาตรแต่ถ้าฝนตกแล้วก็น่าจะตั้งบาตรเพราะว่าดูสถานการณ์ก่อนว่าคาถาจะได้ผลไหมโยมไปสวดกันนี้นะอมระยิบระยับมีรับขนองเจิ่งนะผมว่างั้นนะไปสวดคนละร้อยรอบก็ได้ก่อนนอนกันฝนอ้าวต่อไปรับพรยะทาวริวหาภูราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารูธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: สาธุครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ

ครับก็กราบพิมลครับเด็ดช่วยถือพระไตรกับเครื่องกายธรรมให้น้องมาช่วยอีกคนหนึ่งสินะน้องขึ้นมาครับก็หลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีองค์แสดงธรรมต่อนะครับวันนี้ก็เป็นท่านพระอาจารย์ชัยชนะสิทธิสัตโตนะครับท่านก็จะแสดงธรรมต่อจากนี้ไปก็เดี๋ยวให้พระครูท่านออกจากการธรรมเสร็จแล้วออกจากศาลาเสร็จแล้วทุกท่านก็ไปทำภารกิจส่วนตัวได้นะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ท่านพระอาจารย์ทัยนะกลับมานะครับ3-4 ทุ่มนะครับ4:30ครับครับครับก็ไม่ทั้งคืนนะครับแค่เที่ยงคืนต่อจากนั้นก็จะเป็นเทปนะครับก็จะเปิดทั้งตลอดทั้งคืนนะครับ

ครับก็เป็นบารมีของครูบาอาจารย์นะครับในวันพรุ่งนี้ทุกท่านก็อย่าลืมนะครับใส่บาตรที่ศาลาพุทธภูมิปราสาทจตุรมุขพุทธภูมินะครับพรุ่งนี้เช้าแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวให้ครูอาจารย์ลงจากศาลาแล้วทุกท่านก็ไปพักไปทำภารกิจส่วนตัวได้นะครับตามเสียสายแล้วกลับมาที่ละที่บนศาลาใหม่นะครับผมจะขอยุติใช้เสียงเพียงเท่านี้และต่อไปก็จะเป็นท่านพระอาจารย์ชยนะสิทธิสัตโตเดี๋ยวท่านก็จะขึ้นมานะครับครับขอยุติใช้เสียงเพียงเท่านี้ครับ

ตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากเรียตัสรู้ชอบและอยู่พระองค์เองกราบนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวรธรรมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกราบนมัสการพระครูปรัชญ์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานอุบาจารย์พระเถรานุเถระทุกท่านเจริญศึกษาทุกคนทุกคนทุกท่านที่อยู่ในการทำวัดสังฆทานหรือที่อยู่รอบๆนะเจริญศึกษาทุกชนทางบ้านที่รับฟังสื่อของวัดสังฆทานไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าไม่ว่าจะเป็น

0: เอเซนชีก็เป็นหนึ่งในทุดง13อย่างเพราะฉะนั้นที่วัดสังฆทานก็หลวงพ่อสนองก็ให้ทำทุดงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่นะการอยู่การกินการกินก็เราเป็นภาชนะเดียวกินมื้อเดียวการในสันชิกก็เป็นอีกหนึ่งในทุดง13เพราะฉะนั้นทุดง13เนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะมีอานิสงส์เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเราก็มุ่งปฏิบัติเพื่อมาละมาบวชเป็นเนกขัมมะก็บวชมาเพื่อมาละมาละอะไรโยมก็มาละก็มาละกิเลสนะกิเลสมี3กองกิเลสหลักก็เป็นเค้าเรียกว่าอกุศลมูลอกุศลมูลมีหลักอยู่3กองก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองแล้วตัวกิเลสนี้ก็มีอยู่ต้อง3ระดับก็มีตั้งแต่หยาบมีกลางมีละเอียดตอนที่เรามาละเนี่ยเรามาละกิเลสตอนละต้องละให้หมดละทั้งหยาบทั้งกลางแล้วก็ทั้งละเอียดเพราะฉะนั้นการที่จะละได้เนี่ยต้องละด้วยมรรคต้องเดินตามมรรคมรรคมีองค์8มรรคก็คือข้อที่4ของอริยสัจ4ครับเพราะนั้นก็คือการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมาละเนี่ยก็เพื่อมาละในอริยสัจ4นั่นเองนะตามที่ครูบาอาจารย์ก็ได้เทศนาไปเมื่อกี้เพราะนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นะโดยเฉพาะอิงพระเจ้าตรัสรู้ในการที่จะทำให้ไม่ต้องมีทุกข์อีกนะไม่ต้องมีทุกข์อีกก็ต้องปฏิบัติในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นในอริยสัจ4ที่ต้องปฏิบัติก็คือข้อ4ตามที่กล่าวไปแล้วคือข้อ4คือข้อมรรคแล้วข้อมรรคนี่แหละข้อมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติในข้อมรรคเนี่ยมรรคมี8มี8เพราะฉะนั้นมรรคมี8เนี่ยจะดับหยาบ3องค์จะดับกลาง3องค์แล้วก็จะดับละเอียดอีก2องค์นี่คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8พูดง่ายๆถ้ามรรค8ข้อเนี่ยก็อยู่ในศีล3ไปแล้วที่อยากมากล่าวว่าเพราะฉะนั้นไตรสิกขาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดเอาไว้ไตรสิกขาเนี่ยมีอยู่ในปุถุชนที่ต้องเดินในมรรคแปดก็มีในเรื่องของทานศีลภาวนาในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าทำให้มีการเข้าถึงในเรื่องของการเมตตากรุณาหรือว่ามุทิตาอุเบกขานั่นแหละก็คือในเรื่องของพรหมวิหาร4ในเรื่องของทานเพราะทานจะเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเมื่อมีจิตอ่อนน้อมแล้วจะสามารถปฏิบัติในศีลได้พอมาศีลปุ๊บนี่ศีลก็จะเริ่มมรรคมีองค์8เลยนี่เพราะตามที่กล่าวไปแล้วศีลมีมรรค3องค์แล้วพอเรามีศีลนะเมื่อกี้กายสิกขามีทานแล้วก็มีศีลแล้วก็มีภาวนาในภาวนาของโยมเนี่ยภาวนาก็จะมีสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นในสมถะเนี่ยก็จะต้องละด้วยมรรค3องค์แล้วก็ในวิปัสสนาก็ละด้วยมรรคอีก2องค์เพราะฉะนั้นศีลกับภาวนาของโยมคือมรรค
1: ศีล5มีศีล8มีศีล10มีศีล227ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอันนี้นี่คือศีลในระดับต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วศีลทุกศีลเลยที่กล่าวเนี่ยนั่นคือมรรคมีองค์8นั่นคือ3มรรคศีลเนี่ยเป็นมรรค3องค์องค์แรกก็คือสัมมาวจา

ัมมาวาจาเนี่ยเราจะเห็นในศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีมันอยู่ในเรื่องของมุสาวาทานมุสาวาทาเพราะวาจาชอบเนี่ยเป็นมรรคองค์ที่3มรรคองค์แรกคือ สมาธิฐิสมาธิฐิสมาธิฐินี่คือปัญญาชอบมรรคองค์ที่2สัมมาสังกัปโปดำริชอบมรรค2องค์เนี่ยมันอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็คือมันเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิคือปัญญาชอบเห็นประโยชน์มันเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆปัญญาเนี่ยมันมีในอริยสัจ4ทั้ง3รอบอริยสัจ4เนี่ยมี3รอบมันพูดที่มีปัญญามันจึงปัญญาเนี่ยต้องเข้าไปรู้ทั้ง3รอบมันสมาธิจิตเนี่ยจะเกิดในทุกรอบของอริยสัจ4เมื่อมีสมาธิจิตเมื่อไหร่ก่อนที่จะมีสมาธิจิตเนี่ยมันต้องมีสติก็เรียกว่ามีสัมมาสติแต่สัมมาสติเนี่ยจริงๆมันอยู่ในมรรคองค์ที่7เพราะถ้าเราพูดถึงมรรคมันก็ต้องพูดถึงมรรคองค์ที่7ซึ่งเป็นสตินะแต่มรรคองค์ที่7เนี่ยมันอยู่ในโพธิปักขิยธรรมก็มีเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมด้วยคือธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยคือธรรมอันเป็นฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาโพธิปักขิยธรรมมันมี7หมวดหมวดที่หนึ่งเลยก็คือนี่แหละสมาสติเขาเรียกว่าเอกานัยมรรคเอกาก็คือหนึ่งนั่นเอกเอกาก็คือหนึ่งเอกานัยมรรคก็คือหนึ่งในมรรคเห็นไหมโยมเพราะสมาสติเนี่ยต้องมีก่อนมันถึงจะมีสมาธิใช่ไหมเพราะที่มันเป็นหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีสติมันจะไม่มีปัญญานั่นเองเพราะสติเนี่ยจะรอบรู้สติรอบรู้เรื่องอะไรสติจะรอบรู้เรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในอย่างที่สองเวทนากายเวทนาแล้วก็มาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างที่สามแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสรุปก็คือสัมมาสติเนี่ยเราต้องรู้เรื่องกายนั่นเองสรุปง่ายๆกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรม4อย่าง4ข้อนี่คือสมาสติมันเป็นตัวระลึกรู้อยู่สมาสติเพราะมันอยู่ในมรรคก็เป็นสมาสติในมรรคองค์ที่7ดังที่กล่าวเป็นโพธิปักขิยธรรมก็ดังที่กล่าวมันก็เป็นเอกานัยมรรคเพราะนี่แหละนะมันชื่อของมันเลยนะชื่อของเอกานัยมรรคก็คือลงที่มรรคเลยนะเพราะสมาสติต้องรอบรู้ทุกขั้นตอนนะเหมือนกันก็เดินคู่ไปกับสมาธิจิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอริยสัจ4มี3รอบก็ต้องมีสมาสติมีสมาธิจิตแล้วก็มีสัมมาสังกัปโปะเป็นตัวหลักเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นศีลก็เช่นเดียวกันศีลเนี่ยเราจะรักษาศีลได้มันต้องมีสติรอบรู้นะมีสติลึกรู้ได้ว่าศีลทำไมต้องรักษาศีลนะเพราะศีลเป็นเรื่องของกายมันอยู่กายเวทนาจิตธรรมแต่จริงๆมันประกอบกันไปหมดเลยเวทนามันเป็นเรื่องของอารมณ์กายเวทนาจิตก็คือจิตที่ไปทำให้เกิดอารมณ์จิตที่รู้อารมณ์เพราะจิตเป็นตัวรู้อารมณ์นั่นเองแล้วก็รู้ในเรื่องของธรรมต่างๆธรรมทั้งหลายในประโยคนี้คือกายเวทนาจิตธรรมที่มีอยู่ในสมาสติในมรรคองค์ที่7และในโพธิปักขิยธรรม37วันกลับมาที่ศีลศีลเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไว้แล้วว่าสัมมาวาจา

ในมรรคองค์ที่3เนี่ยมันเป็นข้อมุสาเพราะมุสาวาทามันคืออะไรก็คือไม่กล่าวความเท็จไม่กล่าวความเท็จในกรรมบท10มันก็มี4อย่างใช่มั้ยครับไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบมันจิตเป็นตัวรู้อารมณ์นั่นเองแล้วก็รู้ในเรื่องของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายในประโยคนี้คือกายเวทนาจิตธรรมที่มีอยู่ในสมาสติในมรรคองค์ที่7และในโพธิปักขิยธรรม37วันกลับมาที่ศีลศีลเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไว้แล้วว่าสัมมาวาจาในมรรคองค์ที่3เนี่ยมันเป็นข้อมุสาวันมุสาวาทามันคืออะไรก็คือไม่กล่าวความเท็จไม่กล่าวความเท็จในกรรมบท10มันก็มี4อย่างใช่มั้ยครับไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดมันจิตเป็นตัวรู้อารมณ์นั่นเองแล้วก็รู้ในเรื่องของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายในประโยคนี้คือกายเวทนาจิตธรรมที่มีอยู่ในสมาสติในมรรคองค์ที่7และในโพธิปักขิยธรรม37วันกลับมาที่ศีลศีลเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไว้แล้วว่าสัมมาวาจาในมรรคองค์ที่3เนี่ยมันเป็นข้อมุสาเพราะมุสาวาทามันคืออะไรก็คือไม่กล่าวความเท็จไม่กล่าวความเท็จในกรรมบท10มันก็มี4อย่างใช่มั้ยครับไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ

สัมมาอาชีโวสัมมาอาชีโวนี่คือเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบนี่เลี้ยงแบบไหนเลี้ยงชีพชอบก็เป็นเรื่องของมรรคโทษเป็นศีลข้อที่ห้านี่มีศีลข้อที่ห้าทั้งศีลห้าและศีลแปดนั่นก็คือเรื่องมุสุลาใช่ไหมโยมสุลาเวระสุลาเมระนะก็คือจริงๆสุลาเนี่ยยกขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับสุลาเนี่ยจะขาดสติมันเป็นเรื่องของสติที่จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ในทุกข้อด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุราเนี่ยแต่ที่พระองค์ยกสุราเพราะดังที่กล่าวมันจะไม่มีสติไประลึกรู้ไปรอบรู้ก็ไปลงในเรื่องของความประมาทเพราะฉะนั้นข้อสัมมาอาชีโวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ประมาทในการครองชีวิตแต่พระองค์ยกสุราขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างนั่นเองมันไม่ว่าจะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราประมาทในของชีวิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสุรามันเป็นเรื่องของเครื่องดองของเมาด้วยยาเสพติดที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เข้าข้อเนี่ยแล้วก็ไม่เที่ยวเตะกลางค่ำกลางคืนไม่เล่นการพนันนี่อยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในข้อสุราบางคนเราก็คิดว่ามีสุราที่พระองค์ห้ามอย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีสิ่งต่างๆที่กล่าวไปแล้วก็เรียกว่ามีมหาโจรทั้งห้าเนี่ยที่พระองค์ไม่ให้ประพฤตินะครับยกตัวอย่างมหาโจรทั้งห้าเพราะดังที่กล่าวที่เรียกว่ามหาโจรทั้งห้าเพราะอะไรเพราะอย่างเช่นการพนันการพนันเนี่ยนะถ้าไปเล่นแล้วเนี่ยบางทียิ่งกว่าสุราสุรานี่กินแล้วมึนเมาใช่ไหมมึนเมาแล้วบางทีก็ขาดสติแต่สุราเนี่ยทำให้เมาบางทีก็เมาแล้วหลับไปเลยก็ได้ไม่รู้เมาแล้วหลับไปก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมาแล้วไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้นี่แหละที่ว่าผิดศีลได้ทั้งหมดเลยไปทะเลาะก็ข้อมุสาผิดในข้อมุสาแล้วก็มีการไปพยาบาทปองร้ายกันในข้อที่3ที่2ก็ได้อาทินนาก็ได้นะก็แต่ว่าอาทินนาเนี่ยเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ใช่ไหมแล้วสุราก็พาไปได้เหมือนกันบางทีก็ยังมีสติอยู่แต่สติที่ว่าเนี่ยเป็นสติที่ขาดความรู้ดีรู้ชอบแล้วใช่ไหมมันก็เลยเป็นไปตามอวิชชาครอบงำคนเราเนี่ยถูกอวิชชาครอบงำมาตั้งแต่เกิดเลยเพราะเราเกิดมาจากอวิชชาเพราะมันก็จะอวิชชาแปลว่าความไม่รู้จริงความลุ่มหลงมัวเมาเห็นไหมเพราะลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยก็เปรียบได้เหมือนสุรานั่นแหละเพราะลุ่มหลงมัวเมาก็รู้ไม่จริงนั่นเองรู้ไม่ตรงตามที่พระองค์ตรัสว่าเห็นถูกต้องตามของธรรมนั่นเองไม่มีตรงนี้เพราะไม่มีความเห็นถูกต้องตามของธรรมไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรไม่ดีนั่นเองก็ทำสิ่งที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ไม่รู้หรอกว่าที่ทำไปแล้วมันถูกบุญหรือมันผิดมันจึงทำได้ทุกเรื่องในเรื่องของข้อสุราเพราะเมื่อกี้ยกข้อการพนันเพราะการพนันเนี่ยพอเล่นไปแล้วก็เหมือนใช้คำว่ามัวเมาเหมือนกับเปรียบเหมือนสุราเห็นไหมเพราะโมเมาในการเล่นนั่นเองพอเล่นไปก็ขาดสติขาดสติที่ว่าคือเวลาที่เล่นเนี่ยอยากได้คนเราถ้าเล่นนี่อยากได้ใช่ไหมอยากได้เงินนั่นเองที่ไปเล่นการพนันส่วนใหญ่ที่เล่นจะใช้เงินเป็นเครื่องเล่นวันเวลาที่เล่นไปแล้วเนี่ยมันจะมึนเมาแบบสุราก็คือเล่นแล้วอยากได้นั่นเองตาคนที่ไปเล่นเนี่ยอยากได้เงินอยากได้พอเล่นไป

นันเนี่ยในสถานที่ที่เรารู้นะส่วนใหญ่ที่เป็นสถานที่การพนันเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อหวังอยากได้เงินเหมือนกันไอ้พวกสถานที่การพนันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไฮโลเป็นไพ่เป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคาสิโนที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยที่เขมรมันมีเยอะๆมันตั้งขึ้นมาก็เพื่ออยากจะได้เงินเราอยากได้เงินคนไปเล่นนะเพราะสถานที่การพนันความอยากได้เงินคนไปเล่นมันก็ต้องหลอกใช่ไหมโยมเพราะนั้นพวกเล่นการพนันเนี่ยถูกหลอกซะส่วนใหญ่ใครไปเล่นการพนันเนี่ยถูกหลอกซะส่วนใหญ่บางคนก็กะจะไปหลอกเขาจะไปหลอกคนมาเล่นด้วยกันนั่นแหละเพราะการพนันเนี่ยไม่มีใครเป็นมิตรไม่มีใครเป็นมิตรด้วยกันไปเล่นการพนันแล้วมีแต่ศัตรูเห็นเป็นฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดแหละเพราะอยากจะได้อยากได้เงินของฝ่ายตรงข้ามนี่แหละก็เรียกว่าเมาในความอยากได้เนี่ยเพราะการพนันเป็นอย่างนี้ที่บอกเป็นผีตัวหนึ่งนั่นแหละผีการพนันแล้วแต่ว่าก็มีการเปรียบเหมือนมหาโจรทั้งห้าเพราะเล่นการพนันแล้วอย่างที่กล่าวอยากได้ขึ้นมาก็หาวิธีที่อยากได้นั่นเพราะเล่นบางทีเล่นก็มีตุกติกกันนั่นแหละบางคนก็อย่างเล่นไพ่นะไปทำเครื่องหมายที่ไพ่ก็มีก็ได้ไพ่มาสมมติเป็นไพ่ไม่ใช่ของตัวเองถ้าเป็นไพ่ยิ่งเป็นไพ่ตัวเองนี่ทำเครื่องหมายไว้รู้เลยเพราะในสถานที่การพนันยังไม่ให้เอาเครื่องเล่นของแต่ละบุคคลไปมันจะใช้เครื่องเล่นของสถานที่นั้นๆและสถานที่นั้นเองอ่ะมันก็โกงมันหาวิธีโกงมันจะว่าเป็นไพ่เป็นไฮโลอะไรก็แล้วแต่บางทีก็อย่างไฮโลฝังแม่เหล็กเลยฝังในลูกเต๋าเงี้ยท่านโยมมันก็เล่นมันก็บังคับได้ก็มีวิธีการที่จะโกงเพราะคนที่เข้าไปเล่นก็บางทีก็หวังไปสนุกเนี่ยเอาเงินไปทิ้งอย่างเดียวเลยถ้าหวังสนุกนะไปถูกเขาหลอกแต่ถ้าบางคนก็คิดจะไปไม่ถูกหลอกแต่คิดอยากจะไปเอาเงินนะเพราะไอ้คนอยากไปเอาเงินนั่นแหละเห็นไหมโยมแต่คนที่ว่าหวังสนุกเนี่ยมันก็สนุกไม่จริงเลยหวังสนุกไม่จริงหรอกไม่มีใครหรอกที่อยากจะไปเล่นเพลินๆเล่นสนุกเนี่ยไปเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลิกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงพอคนไปเล่นแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวว่ามันไม่ได้หวังสนุกอย่างเดียวหรอกพอไปเล่นแล้วมันติดใจมันถูกหลอกอะบางทีพอถูกหลอกในการเล่นในครั้งแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยมันหลอกให้เราชนะก่อนเพราะนั้นคนที่ไปเล่นเนี่ยบางคนเนี่ยพอไปชนะเนี่ยโอ้ดีใจก็ได้เงินมาได้มีเงินไปส่วนหนึ่งแต่พอได้เงินมาได้เงินมาอีกมาเพิ่มเงินของตัวเองก็ทั้งดีใจด้วยนะทั้งถือว่ามาเล่นเพลินๆแล้วแต่ว่ายังได้เงินขึ้นมาอีกแต่ที่เนี่ยได้พอเล่นไปเรื่อยๆทีนี้บางทีแทงอย่างแทงไฮโลเนี่ยบางทีมันแทงครั้งละน้อยๆไอตอนที่น้อยๆมันให้เราถูกแต่พอเราแข็งมากๆทีนี้พอเราติดใจว่าเขาหลอกให้เราถูกไปหลายๆครั้งใช่ไหมก็ติดใจก็ทีนี้ก็ใช้จำนวนมากเลยโปะลงไว้เลยเอาทั้งของที่ได้มากำไรที่ได้มาเนี่ยกับทุนที่มีอยู่เนี่ยบางทีลงไปเกือบหมดเลยเงี้ยก็มีนั่นแหละพอลงหนักๆเมื่อนั้นเนี่ยถูกกินจะถูกกินเหมือนไพ่ก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไพ่อย่างไอในสำนักที่ไปเล่นเนี่ยมันทำสัญลักษณ์ไว้มันก็รู้มันก็หาวิธีโกงไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเนี่ยพอเล่นไปถ้ามีการใช้เงินจำนวนน้อยก็ให้เราถูกไปก่อนมันการพนันจะเป็นเช่นนี้แหละแต่พอเรายามใจเมื่อไหร่ลงทุนมากเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยอยู่จะกลับกินของเรานะฮะแล้วก็ปล่อยให้เราชนะบ้างอีกนะแต่เราก็
พอมาหลังๆเนี่ยจะถูกกินหมดเลยพอกินหมดเลยแล้วบางคนก็มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรไปโทรศัพท์สมัยนี้รถบางคนก็มีรถนะรถนี่มีตั้งแต่สมัยก่อนนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วแต่แม้กระทั่งรถจักรยานเนี่ยสมัยก่อนนะพอไม่มีเงินเล่นเนี่ยเอาทรัพย์สินที่มีอยู่นะรถนาฬิกาสร้อยทองแหวนทองอะไรที่มีก็เล่นไปถ้ามีการใช้เงินจำนวนน้อยก็ให้เราถูกไปก่อนมันการพนันจะเป็นเช่นนี้แหละแต่พอเรายามใจเมื่อไหร่ลงทุนมากเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละโยมจะกลับกินของเรานะฮะแล้วก็ปล่อยให้เราชนะบ้างอีกนะแต่เราก็พอมาหลังๆเนี่ยจะถูกกินหมดเลยพอกินหมดเลยแล้วบางคนก็มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรไปโทรศัพท์สมัยนี้รถบางคนก็มีรถนะรถนี่มีตั้งแต่สมัยก่อนนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วแต่แม้กระทั่งรถจักรยานเนี่ยสมัยก่อนนะพอไม่มีเงินเล่นเนี่ยเอาทรัพย์สินที่มีอยู่นะรถนาฬิกาสร้อยทองแหวนทองอะไรก็เล่นไปถ้ามีการใช้เงินจำนวนน้อยก็ให้เราถูกไปก่อนมันการพนันจะเป็นเช่นนี้แหละแต่พอเรายามใจเมื่อไหร่ลงทุนมากเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละโยมจะกลับกินของเรานะฮะแล้วก็ปล่อยให้เราชนะบ้างอีกนะแต่เราก็พอมาหลังๆเนี่ยจะถูกกินหมดเลยพอกินหมดเลยแล้วบางคนก็มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรไปโทรศัพท์สมัยนี้รถบางคนก็มีรถนะรถนี่มีตั้งแต่สมัยก่อนนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วแต่แม้กระทั่งรถจักรยานเนี่ยสมัยก่อนนะพอไม่มีเงินเล่นเนี่ยเอาทรัพย์สินที่มีอยู่นะรถนาฬิกาสร้อยทองแหวนทองอะไรครั้งละเท่าไหร่ก็กำหนดขึ้นมาในละเท่าไหร่ก็กำหนดขึ้นมาในละเท่าไหร่ก็กำหนดขึ้นมาในละเท่าไหร่ก็กำหนดขึ้นมาในเอาทุนคืนกลับมาเนี่ยทีก็เสียไปอีกเสียเพราะถูกล่อหลอกเนี่ยตอนแรกก็เอาสิ่งของไปแล้วก็ตามที่กล่าวกำหนดว่าเป็นราคาแล้วแทงได้กี่ครั้งกี่ครั้งครั้งแรกๆพอเอาสิ่งของลงไปบางทีมันก็หลอกให้เราชนะอีกคนนั้นก็ดีใจได้เงินกลับมาบ้างแต่ไม่ได้เท่ากับเงินที่เสียไปเพราะพอได้มาสักครั้งสองครั้งก็ดีใจก็คิดจะเอากลับคืนมาให้หมดก็แทงเยอะอีกอย่างไม่ยอมแทงทั้งเอาทรัพย์สินเป็นก็เป็นของค้ำประกันด้วยหรือว่าเปรียบเป็นเงินเนี่ยหรือว่าเงินที่ได้มาอีกน้อยนิดที่แต่ยังไม่ถึงทุนเก่าที่เราเสียไปเนี่ยก็ไปรวมกับทรัพย์สินนั้นด้วยนะก็แทงไปอีกนะแทงไปบางคนก็ทุ่มเอาของค้ำประกันที่มีอยู่เนี่ยแทงไปแทนที่จะเหลือสัก9ครั้งเนี่ยนะแทงไปสัก8ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยกะว่าจะได้เงินกลับมาจำนวนมากที่ไหนได้พอแทงเยอะๆแบบนั้นอันที่กล่าวของการพนันจะเป็นอย่างเงี้ยพอมันแทงเยอะเมื่อไหร่เมื่อนั้นแพ้มันก็จะใช้กลโกง ทำให้ไอ้คนที่ทุ่มเทแบบนี้แพ้เพราะทรัพย์สินก็จะเสียไปเรื่อยๆมีทองมีนาฬิกา มีสร้อยทองมีนาฬิกามีแหวนทองอะไรก็แล้วแต่มีโทรศัพท์อะไรก็แต่หมดอยู่นี่แหละเป็นเรื่องของการพนันเพราะเวลาเสียมากๆอีกนะจะเอาคืนมาให้ได้เอาทรัพย์สินที่ดินที่บ้านเอาบ้านเอาที่ดินเนี่ยมาเล่นเลยโยมเอามาเล่นเลยนะบางคนยังไม่มีโฉนดอะไรมาเลยจะใช้คำพูดนี่แหละก่อนเลยนะแล้วก็บอกมีบ้านมีโฉนดที่ดินอะไรก็เอาจำนวนโฉนดหรือว่าจำนวนบ้านตีเป็นราคานั่นแหละแล้วก็มาเล่นเลยเล่นไปเล่นมาก็มีหลายคนที่ถูกมายึดบ้านยึดที่ดินเลยจากวงการพนันนั่นแหละพอเสียก็คือหวังที่จะได้แล้วไม่ได้กับเสียสิ่งเหล่านี้ไปในที่สุดพอเลิกเล่นการพนันนั่นแหละ
อาจจะข้ามคืน

นั้นไปบางคนไปเล่นข้ามคืนบางคนก็เล่นทั้งข้ามคืนข้ามวันเลยก็มีแต่ไม่ว่าจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่พอเสียเนี่ยแล้วจะเล่นอีกเนี่ยบอกว่าเอาบ้านเอาที่ดินมาเล่นแล้วมันหมดไปแล้วเนี่ยบางคนก็จะขอโอกาสเล่นโดยที่ต่อรองนะต่อรองบางทีทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยเล่นหมดแล้วแหละแต่ก็อยากจะหวังชนะที่จะเอาทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าพูดด้วยคำพูดเนี่ยนะให้มันกลับมาให้ได้อีกนะแต่ก็ทำไม่ได้นะแล้วในที่สุดบางทีไอ้วงการพนันบางวงก็ไม่ให้เล่นด้วยถือว่าเอาทรัพย์สินบ้านช่องมาเล่นแล้วเนี่ยแล้วมันหมดไปเพราะการเล่นแล้วเนี่ยก็ไม่ให้เล่นอีกแต่ยึดเลยจะไปยึดที่บ้านแต่พวกนี้เวลาที่เอาทรัพย์สินมาต่อรองอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยนะถ้าเอาบ้านเอาที่ดินมาเนี่ยพวกนี้จะหารายละเอียดไว้เลยถ้าพวกนี้ก็ฉลาดหารายละเอียดไว้เลยบ้านอยู่ที่ไหนเอาบ้านเลขที่บางคนยึดบัตรประจำตัวประชาชนไว้เลยนี่เรื่องของการพนันอยู่เนี่ยที่เรียกว่าเมาเมาโมเมาในการเล่นเพราะในข้อเนี้ยข้อสุราเนี่ยมันจึงดังที่กล่าวไม่ได้หมายถึงเหล้าอย่างเดียวมันสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องเสพติดทั้งการกินทั้งการเล่นอย่างการเที่ยวก็เช่นเดียวกันการเที่ยวก็เป็นผีทั้งห้ามกันเที่ยวอะไรเที่ยวกลางคืนเที่ยวสุรานารีอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกเที่ยวผู้หญิงสมัยก่อนก็เป็นเรื่องของโรงโสเภณีเลยมีอยู่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยแล้วแต่สมัยนี้ก็มีที่เราเรียกว่าผู้หญิงหากินนะก็มีอยู่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีนะสมัยพุทธกาลก็มีนางกลางเมืองเนี่ยที่เขาเรียกว่านางกลางเมืองอย่างเช่นนางสลิมาเนี่ยในเรื่องของอุตตราสูตรเนี่ยใครเคยได้ยินได้ฟังไหมแล้วก็มีนางกลางเมืองอยู่นางสลิมาเป็นลูกของนางสารวดีนะถ้าจำไม่ผิดมันก็นั่นแหละก็มีก็เรียกว่ามีสิ่งที่ลุ่มหลงมัวเมาทำให้ลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่ไหนจะไรแล้วนะจริงมันมีก่อนสมัยพุทธเจ้าหรอกมีก่อนสมัยพุทธเจ้าด้วยอันเรื่องพวกนี้มันก็เรียกว่ามันมีมาตั้งแต่มีมนุษย์นั่นแหละมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ก็บอกแล้วมันสัตว์โลกเนี่ยเกิดมาจากอวิชชาเป็นตัวต้นเราจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราถูกอวิชชาเป็นตัวทำให้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยมันจึงมีสังขารมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนี่ไงขันธ์ห้าเรานามรูปนี่แหละขันธ์ห้านามรูปก็คือรูปหนึ่งใช่ไหมที่เรียกว่ารูปขันธ์ตัวนามเองนั่นแหละก็เรียกว่านามขันธ์นามขันธ์มี4อย่างเงี้ยว่านี่คือขันธ์5รูปขันธ์1นามขันธ์4นี่ก็คือนามรูปหรือว่ารูปนามนี่เพราะมันเกิดมาจากอวิชชาหรือยังโยมมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารคืออะไรโยมสังขารก็มีอยู่2อย่างถ้าเป็นสังขารที่เป็นร่างกายจิตใจเนี่ยที่มีอยู่ในอภิธรรมที่บทสวดอภิธรรมในงานศพเนี่ยสังขารนั้นหมายถึงขันธ์ห้านั่นเองสังขารคือร่างกายและจิตใจใช่ไหมนั่นคือขันธ์ห้าแต่ถ้าเป็นสังขารในอภิสังขารหรือว่าอภิสังขารมารก็ได้เป็นมารห้าเนี่ยแล้วถ้าอภิสังขารสังขารตรงนี้หมายถึงเครื่องปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งซึ่งจริงๆมันมีคำพูดที่ให้มองให้เห็นภาพเลยเครื่องปรุงแต่งจิต

พราะฉะนั้นจิตรู้ไรสังขารนี่แหละปรุงแต่งเพราะฉะนั้นตัวสังขารนี่แหละมันเกิดต่อจากอวิชชาอยู่ก่อนที่จะมามีขันธ์5เราเมื่อกี้ได้พูดให้ฟังแล้วว่า4ขั้นมันถึงจะมามีขันธ์5แต่กลับไปที่ขั้นที่1ก็คืออวิชชาทําให้เราเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมีอวิชชาเป็นตัวต้นมีอวิชชาเป็นตัวจึงมีสังขารเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยอย่างที่กล่าวมันจะเป็นทั้งร่างกายจิตใจก็ได้เป็นนามรูปหรือว่าเป็นขันธ์5เหล่านี้ก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็ได้สังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตวันมันปรุงแต่งแบบไหนก็มันเกิดจากวิชามันจะต้องปรุงแต่งสิ่งที่เป็นอวิชานั่นเองเพราะนั้นอวิชามันคืออาสวะกิเลสอวิชาเนี่ยมันเป็นอาสวะกิเลสเห็นคำว่ากิเลสหรือยังอยู่มันกิเลสก็คือตัวอสวะกิเลสนะอสวะกิเลสก็เรียกว่ามีกิเลส3อย่างกิเลส3อย่างกิเลสก็คือกิเลส3อย่างก็คือมีโลภมีโกรธมีหลงนั่นแหละแต่ตัวอสวะกิเลสจริงๆเนี่ยมันคือเครื่องหมักหลงจิตนะถ้าแปลถ้าเอาความหมายของอสวะกิเลสเครื่องหมักดองจิตแล้วก็ขยายต่อด้วยว่ามันชุ่มอยู่ในจิตในใจของเรานะมันเป็นสิ่งที่หมักหมมชุ่มอยู่ในจิตของเราอันนี้คืออสวะกิเลสมันคือโลภโกรธหลงที่มันชุ่มอยู่ในจิตของเราเนี่ยอยู่ในมันอยู่ในวิชาเป็นตัวต้นเพราะมีสังขารมันจึงมาชุ่มอยู่ที่สังขารนั่นเองเพราะสังขารเนี่ยมันจะปรุงแต่งหมดไหนเพราะสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งจิตก็ได้หรือว่าสังขารเป็นร่างกายจิตใจก็ได้เพราะถ้าเป็นร่างกายจิตใจเนี่ยมันก็มีมันเกิดจากอวิชชาใช่ไหมเพราะอวิชชาเป็นอสวะกิเลสอย่างที่กล่าวเพราะอวิชชาแปลว่าไม่รู้จริงด้วยลุ่มหลงมัวเมาด้วยมันจึง เพราะสังขารเนี่ยจึงทำงานแบบลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยใช่ไหมก็เปรียบเสมือนลูกกับพ่อกับแม่นั่นแหละเพราะอวิชามันเป็นแม่เป็นพ่อก็ได้นะแต่ถ้าเราว่าเรียกถึงเรื่องการเกิดก็จะอยากจะสมมติเราจะอนุมานว่ามันเป็นแม่ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นอวิชาก็เปรียบเสมือนแม่ของสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นแม่ก็มีหน้าที่อะไรแม่ที่พวกเราหลายคนที่นั่งอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ใครยังไม่เป็นแม่มีไหมโยมมีโยมถ้ามีอ่ะไม่มีสามียังไม่มีลูกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแม่ก็ต้องมีลูกอ่ะแม่กับลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกตัวเองหรือว่าลูกไม่ใช่ลูกตัวเองก็มีใช่ไหมโยมที่เรียกว่าลูกเลี้ยงเนี่ยอันนี้นะถ้าขยายกว่าไปออกไปก็ลูกก็นะลูกเลี้ยงก็มีอีกขยายลูกเลี้ยงได้อีกลูกเลี้ยงจากไทยอ่ะลูกเลี้ยงจากสามีก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแม่ก็เป็นผู้หญิงลูกที่มีจากสามีที่เรียกว่าสามีลูกติดของพ่อนะก็ใช่นะนี่คือลูกเลี้ยงหรือว่าลูกที่เรารับจากบุคคลที่เด็กที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้นะที่พ่อแม่เขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่มีแล้วก็ได้ใช่ไหมโยมหรือว่าลูกของเพื่อนได้หมดลูกของญาติมิตรของพี่ของน้องก็ได้ด้วยนี่แหละที่เรียกว่าลูกบุญธรรมตัวเองก็เป็นแม่บุญธรรมแหละถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็แม่เลี้ยงลูกเลี้ยงใช่ไหมโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องของแม่ที่ขยายออกมาอันแม่ก็มีหน้าที่อะไรอ่ะเมื่อมีลูกก็ต้องสั่งสอนลูกนั่นเองสั่งสอนแบบไหนก็สั่งสอนถ้าไม่รู้ธรรมของเจ้าก็สั่งสอนตามวิถีของตัวเองนะวิถีของตัวเองที่มีอวิชชาครอบงำเราเกิดมาถูกวิชาของครอบงำอย่างที่กล่าวเพราะเราจะสอนไปตามสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นในกามคุณ5เนี่ยมันจะสอนแบบนั้น

พราะว่าทางของอวิชชาที่ต้องเป็นไปมันจะมาในเรื่องของตัณหาสรุปไม่พ้นตัณหาอยู่มันก็จะสอนตามวิถีทางที่มาจากอวิชชาให้นะเพราะเดี๋ยวถ้ารู้ต่อไปมันจะรู้ว่ามีอวิชชาแล้วมันทำให้เกิดตัณหาจริงแล้วตัณหานี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยในอริยสัจ 4ของพุทธเจ้าเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์วันเราเริ่มเห็นที่มาที่ไปของตัวเราเองแล้วใช่ไหมโยมวันเราเกิดมาจากสิ่งที่ไม่รู้จริงนะจากอวิชชานี่แหละวันสังขารก็ถูกถ่ายทอดมาอย่างนั้นเลยกันนะเมื่อสังขารเกิดจากอวิชชาเนี่ยก็เหมือนแม่ที่สอนลูกนั่นแหละวันเมื่อกี้อุปมาให้ฟังว่าแม่ที่สอนลูกถ้าไม่รู้จริงในที่นี้คือไม่รู้ธรรมพุทธเจ้านั่นเองถ้ารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลนี่แหละเห็นไหมที่เราพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยเพราะพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลเพราะว่าศีลเนี่ยมันคือสิ่งที่พุทธเจ้ารู้จริงแล้วพุทธเจ้าบัญญัติมาเป็นอริยสัจ 4ซึ่งมีองค์มรรคแล้วในองค์มรรคที่ว่าเนี่ยที่อาตมากำลังพูดอยู่ในสามมรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลเนี่ยเพราะศีลนี่แหละคือความรู้จริงที่เป็นตัวขัดกับอวิชชาแล้วกันจะเป็นตัวขัดหรือว่าขัดเกาเนี่ยขัดเกาเอาออกนั่นแหละนี่คือสิ่งที่มันต้องเป็นไปเพราะอวิชชาเนี่ยมันมีแล้วมันทำให้เป็นมี12ข้อในปฏิจจสมุปบาทเพราะที่พูดนี่ก็พูดถึงปฏิจจสมุปบาทด้วยเพราะมีคนรู้ไหมมีใครเคยศึกษาเรียนรู้ไหมบางคนก็ได้ยินได้ฟังมาส่วนใหญ่จะได้ยินได้ฟังมาเยอะคนที่ศึกษาเรียนรู้ก็มีนะโยมก็ถ้าศึกษาเรียนรู้จะรู้จริงว่าอ๋อเทียบมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งจริงๆนี่แหละเป็นต้นของอริยสัจ 4จริงเป็นต้นของอริยสัจ 4เพราะพระเจ้าตรัสรู้ตอนนี้อัศวคยญาณเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้ปัจจยการไอ้ปัจจยการก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเพราะปัจจยการมันคือสิ่งที่มีสิ่งมีธรรมที่ต้องอาศัยการเกิดนั่นเองปฏิยาการเนี่ยนะเขาเรียกว่าธรรมที่ต้องอาศัยการเกิดเพราะที่อาจารย์กำลังพูดนี่แหละ12ประการนี่คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเพราะมันจะมี12เรื่อง12อย่างแล้ว12เรื่อง12อย่างเนี่ยดังที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอวิชชาทำให้เราเกิดนี่แหละคือชีวิตของเราทั้งหมดเลย12อย่างเพราะถ้าเรารู้ธรรมเนี่ยนะรู้ความเป็นไปของเราตั้งแต่เกิดมาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเกิดมาจากวิชาเกิดแล้วมีอะไรเห็นไหมมันมีขันธ์ห้ามันมีแล้วเป็นอย่างไรอีกก็พูดไปแล้วผมมีแล้วมันจะทำให้เรามีตัณหามีความทะยานอยากในตัณหาสามเพราะฉะนั้นพอมีตัณหา3อย่างนี้แล้วไอ้ตัวตัณหานี่แหละมันก็ทําให้เราต้องทําภพเพราะมีตัณหามันถามมันอยากได้กับไม่อยากได้อยู่อยากได้อยากมีอยากเป็นกับไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นมันอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรก็คืออยากได้ในกามคุณ5นั่นเองแล้วก็ไม่อยากได้ในกามคุณ5เพราะกามคุณ5คืออะไรเห็นมั้ยกามคุณ5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ห้าอย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วรูปมันคืออะไรถ้าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยพูดออกมาก็งงหมดเลยใช่ไหมโยมจริงๆคำนี้ต้องตั้งใจฟังมันเป็นธรรมที่ยากยิ่งพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมที่ยากยิ่งแต่ถ้ารู้มันคือเราเลยถ้ารู้นี่คือเรานะเพราะเราสมควรรู้เพราะถ้ารู้เรื่องนี้รู้อริยสัจ 4ได้หมดเลยวันรูปเนี่ยมันก็คือสิ่งต่างๆที่เราจับต้องได้เห็นได้มันมีอะไรบ้างอ่ะสรุปคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยสิ่งของในโลกนี้มีอะไรบ้างคนกับสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิตและมีวิญญาณของต่อมาแยกแยะอีกนะสิ่งของในโลกเนี้ยสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณของก็มีอีกนะสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณของก็คือคนสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้เลยนะ
นะนี่คือสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองต่อมาสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็คือต้นไม้ใบหญ้าจำไว้นะพวกพืชทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่คือสิ่งมีชีวิตไม่มีวิญญาณครองต่อมาแยกแยกออกมาอีกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีวิญญาณครองไม่มีทั้งสองอย่างเลยไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็คือสิ่งนอกเหนือจากที่พูดแล้วนอกเหนือจากคนกับพืชมันในโลกนี้ทั้งหมดเลยก็คืออิฐดินทรายและธาตุน้ำอากาศอันนี้ครอบคลุมนะอิฐดินทรายเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในพื้นดินหมดเลยและธาตุก็อยู่ในดินน้ำอยู่บนดินนี่แหละแต่ว่ามันแยกมาเป็นน้ำที่แยกออกจากสิ่งต่างๆที่พูดไปแล้วได้อากาศก็เหมือนกันนะโยมอากาศมันอยู่เหนือดินอยู่ทั่วไปจริงๆอากาศนี่ไม่ได้อยู่เหนือดินธรรมดาด้วยนะอยู่ในดินก็มีอีกนะอากาศนี่อยู่ทั่วไปเลยในร่างกายเราเนี่ยก็มีอากาศที่เรียกว่าธาตุลมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยมีทั่วไปในโลกมีโลกก็มีโอกาสว่างั้นเลยนะมีโอกาสเลยอากาศอยู่ในทั้งในน้ำในดินในสิ่งต่างๆในโลกในตัวเราเห็นไหมในตัวสัตว์มีอากาศมีลมนั่นเองเราก็เราต้องหายใจเอาลมเข้าไปสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ก็หายใจมีการหายใจเหมือนกันสัตว์บางอย่างไม่หายใจใช่ไหมโยมไม่มีจมูกหายใจแล้วมันยังไงมีอากาศเข้าไปอยู่ได้ไงมันเข้าทางผิวหนังสัตว์เนี่ยนะที่หายใจทางผิวหนังนะโยมก็คือที่เราเรียกว่าหายใจเพราะว่ามีอากาศเข้าออกได้นั่นเรียกว่าหายใจแล้วก็ในน้ำในดินเนี่ยมีอากาศหมดเลยโยมอันถ้าเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาวิชาวิทยาศาสตร์ในวิชาที่เราเรียนในชั้นประถมชั้นมัธยมก็แล้วแต่ที่มีการเรียนการสอนเราก็จะรู้ว่ามีอากาศอยู่ในสิ่งต่างๆในโลกนี้จริงก็กลับมาที่สังขารแล้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีตัณหาอย่างที่กล่าวนะวันสังขารก็ทำงานเขาเรียกเป็นการปรุงแต่งถ้าเป็นอภิสังขารดังที่กล่าวแล้วถ้าสังขารที่เป็นอภิสังขารก็จะปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เรามีตัณหาแล้วในที่สุดเราก็มีการที่จะต้องสนองตัณหาด้วยอุปทานแล้วก็จะทำภพนั่นเองเพราะเวลาที่ทำมันก็ทำตามสัญชาตญาณของสิ่งที่ทำให้เราเกิดอีกเพราะมีสังขารเนี่ยมาอยู่ที่เราเพราะเราจะต่อมีสังขารแล้วจึงมีวิญญาณเดี๋ยวโยมเมื่อกี้อย่างที่สามเนี่ยเพราะในอย่างแรกที่เรียกว่าในช่วงแรกนะก็มีอวิชชาแล้วจึงมีสังขารเดี๋ยวโยมพอมาช่วงที่สองก็ต่อกันเรียกว่ามีสังขารแล้วจึงมีวิญญาณใช่ไหมเพราะถ้าวิญญาณเนี่ยนะมันหมายถึงอะไรรู้ไหมวิญญาณนี่จริงๆมันคือตัวรู้เนี่ยมันอยู่ในนามขันธ์นั่นแหละเพราะนามขันธ์มี4ตัวนามขันธ์คือใจนะที่เราเรียกว่าใจนะที่เรียกให้เต็มๆว่าจิตใจเพราะฉะนั้นตัวนามขันธ์มันมี4ขันธ์เห็นไหมที่กล่าวไว้แล้วมีอะไรบ้างก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นตัววิญญาณเนี่ยเมื่อกี้มันต่อจากเกิดต่อจากสังขารในกระบวนการเกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนี่คือตัวสังขารเองเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็อยู่ในนามขันธ์อยู่ในนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะพอมีตัวเกิดต่อกัน3ช่วงมาแล้วจะเห็นว่ามีวิญญาณกับมีสังขารเพราะวิญญาณต่อจากสังขารเพราะสังขารก็เปรียบเหมือนแม่ของวิญญาณอีกใช่ไหมโยมฮะเห็นไหมแต่วิญญาณเนี่ยมันแปลว่าหรือว่ามีความหมายว่าตัวรู้หรือว่าความรู้เนี่ยวิญญาณคือความรู้หรือว่าที่เราเรียกให้เข้าใจง่ายๆเรียกเป็นตัวรู้เนี่ยมันก็เหมือนเรียกสิ่งมีชีวิตเป็นคำที่

ถ้าเราพิจารณาตามมันจะเห็นภาพได้นะมันถ้าพูดว่าตัวรู้เนี่ยมันถึงจะเข้าใจได้ง่ายว่ามันอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันมีหน้าที่ของมันนะวิญญาณมีหน้าที่เป็นตัวรู้รู้อะไรมันเข้าไปรู้ไอ้สังขารนั่นแหละเพราะสังขารคุณแม่มันใช่ไหมมันรู้เลยว่าไอ้สังขารน่ะมันทำงานแบบไหนนะมันทำงานแล้วก็คือเป็นเครื่องปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิญญาณจะรู้ว่ามันปรุงแต่งแบบไหนนั่นเองปรุงแต่งให้เป็นโลกกดลงนั่นแหละเพราะวิญญาณจะเป็นตัวรู้นะแต่มีหน้าที่ทำเป็นแค่ตัวรู้นะวิญญาณนะก็จะแตกแขนงออกมาจากสังขารนั่นเองแล้วก็พอต่อจากวิญญาณก็เป็นนามรูปเลยเห็นไหมมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันนี้เป็นช่วงที่อะไร1 2 3 4นั่นแหละเพราะนามรูปเป็นช่วงที่4ที่เกิดต่อมาจากอวิชชาเกิดมาตั้งแต่อวิชชาตัวเริ่มแรกเนี่ยต่อกันมาแต่ว่าถ้าพูดถึงต่อก็ต่อมาจากวิญญาณมันมีวิญญาณปัจจัยจึงมีนามรูปเห็นไหมโยมมันมีตัวทำงาน2ตัวคือสังขารกับวิญญาณแล้วพอมีนามรูปมันจึงมีเวทนามีสัญญาเลยมีสัญญาเวทนาเกิดขึ้นมาเป็นนามขันธ์เลยใช่ไหมแล้วก็มีรูปขึ้นมาอีกด้วยพอมีวิญญาณแล้วเป็นใจแล้วจึงมีนามรูปขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมีรูปก็คือมีร่างกายขึ้นมาเลยพอมีวิญญาณเป็นใจจึงมีร่างกายยังมีใจที่เหลืออีก2ตัวที่ยังไม่มีเกิดขึ้นมาในเวทนากับสัญญาทีนี้ไอ้เวทนามีหน้าที่อะไรเวทนาความหมายก็แล้วกันเวทนาเนี่ยมันก็หมายถึงการรู้ลมเวทนาหมายถึงอารมณ์อารมณ์มี3อย่างเวทนา3ที่เรียกว่าเวทนา3อารมณ์ที่ว่านี้ก็เราคิดไปถึงอารมณ์อะไรอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เป็นอารมณ์หรือว่าชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่นี่แหละคือเวทนา3วันอารมณ์ที่ชอบใจเนี่ยก็คือสุขนั่นเองเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมมันต้องเป็นสุขมันชอบใจอะไรมันสุขอะไรอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็คือทุกข์นั่นเองความไม่ชอบนะแต่ลงมาถึงศีลที่ศีลเนี่ยก็คือถ้ามันไม่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของพยาบาทวิตกถ้าพูดถึงนิวรณ์ 5ถ้าเป็นศีลก็คือพยาบาทปองร้ายเลยในศีลข้อที่1ใช่มั้ยพยาบาทปองร้ายมันก็ไปเรื่องของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เลยพยาบาทแต่โลภอยากได้ของเขานี่ไปลักทรัพย์เพราะนี่คือเวทนา3อยู่เพราะเวทนา3ก็สรุปก็คือสุขทุกข์แล้วก็สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ที่เรียกว่าเฉยๆนั่นเองแต่ถ้าเรียกภาษาบาลีคือสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาเพราะอุเบกขาเนี่ยมันคือเฉยๆอยู่นี่คือเวทนา3ทำไมต้องรู้มันอยู่ที่เราหมดเลยใช่ไหมโยมใครไม่รู้จักสุขบ้างมีไหมโยมแล้วใครไม่รู้จักทุกข์บ้างแล้วเฉยๆรู้ไหมโยมทั้ง3อย่างเนี่ยรู้ไหมมันทุกคนรู้หมดนะมันรู้โดยอัตโนมัติหนึ่งแหละแล้วก็รู้จากคนที่อบรมสั่งสอนเรากัลยาณมิตรทั้งหลายไม่เฉพาะพ่อแม่นะครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบอกเราได้หมดแหละหรือว่าคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักบางทีก็สอนเราได้ทำให้เรารู้ได้ว่าอย่างนี้นั้นเป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นเฉยๆรั่วเวทขานี่คือเวทนาที่มีอยู่ในใจเราใช่ไหมว่าเป็นเรื่องของอารมณ์นะต่อมาจริงๆถ้าจะกล่าวไปเดี๋ยวไปลงที่ในปฏิสัมพันธ์นั่นแหละว่าทำไมมันมีเวทนาได้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาทำไมมีได้ต่อมาเอากลับไปที่
จอีกตัวนึงได้พูดมา3ตัวแล้วต่อไปตัวที่4เนี่ยมันก็คือสัญญาสัญญาหมายถึงการจำได้หมายรู้หรือว่าความจำได้หมายรู้มันสัญญามีหน้าที่จำนั่นเองว่ามันจำอะไรมันจำตั้งแต่เราเกิดจนตายเลยว่าเราทำอะไรไปวันเวลาที่เราตายเนี่ยพอไปเจอโยมพระวานโยมพระวานถามว่าทำอะไรมามั่งเนี่ยถ้าเราตอบปิดเบือนอะโยมพระวานรู้เลยเพราะโยมพระวานจะรู้จากสัญญาในจิตของเรานี่แหละความจำได้ไม่รู้เนี่ยถ้าไปพูดถึงโยมพระวานนะมันจะเกี่ยวเนื่องมาถึงสัญญาได้นะแบบที่มันเป็นอัศจรรย์แบบอัศจรรย์เพราะเหมือนโยมพระวานเนี่ยมันจะมีเครื่องรู้ของสัญญาในใจเราได้นะวันเวลาที่เราตายไปเนี่ยพอตายไปนะโยมพระวานมีข้อมูลเราหมดเลยมีข้อมูลเราหมดเพราะถ้าเวลาโยมพระวานถามว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ทำอะไรบ้างแล้วเราตอบผิดนะโยมวานรู้หมดเลยว่าเราตอบถูกตอบผิดเราโกหกหรือเปล่าแต่อีกแหละอาตมาก็ได้ยินได้ฟังนะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องคนตายไปพบโยมวานแล้วเป็นยังไงยังไม่ได้ศึกษาเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้ก็เอาแค่ได้ยินได้ฟังแล้วก็การได้ยินได้ฟังเนี่ยบางทีก็มีเรื่องที่มาจากสมัยพุทธกาลก็มีเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าบางทีไอ้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยที่เวลาตายไปถึงยมโลกเนี่ยนะพอไปถึงแล้วเนี่ยมันไอ้จากการที่เราเคยเป็นมนุษย์แล้วมีการพูดวจีทุจริตสี่เนี่ยพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำเท็จเนี่ยพอไปยมโลกนะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมีสิ่งอัศจรรย์สิ่งอัตโนมัติที่จะทำให้เราไม่โกหกมันจะไม่มีข้อนี้เลยมันจะพูดความจริงพอตายไปแล้วเนี่ยนะอาตมาไปคิดถึงเรื่องจิตประพัฒน์สอนเลยพอจิตประพัฒน์สอนเนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งถูกเหมือนกับไม่มีสังขารมาเป็นเครื่องปรุงแต่งนั้นเวลาที่เราจะตายเนี่ยนะอาตมาว่ามันจะมีสิ่งที่ทำให้ไอ้นามรูปเนี่ยมันไปไม่ครบเวลาที่เราตายนะไปไม่ครบก็คือไอ้ตัวสังขารนี่แหละหรืออาจจะไปแต่ว่ามันไม่ทำงานก็ได้อันนี้อุปมาเองนะคิดเอาเองแต่ว่าเรื่องเนี้ยนะมันสอดคล้องกับสิ่งต่างๆที่บางคนที่ตายไปแล้วมีโอกาสเขาไม่ให้ตายก็กลับมาใหม่ไอ้พวกจะบอกระลึกชาติได้ก็ไม่ใช่พวกที่ตายแต่ยังไม่ตายจริงเขาให้กลับมาเนี่ยพวกนี้ก็มาเล่าเพราะพอไปถึงแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นพูดโกหกไม่ได้อยู่มันจะเป็นไปอัตโนมัติเลยเพราะตายไปแล้วไม่โกหกนั่นเองมันจะไม่โกหกไปถึงยมโลกไม่โกหกแต่บางทีมันจำไม่ได้นะแต่จำไม่ได้มีแต่ดังที่กล่าวแต่ว่ายมพวานจะรู้ได้นะจากสัญญาของเรานี่แหละเพราะนี่มันไปเกี่ยวข้องยังไงก็มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ว่าถ้าพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอจินไตยอจินไตยก็คือไม่ต้องอย่าไปสืบหาอย่าไปค้นหามันเพราะอจินไตยที่เจ้ากล่าวเนี่ยบางทีถ้าอยากไปรู้มันแล้วถ้ารู้อยากมากๆเนี่ยบ้าได้อยากรู้จนจะรู้ให้ถึงกึ่นอย่างเงี้ยนะแต่ทุกอย่างในโลกเนี้ยมีที่มาที่ไปหมดเลยเขาเรียกเป็นสถานที่ในเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างเดียวโลกเนี้ยนะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องนี้อาตมาเคยให้ตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งแบบนี้อาตมาเคยถามมีอยู่คืนหนึ่งอาตมาถามว่าให้เราผมไม่ได้ถามนะให้เรามาช่วยกันบัญญัติคำว่าโลกให้บัญญัติคำว่าโลกคืออะไรบางคนก็บอกว่าโลก
คือความสุขความทุกข์อาตมาก็บอกมันไม่ได้ผิดโลกคือความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้ผิดบางคนบอกว่าโลกคือวิถีชีวิตก็บอกไม่ได้ผิดเลยแต่ทั้งความสุขความทุกข์ทั้งวิถีชีวิตนี่แหละมันก็คือเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยอยู่ใช่ไหมโยมมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุที่ต้องมีสุขนะเหตุที่ว่านี้คือวิบากเลยนะถ้าพูดไว้ฮะเป็นวิบากอย่าอยู่ในนี้ฮะอยู่ในปฏิจจุบันอีกมันเป็นวิบากนะคือสิ่งที่ต้องเป็นไปนะที่มาทำให้เกิดสุขกับทุกข์วันเดี๋ยวบอกปฏิจจุบันหมดทุกข้อเราจะถึงบางอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่ามันจะสุขจะทุกข์ก็เพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็คือวิบากนั่นแหละมันทำวิบากมาคือทำภพเมื่อมีภพมันจะต้องรับวิบากนั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีวิบากตอนที่เรามาเกิดเนี่ยนี่เราเกิดมาเพราะวิบากมารับผลแห่งภพนั่นเองเพราะฉะนั้นวิบากมันคือผลแห่งภพมันนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเพราะนั้นนี่แหละที่พระเจ้าให้ละการทำภพกำลังพูดถึงศีลด้วยนี่แหละใช้ศีลนี่แหละพระเจ้าให้รักษาศีลให้บุตรบริสุทธิ์เพื่อจะทำภพใหม่วิบากมันคือภพเก่าแต่เรานี่แหละมีเหตุปัจจัยต้องทำภพใหม่จากภพเก่าจะทำจากวิบากนี่ทำแบบไหนกับอันนี้กระโดดมาที่เรื่องนี้กระโดดมาเรื่องของภพเลยเพราะที่เราจะทำภพใหม่มีเหตุมาจากภพเก่าเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อรับวิบากใช่ไหมมันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะวิบากหมดเลยในชีวิตโยมเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายด้วยพระเจ้ากล่าวว่ามันไม่ได้บังเอิญพระเจ้าตรัสว่าไม่บังเอิญนี่คือวิบากในชาติที่เรามาเกิดเรารับผลแห่งกรรมทั้งหมดเลยโยมตั้งแต่เกิดจนตายด้วยนะเห็นไหมโยมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญถามว่ามันคือเหตุปัจจัยใช่ไหมใช่ไหมโยมมันคือเหตุปัจจัยนั่นเองดังนั้นวิบากนี่แหละก็บอกแล้วเป็นเหตุให้เราต้องมาเกิดเห็นไหมนี่ก็พูดถึงเหตุได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาเกิดเพราะเรามีเหตุปัจจัยคือวิบากที่ต้องมารับแต่เหตุปัจจัยที่เป็นวิบากก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นภพว่าเราทำภพมาเนี่ยภพที่เราทำไว้ในอดีตนั่นก็คือเราเคยเกิดมาก่อนที่เราจะมาเกิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้เห็นวัฏฏสงสารอีกเห็นอยู่เริ่มเห็นวัฏฏสงสารไหมเพราะมีคนเคยถามว่าเอ้ามีชาตินี้เนี่ยที่เราเกิดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าชาติใช่ไหมมีชาตินี้แล้วถามว่าเราต้องมีอนาคตชาติอีกไหมครูบาอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าเอ้าถ้ามีชาติเนี่ยแล้วก่อนที่จะมามีชาติเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชาติเนี่ยมันมีชาติมาก่อนมันมีอดีตชาติมาก่อนนั่นเองเราถึงได้มีชาตินี้แล้วครูบาอาจารย์ก็ถามก็ตอบกลับไปอีกว่าแล้วถ้ามีชาติเนี้ยถามตอบนะถามแบบถามให้ถามในคำตอบคำตอบในคำถามเพราะถ้ามีชาตินี้มันมีอดีตแล้วมีชาตินี้แล้วถ้ามีชาตินี้มันจะมีชาติหน้ามีอนาคตชาติอีกไหมก็เอาคำตอบที่เป็นคำถามถามกับคนที่ถามเนี่ยมันคนที่ถามก็ต้องเข้าใจได้ว่าอ๋อมันต้องมีเพราะนี่คือเหตุปัจจัยเห็นไหมอย่างโยมเพราะไม่ว่าจะเกิดมาในเรื่องของต้องมีความสุขความทุกข์หรือว่าต้องเกิดมาแล้วต้องเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตมีวิถีชีวิตอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยเหมือนว่าไอ้วิถีชีวิตอย่างที่กล่าวเนี่ยมันก็คือวิบากที่ต้องเป็นไปนั่นแหละเพราะบอกแล้วไม่ได้บังเอิญอะไรเพราะวิบากที่เป็นไปมันเป็นไปยังไงมันเกิดได้ยังไงมันเกิดจาก

วเองที่ทำไว้มันจึงต้องเกิดมามีรูปขันธ์เพราะรูปขันธ์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของตัวรู้และตัวรู้ที่ว่าเนี่ยก็คือตัวกรรมที่เคยทำมานั่นเองเห็นไหมโยมนะเพราะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของวิบากนั่นเองแล้วตัวเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวต่อจากนามรูปด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงนามรูปพอดีนามรูปคือร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอต่อจากมีนามรูปเป็นปัจจัยเนี่ยมันจึงมีสารายตนะสารายตนะคืออะไรสารายตนะเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอยู่ในตัวมันสารายตนะก็คือมีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเห็นไหมโยมเพราะสารายตนะเนี่ยมีสองอย่างอยู่ในนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดจากสังขารเป็นสิ่งที่เกิดจากนามรูปนะนั้นจำให้ดีนะเพราะสารายตนะมีอายตนะภายในก็คือนี่แหละที่พูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจหกอย่างนี่คืออายตนะภายในต่อมาอย่างที่สองในสารายตนะคืออายตนะภายนอกมันมีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสารายตนะเนี่ยมีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกคืออะไรคือสิ่งที่คู่กับอายตนะภายในก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่ไงหกอย่างอายตนะภายในมีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเห็นไหมโยมว่านี่คือสิ่งที่มันคู่กันนั่นเองมันสารายตนะคืออายตนะภายในภายนอกที่มันคู่กันคู่แบบไหนก็คือตาคู่กับหูตาคู่กับรูปหูคู่กับได้ยินใช่ไหมจมูกคู่กับได้กลิ่นลิ้นคู่กับรับรสกายคู่กับสัมผัสจิตคู่กับนึกคิดมันกายสัมผัสอะไรก็สัมผัสสิ่งต่างๆในโลกแหละจริงๆมันคือสัมผัสอะไรอ่ะนามขันธ์สัมผัสในเรื่องของ เดี๋ยวนะกามคุณห้ามันสัมผัสกามคุณห้านี่แล้วกลับไปที่ชื่อที่เหมือนอายตนะเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างแล้วนึกคิดอ่ะบางคนไอ้เราคิดแล้วว่าทำไมไม่มีในเรื่องของที่จะไปเป็น เป็นสิ่งที่มัน เหมือนได้รับรู้อะไรแต่จริงที่มันไม่ใช่กรรมคุณ5เพราะอะไรเพราะจริงๆไอ้นึกคิดเนี่ยมันก็นึกคิดกลับไปที่กรรมคุณ5นั่นแหละมันนึกคิดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองจะไปรวบรวมอยู่ในสัญญาที่มีอยู่ในขันธ์5เรามันจะเป็นอีกช่องทางนึงซึ่งมันเกิดจากการระลึกรู้ของเราด้วยสัญญานั่นเองสัญญาที่ไปจำสิ่งที่เกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองมันเลยกลายเป็นช่องทางที่6ที่มีการรวบรวมเอาไว้แล้วก็ทั้ง6ช่องทางนี่แหละนะเมื่อกี้เนี่ยนี่คือสารายตนะนะมันเขาเรียกว่ามันมีการรู้กันระหว่างตากับรูปรู้กันได้ยังไงนี่แหละเข้าไปถึงการทำงานของขันธ์5เลยเพราะตาที่จะเห็นรูปได้เนี่ยตาเนี่ยจะเห็นได้นะเพราะมีวิญญาณเข้าไปรู้มันไม่รู้ที่เรียกว่ามีสารายตนะกลับไปดีนะสารายตนะเมื่อกี้นี้อายตนะภายในกับภายนอกมีสารายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นภาษาบาลีแต่มันแปลภาษาไทยว่ากระทบแปลว่าการกระทบผัสสะเนี่ยเพราะมันกระทบระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนั่นเองเพราะตากับรูปเนี่ยที่มันมีการกระทบด้วยวิญญาณตาจึงเห็นรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นอันนี้เป็นเรื่องของอนัตตลักขณสูตรด้วยนะ

0: เป็นธรรมที่พระเจ้าตัดกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราโยมเพราะตาที่จะเห็นรูปได้เนี่ยต้องถูกกระทบด้วยวิญญาณนั่นเองอันนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะจะกระจ่างแจ้งจะเข้าใจตาเห็นรูปได้เพราะวิญญาณนะเพราะวิญญาณที่อยู่ในขันธ์5เราว่าตามันก็เป็นขันธ์5เราใช่ไหมโยมนี่เรามารู้เรื่องขันธ์5นี้อภิธรรม7บทเลยนะเนี่ยในบทสุดศพเนี่ยเนี่ยโยมจะกระจ่างนะเนี่ยพอฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นวิญญาณนี่แหละนะเรียกว่าวิญญาณถ้าพูดถึงไตรลักษณ์อีกก็เป็นเรื่องของการเกิดดับเลยเพราะวิญญาณเนี่ยที่ไปกระทบที่ตานั่นก็เรียกว่าวิญญาณไปเกิดที่ตาเขาเรียกว่าถ้าวิญญาณไปอยู่ที่ตาเมื่อไหร่เรียกว่าจักขุวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำในธรรมมาอยู่แล้วคำในธรรมของเจ้าเนี่ยที่เรียกว่าจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณก็คือวิญญาณในตาหนึ่งวิญญาณที่สรุปก็คือถ้าพูดถึงการกระทำเรียบร้อยเลยของมีการกระทำของขันธ์ห้าก็คือวิญญาณเนี่ยมันไปเกิดในตาวิญญาณเกิดที่ตาเห็นไตรลักษณ์แล้วใช่ไหมไตรลักษณ์คือเรื่องของความไม่เที่ยงแบบปูนมันมีการเกิดดับความไม่เที่ยงอันนี้จังเนี่ยก็คือเรื่องของการเกิดดับเพราะฉะนั้นวิญญาณที่เข้าไปอยู่ที่ตาจึงเห็นรูปเพราะฉะนั้นคู่อื่นก็เหมือนกันหูได้ยินเนี่ยเพราะวิญญาณเพราะวิญญาณไปเกิดที่หูใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเห็นการเกิดดับของวิญญาณแล้วหรือยังวิญญาณเนี่ยเป็นนามขันธ์เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมเนี่ยเราเคยเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยเห็นไหมแต่ก็เกิดมาโยมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นหรอกโยมเพราะมันเป็นนามรูปเป็นนามขันธ์เรียกว่านามรูปก็ได้นะเรียกว่านามขันธ์ก็ได้นามขันธ์นามรูปก็คือไม่มีรูปรู้ไม่มีขันธ์นั่นแหละมันก็แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้ในสิ่งต่างๆได้เห็นไหมโยมเพราะนี่คือวิญญาณนะวิญญาณเป็นตัวรู้นี่แหละเราวิญญาณยังหมายถึงความรู้หรือว่าตัวรู้เนี่ยที่กล่าวนะว่าดังที่กล่าวไว้แล้วว่าถ้าพูดถึงตัวรู้ก็จะเข้าถึงว่าตัวรู้ก็คือผู้ที่มีจิตวิญญาณนั่นเองเพราะมันก็คือคนกับสัตว์ในโลกนี้เพราะฉะนั้นวิญญาณก็เห็นเป็นไตรลักษณ์ว่ามันมีการเกิดดับอีกนะมันนี่เห็นธรรมหลายตัวแล้วนะเมื่อพูดถึงปฏิจจสมบัติอยู่มันก็เห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาอีกนะมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนนี้แหละมันเริ่มรู้ไตรลักษณ์ตั้งแต่มีการผัสสะของสัญญตนะวันสัญญตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนี่แหละเพราะวิญญาณที่ไปเกิดที่หูมันจึงได้ยินนั่นเองเพราะมันเกิดดับได้เมื่อกี้เนี่ยมันถ้ามันทำงานเวลาที่มันทำงานมันอยู่ใน6ช่องทางนี่แหละแต่เราพูดกำลังพูดอยู่แค่2ช่องทางเนี่ยเพราะเอาแค่2ช่องทางนี้ก็บ่มมาบ่มใหม่ได้บางทีมันเกิดอยู่ที่ตาเนี่ยมันก็ดับซะดื้อดับเพราะเหตุปัจจัยอีกนะเหตุปัจจัยที่มากระทบอย่างอื่นเช่นมีเสียงเกิดขึ้นมานั่นคือเหตุปัจจัยที่มากระทบที่หูเหตุปัจจัยที่มาเป็นสิ่งที่หูจะรับรู้ได้นั่นแหละมันเปลี่ยนจากไอ้ตาที่เห็นกลายมาเป็นเรื่องของหูที่จะรับรู้แล้วดังที่กล่าวไว้แล้วว่าอยู่ๆจะมีเสียงเกิดขึ้นมาเฉยๆก็ไม่ได้ก็มันมาจากวิบากมันวิบากเราไม่เป็นไปว่าเราจะต้องได้ยินเสียงอะไรโยมก็เสียงที่โยมเคยได้ยินมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราจะได้ยินต่อไปจนถึงตายด้วยเนี่ยเพราะเสียงที่โยมได้ยินนะมันเกี่ยวข้องกับโยมทั้งหมดไม่ได้บังเอิญเช่นได้ยินเสียงนกเนี่ยโยมก็ได้ยินเฉพาะนกที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับโยมโยมที่มันต้องมีวิบากกับโยมนั่นเองมันจะได้ยินเพราะนกเช่น นกอะไรดีนกยูงเลยนกยูงเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นนกยูงทุกตัวทุกตัวเราจะไปเห็นนกยูงที่มันมีกรรมสัมพันธ์กับเรากรรมสัมพันธ์กับเราเท่านั้นเองที่เราจะไปเห็นได้ดินได้ยินก็ได้นะได้เห็นก็ได้นะวันเราพูดกำลังพูดถึงหูอยู่วันเราจะได้ยินเสียงนกยูงก็ได้นะแต่นกยูงที่ว่าเนี่ยในโลกนี้มีนกยูงเยอะแยะเลยแล้วทำไมเราแต่เราต้องมันได้ยินไอ้นกยูงตัวเนี้ยนะเห็นไหมโยมเพราะนั้นโยมไม่ได้ยินนกยูงทุกตัวนะเพราะได้ยินนกยูงเฉพาะตัวที่มันมีกรรมสัมพันธ์กับเราที่เป็นวิบากด้วยประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่แหละจะเห็นเรื่องของกรรมที่เป็นเรื่องของภพในปฏิจจุบันนี่แหละแต่มันยังไม่ถึงหรอกจะเกือบถึงแล้วแหละแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะรู้ตามขั้นตอนของมันนั่นแหละก็จะถึงบางอ้ออีกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละโยมมันเป็นกลับไปรู้เรื่องของกรรมเรื่องของสิ่งที่ต้องเป็นไปด้วยเพราะดังที่กล่าวว่าไม่ได้บังเอิญมันไม่ได้บังเอิญมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะเราที่จะต้องมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พอแบบนี้เพราะต้องมารู้เรื่องเก่าต้องมารับรู้เรื่องเก่าให้ได้มันสิ่งที่ต้องมารับรู้ได้ก็นี่แหละต้องมีนามรูปต้องมีขันธ์ห้ามันถึงจะรับรู้สิ่งที่เคยเป็นมาได้ถึงจะมารับกรรมได้ถึงจะมารับวิบากได้เพราะอย่างอื่นก็เหมือนกันอยู่เพราะตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยเห็นไหมหกช่องทางหกอย่างเนี่ยมันเกิดจากวิญญาณเข้าไปเกิดที่มันจึงรู้ทั้งหกเรื่องที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพราะการที่เข้าไปรู้เนี่ยวิญญาณเป็นตัวรู้เห็นไหมจะรู้ด้วยการเห็นรู้ด้วยการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการนึกคิดนี่เป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องตัวที่หนึ่งที่ทำให้เป็นไปประโยชน์เพราะนี่แหละเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะวิบากด้วยเกิดขึ้นเพราะกรรมที่เคยทำมาด้วยวันไม่ได้บังเอิญเมื่อรู้แล้วนี่แหละนามขันธ์ทำงานต่อจาก ตัวจิตเวลาวิญญาณไปเกิดที่ตาเนี่ยนะพอเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยมันเขาไม่เรียกวิญญาณแล้วนะเพราะวิญญาณเป็นตัวไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอวิญญาณพอไอ้วิญญาณหรือว่าตาที่ไปอยู่วิญญาณที่ไปอยู่ในตาเนี่ยไปเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยหรือว่าวิญญาณที่อยู่ในหูได้ยินขึ้นมาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยที่มีวิญญาณเข้ามาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นจากวิญญาณรู้เนี่ยไม่เรียกว่าวิญญาณรู้แล้วนะกลายเป็นจิตรู้เปลี่ยนชื่อไปเป็นจิตรู้เลยโยมเพราะอะไรทำไมต้องจิตรู้เพราะการทำงานของนามขันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นทำหมดเนี่ยมีอีกทำหมดเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยก็ได้ยินไหมโยมแต่เวลาอธิบายมันจะให้รู้เรื่องของจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นมันคือนามขันธ์นั่นเองเพราะนามขันธ์ทำงานจิตกับเจตสิกคือการทำงานของนามขันธ์นั่นเองเพราะจิตไปรู้อะไรต่อมาจะทำงานด้วยเจตสิกที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารสามตัวไหมเวทนาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นตัวรู้ไปแล้วมันไปรู้แล้วกลายเป็นจิตไปแล้วก็รู้รูปเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดกลายเป็นจิตไปแล้วแต่ตัวเดียวกันนะแปลสภาพจากวิญญาณเป็นจิตมันจึงจะสอดคล้องกับจิตกับเจตสิกเห็นไหมโยมทำไมวิญญาณหายไปแล้วเจตสิกก็ดังที่กล่าวแล้วมันมีเวทนาสัญญาสังขารเพราะไอ้ตัวสังขารนี่แหละมันจะทำงานต่อจากจิตนั่นเองเพราะจิตแล้วเจตสิกแต่ตัวเริ่มของเจตสิกคือสังขารเพราะเมื่อเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันจึงมีการปรุงแต่งจากสังขารสังขารนี่แหละทำงานที่เรียกว่าคือกลุ่มดังจิตเนี่ยมันจะทำงานเห็นไหมมันทำงานต่อจากจิตถึงไม่อยู่มันเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรรับรสอะไรสัมผัสอะไรได้คิดอะไรสังขารทำงานต่อทันทีทำงานต่อแบบไหนเพราะฉะนั้นมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเห็นไหมมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่ต่อจากผัสสะเมื่อกี้นะมาผัสสะมาจากสารจตนะนะแล้วก็พอต่อจากผัสสะมันจึงมีเวทนามันมีผัสสะเมื่อไหร่มีเวทนาเมื่อนั้นเพราะตาเห็นรูปนะดึงตาในคู่แรกเนี่ยออกมาตาเห็นรูปมันจึงทำงานด้วยสังขารมันตาเห็นรูปรูปที่เห็นเนี่ยคืออะไรรูปที่เห็นก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เนี่ยก็ดังที่กล่าวไว้แล้วสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตมีวิญญาณครองสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองและสิ่งที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองเลยนี่สามประเภทเนี่ยก็คือสรุปก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นี่วันเมื่อตาเห็นรูปในคู่แรกมันจึงเกิดเวทนาไม่อยู่เวทนาสามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเวทนาสามอย่างมีอะไรมีสุขมีทุกข์มีเวขาเนี่ยนะเห็นไหมอยู่เพราะมันจะสุขจะทุกข์จะเวขาได้เพราะอะไรนี่เข้าไปถึงเจตสิกตัวที่สองอีกเพราะเจตสิกตัวที่สองก็คือสัญญาสัญญาตัวจำได้หมายรู้นี่แหละก็บอกแล้วเมื่อกี้สัญญามันจำอะไรมาก็มันจำตั้งแต่เกิดจนตายเพราะมันแค่เกิดจนตายในชาติเนี้ยมันก็จำแล้วเกิดเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะชาติที่แล้วอ่ะมันก็จำมาก่อนชาติที่แล้วมันก็จำมาเพราะก่อนที่โยมจะมาเกิดชาติเนี้ยโยมเกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนโยมนี่แหละเกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนวันเกิดมาแล้วมากมายที่พระเจ้าตรัสว่าเราเวียนว่ายอยู่ในสงสารจริงๆมันคือวัฏฏสงสารเพราะเราเกิดมานับไม่ได้เกิดมานับไม่ได้เพราะเมื่อเกิดนับไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยชาตินี้พิสูจน์หมดเลยเกิดมาแล้วที่นับไม่ได้ก็คือภพที่มันเป็นไปที่นับไม่ได้เหมือนกันเพราะชีวิตอยู่ชีวิตโยมเนี่ยทำภพมาตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้โยมทำภพไปมากน้อยขนาดไหนโยมรู้ไหมจำได้ไหมโยมเห็นไหมทำแล้วมันก็เกิดดับไปเห็นไหมโยมทำเรื่องนี้จบไปก็มีเรื่องใหม่ทำไปเรื่อยๆบางทีเรื่องเดียวกันนี่แหละทำไปวันนี้พรุ่งนี้อาจจะทำอีกก็ได้หรือว่าทำมาเมื่อวานนี้วันนี้ยังทำอีกก็มีนะนี่แหละโยมทำพบไว้มากมายเพราะพบเหล่านั้นที่เกิดมาจากอดีตพบนั่นเองที่โยมเคยเกิดในอดีตชาติมันทำไว้เยอะๆเลยอาตมาเคยเปรียบว่ามันคือวิบากนั่นแหละเพราะวิบากเนี่ยมันมีเป็นกองภูเขาเหล่ากาเลยเพราะว่าบอกแล้วว่าเราเกิดมามาก
1: เริ่มเลย5666ขึ้นมาพอมองหมาตัวนี้ไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยหมาตัวนี้นี่คือสังขารปรุงแต่งเราอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อนขนหลุดเห็นไหมนี่สังขารปรุงแต่งเราอยู่สังขารทำงานแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นพอสังขารทำงานแบบนี้พอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอะเห็นพอไปเห็นหมาตัวโอ้โหขนปุยเลยเนี่ยโอ้โหหมาตัวนี้น่ารักไอหมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมโยมนี่สังขารปรุงแต่งแล้วนะพอน่ารักเป็นอะไรโยมน่ารักเป็นสุขเวทนาถึงขึ้นมาทำงานเห็นไหมโยมเวทนาขึ้นมาทำงานไม่น่ารักเวทนาก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันไม่น่ารักก็คือเป็นทุกข์ไม่สุขละเป็นทุกข์ไอตัวนี้พอไอตัวนี้เป็นสุขวิญญาณจำไอตัวนี้เป็นทุกข์วิญญาณจำเห็นไหมนี่คือการทำงานวิญญาณทำแล้วเมื่อกี้สัญญานะผู้ติดสัญญาจำไม่น่ารักสัญญาจำน่ารักสัญญาจำทุกหรือว่าสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากเวทนาสังขารตัวปรุงแล้วมันถึงได้รู้ว่าสุขว่าทุกวันวิญญาณสังขารทำงานเวทนาเป็นตัวรู้ขึ้นมาสัญญาจึงเกิดจำเห็นไหมโยมนี่ครบแล้วสี่ตัวครบแล้วต่อมาพอมันเห็นอย่างเดิมตัวเดิมหลายๆครั้งทีนี้สังขารไม่ต้องทำงานแล้วโยม เวทนาไม่ต้องทำงานแล้วโยมสัญญาขึ้นมาเลยเห็นครั้งที่สองเนี่ยจำได้เลยนะแต่ถ้ายิ่งเขาครั้งแรกที่เขาบอกนะบางทีจากสังขารมันปรุงแต่งเนี่ยจากการทำงานของจิตนี่รู้ชื่อเข้ามาเลยรู้ชื่ออาจจะรู้ชื่อสุนัขรู้ชื่อสัตว์หรือว่ารู้ชื่อคนสัตว์สิ่งของเนี่ยรู้หมดไอ้นี่ชื่อไอ้นั่นนี่เรียกว่ารถไอ้นี้เรียกว่าค้อนกระปูเห็นไหมรู้มาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ในสัญญาหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารไม่ต้องทำงานเลยเวทนาไม่ต้องทำงานเลยมันรู้หมดเลยรู้จักสัญญาเห็นไหมโยมนะดังนั้นนี่แหละการทำงานแบบนี้แหละไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้บอกเข้าไปรู้ผมว่าไปรู้ไม้เนี่ยพอรู้ไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดับเห็นไหมโยมวิญญาณไปรู้ไม้เสร็จมันดับไปแล้วทีนี้ไปต่อในเรื่องของสัญญาเห็นไหมสัญญาก็ไอ้ไม้อันเนี้ยนะไม้อันเนี้ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างมันก็เคยเห็นมาว่าไม้อันนี้ไปทำนู่นทำนี่ได้มันสัญญาทำงานพอมันรู้แค่นั้นว่ามันทำงานได้สัญญากระดับก็เลยสัญญาดับปุ๊บทีนี้ก็สังขารไปปรุงปรุงขาไปปรุงต่อถ้าอยากจะเอาไม้นี้ไปทำนู่นทำนี่ก็เอาไปทำไปทำสัญญาเกินไปแล้วมันทำอย่างนี้ได้มันต่อกระปูแบบนี้นะใช้สัญญาทำนะตอกกระปูแบบนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้ก็ไปเกิดอุปทานให้กายทำงานเพราะเห็นได้ยังว่าการทำงานของจิตทั้งสี่ตัวมันก็เกิดดับก็บอกแล้วว่าอย่างเวทนาเนี่ยถ้าสังขารก็ดีไม่เข้าไปปรุงหรือว่าวิญญาณไม่เข้าไปไปรู้ก็ดีเวทนาก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงๆมันเกิดจากตัวสังขารนี่แหละก็ไปทำให้มันชอบไม่ชอบแล้วจริงรู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าอุเบกขาแล้วสัญญาสังขารพอปรุงแต่งต่อไปพอสุขทุกข์แล้วเนี่ยมันอยากสังขารเนี่ยปรุงนะว่าอยากได้มาอยากได้มานี่เป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดตรงนี้เพราะสังขารปรุงพอสังขารปรุงตัวนี้ปุ๊บพออยากได้เป็นตัณหาแล้วนะนี่อยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสัญญามันอยากได้แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทำไงอยู่อยากได้ก็เป็นรูปขันธ์มันก็ไปเอามารูปขันธ์เป็นรถลาม้าช้างอะไรไปเอามาหมดเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้มันเอามาหมดอ่ะมันจะไปเอามาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปทานนี่คือการทำงานของสังขารแล้วพอสังขารทำให้มันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาจำว่ามันอยากจะได้มาแล้วสังขารก็จะปรุงต่ออีกนะสัญญาจำได้นะว่าแต่มาแต่สังขารก็ปรุงต่อว่าต้องไปออกมาพอไปมาพุทธิยิจิตทำงานไม่ได้แล้วต้องให้กายทำงานถึงตัวไปออกมาก็คือกายเนี่ยไปพูดออกมาหรือไปยกออกมาไปขนออกมาไปบังคับสิ่งอื่นที่ไปรับของนั้นมาอย่าไปคนขับรถยกไปยกของมาถึงโยมนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นอุปทานคือกิจกรรมทางกายถึงโยมเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้นี่คืออุปกรณ์ของจิตกายที่ไปทำงานคืออุปทานเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วก็พอกายทำงานก็เป็นกรรมแล้วด้วยอุปทานก็คือกรรมเห็นไหมโยมเพราะอุปทานเป็นกรรมเพราะมีกรรมแล้วเป็นภพแล้วถึงเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำภพทำไว้ไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นบาปอกุศลใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นภพที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนแอมไซยาไนด์อยากได้ของเขาเอายาพิษไปใส่เอาไซยาไนด์ไปใส่เขาตายเนี่ยตายต่อเนื่องมากี่สิบสามศพนะอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นคือตัณหาไปอยากได้เข้ามาแล้วก็อุปทานนั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเอาไซยาไนด์ไปใส่เขานั่นแหละ

ั่นคืออุปทานแล้วอุปทานก็คือกรรมกรรมก็เป็นภพหนึ่งแอมสยไนตอนนี้ปัจจุบันภพกลายเป็นปัจจุบันชาติเข้าไปอยู่ในคุกเป็นกรรมที่แรงเพราะฉะนั้นกรรมที่แรงมันปรากฏมันก็เข้าไปอยู่ในคุกต่อไปแอมสยไนนี้ก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วออกจากนรกมาก็ต้องมารับวิบากต้องไปตายอีก13ครั้ง13ครั้ง500รอบอ่ะพวกเราสนองบอกรอบละ500 13คูณ500เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาครอบงำแอมทำให้แอมคิดไม่ได้ทำให้แอมต้องทำอกุศลแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเพราะแอมมีกรรมที่คนที่ฆ่าเขานั่นแหละเขาก็เลยมาฆ่าในชาตินี้แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมาเหมือนเขาเรียกอะไรโจรโจรพันศพอะไรอันนั้นก็ถูกฆ่าที่ว่า999ศพนะอาจจะมาจำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้นะก็อยู่ในชาดกอยู่ในสมัยพุทธกาลนะโอคุลิมานมาแล้วสัญญามาแล้วโอคุลิมานชาตินู้นเป็นเต่ายักษ์เรือล่มไปรับเข้ามาให้มาอยู่บนหลัง999คนอยู่บนหลังพาไปขึ้นเกาะแล้วคนที่ขึ้นเกาะแล้วอดอยากก็เลยฆ่าเต่าตัวนั้นแหละฆ่าเต่าที่เป็นโอคุลิมันสมัยนั้นแหละนะที่เป็นเต่าเนี่ยฆ่าแล้วก็นั่นแหละก็เป็นภพใช่ไหมเป็นการสร้างภพของ999ในที่สุดองคุลิมานก็ต้องมาฆ่าคืนในแต่ว่าชาตินี้แหละเพราะเป็นชาติสุดท้ายขององคุลิมานแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติกันขึ้นมาก็เป็นชาติเป็นวิบากเพราะฉะนั้นที่องคุลิมานต้องมาฆ่าเพราะนี่คือวิบากของเขานะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นเรื่องของนั่นแหละนะเป็นภพที่ผู้อื่นสร้างมาแล้วผู้อื่นก็ต้องมารับวิบากของเขาต้องมาตายเห็นไหมโยมเหมือนแอมสยไนเพราะนั้นที่พูดเนี่ยเหมือนกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติหมดเลยนะโยมมันเราจะยังอยู่ในนี้เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำภพเราต้องมาเจอโลกนี้เพราะนั้นแอมสยไนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราทำไมเราต้องมารู้มาเห็นเรื่องแอมสยไนเพราะมันเป็นกรรมสัมพันธ์เนี่ยที่เราได้มีมากับเขาเพราะฉะนั้นอาตมาที่มาแสดงธรรมกับโยมเพราะเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเจอกันเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพระพุทธเจ้าก็กลุ่มเทวทัตเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ลิกันก็นี่แหละกรรมสัมพันธ์เคยอยู่ด้วยกันมาหมดในอดีตภพอดีตชาติก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์เลี้ยงฉานเป็นมาด้วยกันหมดเลยเป็นนกกระจาบก็เป็นมาด้วยกันเห็นอยู่ก็สร้างกรรมกันไว้แล้วภพชาติที่เป็นช่างทองเห็นไหมเพราะมันเจอกันหมดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นอเวสสันดรตัณหาชาลีเนี่ยตัณหาชาลีชาลีก็มาเป็นโอรสในปฏิวัติชาติที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาลีนะก็มาเป็นพระราชโอรสแต่ทำไมตัณหาไม่มาเป็นเพราะตัณหาเนี่ยตอนที่เป็นชาตินั้นพอชูชกไปอยู่กับชูชกแล้วก็น้อยใจพ่อน้อยใจพระราชบิดาก็พูดนะพูดตามภาษาเด็กด้วยนะ
จะเป็นกรรมถ้าพูดว่าไม่อยากมาเป็นลูกอีกไม่อยากมาเป็นลูกของพระวิสันดรอีกในที่สุดในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอุบลวรรณาอุบลวรรณาเถรีเป็นทฤษฎีในชุดเดียวกับพระนางมหาประชาบดีแล้วเป็นพระหลานเป็นพระหลานด้วยแต่นั่นแหละคือกัณหาเพราะนี่แหละคือกรรมสัมพันธ์แล้วต้องมาเจอกับพระเจ้าอยู่ดีแต่พูดไว้ว่าไม่อยากเป็นลูกไม่อยากเป็นลูกอีกไงก็เลยไม่ได้เปิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกนะแต่ก็มามีกรรมสัมพันธ์ที่มาอยู่ในบารมีของพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็อันนี้แหละเรียกว่ากรรมอุปกรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็เรื่องภพชาตินี่ที่อาตมาพูดตั้งแต่แรกนี้ที่พูดว่าเนี่ยโลกเนี่ยที่มันเราต้องมาเจอเนี่ยเพราะนี่แหละเพราะมันมีภพชาติมันมีภพชาติใช่ไหมโยมวันไอ้ตัวที่ทำภพชาติก็คือขันห้าเราเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่มีภพไม่มีชาติเราจะไม่ไปเห็นไม่มานั่งไม่มาอยู่แบบนี้นะเพราะขันห้ามันทำให้เกิดขึ้นมามันเกิดมาในรูปของประตูเจสุบัตนะเพราะภพชาติมันเป็นในรูปของประตูเจสุบัตดังนั้นในทุกของอริยสัจสี่นะมันจึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเกิดที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ท่านผู้ชมเพราะว่าจิตไปทำให้เกิดภพขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดท่านผู้ชมเพราะจิตทำภพก็คือจิตทำอุปทานจิตทำให้จนเป็นอุปทานก็คือไปก่อกิเลสอย่างหยาบนะทำให้เป็นภพขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดใช่ไหมโยมเพราะนั้นเกิดขึ้นมามาเห็นโลกใบนี้แหละก็มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่ใช่ของเราเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งนั้นเลยโยมเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปหมดไม่มีใครอยู่หรอกก็ต้องไปหมดแล้วก็ไปไหนโยมไปภพที่เราสร้างตอนนี้แหละเราสร้างภพอะไรไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วเราสร้างอะไรไว้ไปตามนั้นเลยโยมโยมสร้างอะไรไว้ทีนี้ถ้าสร้างกุศลไว้เยอะๆบางทีมันก็ต้องไปเจอวิบากในภพก่อนๆนู้นที่สร้างไว้ภพมันมีตั้งหลายภพก่อนที่จะมาเป็นชาติสร้างภพไปเยอะสร้างอดีตภพไปเยอะเพราะฉะนั้นบางทีไอ้บอกว่าชาตินี้ทำไมสร้างแต่กุศลไม่หมดเลยแล้วมันยังมีภพอีกเหรอมีโยมเพราะมันยังมีก็เรียกว่าเศษกรรมหรือว่าเป็นวิบากมาจากภพอื่นที่เราทำไว้นะก็บอกแล้วมันมีมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภพชาติจะมีตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โยมพระเจ้ายังไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปรู้มันหรือค้นหามันค้นหาไม่ได้กายกับใครอะไรเกิดก่อนกันโยมรู้ไหมโยมกายกับใครอะไรเกิดก่อนเหมือนกันโยมเพราะนั้นกายกับใครก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจสี่นี่แหละโยมเพราะอริยสัจสี่โดยเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคเนี่ยเห็นไหมเพราะถ้าจะทำนิโรธได้ต้องเดินในมรรคเพราะการดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยก็คือดับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นทุกข์กับสมุทัยเพราะทุกข์อธิบายไปแล้วจริงอธิบายยังไม่หมดด้วยแต่สรุปก็คือทุกข์มันทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าพูดถึงทุกข์กายทุกข์ใจจะมาพูดหมดแล้วนะเพราะยังไม่ขยายเท่านั้นเองว่าทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างทุกข์ใจก็นั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากก็คือก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจสี่นี่แหละโยมเพราะอริยสัจสี่โดยเฉพาะข้อนิโรธ

เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเกือบครบแล้วปฏิจจสมุปบาทมันมีตัวต้นคืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยมเมื่อกี้สังขารอยู่ที่ไหนโยมสังขารเป็นนามขันธ์ใช่ไหมอยู่ในขันธ์ห้าเราอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหนึ่งนะหนึ่งในจิตแล้วนะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสองแล้วนะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าเลยทั้งรูปขันธ์นามขันธ์หมดเลยขันธ์ห้ามีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสารายตนะสารายตนะคืออะไรโยมอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงมีอีกแล้วนะอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไปกระทบที่วิญญาณเข้าไปเห็นรู้ได้ยินนะได้กลิ่นสัมผัสลิ้มรสได้การนึกคิดยีในเรานะนั่นก็นี่คือสารายตนะห้าหกคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยวิญญาณที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นมีสารายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะก็คือกระทบกระทบก็คือตัวที่วิญญาณทำงานที่อาตมาพูดไปอยู่วิญญาณทำงานเสร็จสังขารปรุงต่อเวทนาเกิดสัญญาเกิดนี่คือการทำงานของจิตเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมโยมก็ที่สังขารปรุงที่อาตมาบอกไปมันปรุงเป็นเวทนาอยากทุกข์สุขแล้วพอตัณหาก็อยากได้ใช่ไหมแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ไปยึดตัวที่ว่าอุปทานคือตัวยึดตัวทำกรรมนี่ไงตัวทำภพนี่แหละเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพเพราะฉะนั้นไปยึดไปเอามาบอกแล้วทำบุญมั่งบาปมั่งก็ตรงนี้เลยนะตัวกายไปทำตัวปากก็ดีตัวอวัยวะของกายก็ดีทำให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดภพแล้วก็พอมีภพแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับวิบากในชาติเห็นไหมเพราะมีชาติแล้วก็ต้องมีชลาพอมีชาติก็คือมันเกิดนั่นแหละชาติก็คือเกิดก็พอเกิดแล้วมีชาติก็คือมีเกิดแล้วก็มีชลามีมรณะเห็นไหมโยมมีทุกข์มีโทมนัสมีโสมนัสมีสุขญาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เองทุกข์เห็นไหมโยมตัวทุกข์เห็นเลยว่ามันคือปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเกิดมาจากสมุทัยตัวที่สองในอริยสัจสี่ก็คือไอ้จิตที่มันปรุงแต่งที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นสมุทัยยังโยมเพราะต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยเพราะจิตมันไปปรุงแต่งนี่คือสมุทัยจิตปรุงแต่งที่ให้เป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายบ้างจิตปรุงแต่งจิตบ้างเห็นไหมก็จากใช้สารายตนะนั่นแหละเห็นไหมโยมจากที่มันปัสสะนั่นแหละที่ใช้วิญญาณแล้วก็เอาสัญญามาคิดบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตจากสังขารบ้างเห็นไหมโยมก็กลายเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต่อมาถึงนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เห็นทุกข์ก็เห็นอันนี้คือวิปัสสนานะที่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาพอเข้าไปรู้นี่คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานี่อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะแต่มันจะรู้ได้ในขั้นต้นในรอบหนึ่งคือสัจญาณตามที่อาตมากล่าวถ้ารู้สัจญาณคือต้องถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทนะจะรู้สัจญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้ละทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิรู้เห็นตามความจริงนี้ปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ถ้ารู้ญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสมาธิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้ละทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนา

โยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิรู้เห็นตามจริงนี่ปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ทะยานแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสมาธิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้แล้วทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิรู้เห็นตามจริงนี่ปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ทะยานแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสมาธิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็น

0: นี้แหละมันจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะเลยมันละมันจะไปละกิเลสอย่างละเอียดจะไปเอาสังโยชน์ออกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นระดับกลางก็คือเราทำสมถะกรรมฐานมันระงับการปรุงแต่งของนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านี่เป็นตัณหาก็บอกแล้วว่าตัณหาเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะฉะนั้นตัณหาดับด้วยสมถะกรรมฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่เห็นนิวรณ์ห้าเลยกายที่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเลยแต่มันจะเห็นสมุทัยในตัวที่เป็นสมถะกรรมฐานหรือว่าตัวที่เป็นสมาธิก็คือเห็นอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนั้นคือตัวสมาธิว่าไงนะขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20นาทีว่างั้น
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปิดประตูถ้ำจำศีลอดภิกษุจำนวน7 รูปเดินทางออกจากเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายแดนตอนใต้หมายใจกันว่าก ฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปิดประตูถ้ำจำศีลอดภิกษุจำนวน7 รูปเดินทางออกจากเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายแดนตอนใต้หมายใจกันว่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปิดประตูถ้ำจำศีลอดภิกษุจำนวน7 รูปเดินทางออกจากเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายแดนตอนใต้หมายใจกันว่า

มันได้เลื่อนไหลกลิ้งจากบริเวณด้านข้างของถ้ำมาขวางปิดประตูทางเข้าออกของถ้ำเอาไว้ครั้นรุ่งเช้าภิกษุเจ้าของถิ่นได้ทราบเหตุนั้นจึงปรารภว่าตายจริงเมื่อวานนี้พวกเราแนะนำถ้ำนี้ให้เป็นที่พักพิงแก่อาคันตุกะวันนี้แผ่นหินขนาดใหญ่ได้กลิ้งมาปิดปากถ้ำเสียแล้วเอ้าช่วยกันไปเกณฑ์ผู้คนมาขยับแผ่นหินนี้หน่อยสงสารพระที่อยู่ภายในถ้ำคงหิวแย่แล้วเพราะเลยเวลาอาหารแล้วจากนั้นทั้งพระและชาวบ้านจำนวนมากก็ได้เดินทางมาช่วยกันผลักแผ่นหินแผ่นนั้นออกจากปากถ้ำจนแล้วจนรอดแม้ใช้เวลาและความพยายามอยู่ถึง7 วันก็ไม่สามารถขยับแผ่นหินให้เคลื่อนออกจากประตูทางเข้าออกถ้ำได้เลยจนทุกคนหมดหวังคิดว่าพระ7 รูปภายในถ้ำคงสิ้นชีวิตเสียแล้วต่างพากันนั่งทอดถอนอาลัยและสงสารพระเหล่านั้นอย่างสุดซึ้งแต่พอได้เวลาสายๆก็เกิดเสียงดังครืดคลาดบริเวณแผ่นหินและหินก็ได้กลิ้งเลื่อนออกจากปากถ้ำทันทีพระอาคันตุกะทั้ง7 รูปสิ้นเรี่ยวแรงเพราะขาดอาหารและน้ำอยู่ภายในถ้ำถึง7 วันเดินไม่ไหวต้องคลานตามกันออกมามือเท้าสั่นหน้าเหลืองเหงื่อตกบางรูปถึงกับเป็นลมไปพระเจ้าถิ่นและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันหายาและอาหารมาให้เป็นการด่วนในที่สุดพระอาคันตุกะก็รอดจากการตายหมู่ภายในถ้ำอันแสนหาฤโหดแห่งนั้นอย่างวุดวิดครั้นออกเดินทางต่อจึงพากันคิดว่าการที่พวกเราได้มาร่วมชะตากรรมแทบเอาชีวิตไม่รอดคราวนี้คงเป็นเพราะบาปกรรมในอดีตแน่แท้แต่จะเป็นเพราะบาปกรรมอันใดนอกจากพระศาสดาแล้วคงไม่มีใครรู้ได้ชัดแน่นอนพวกเราจะเข้าทูลถามพระศาสดากันครั้นเข้าเฝ้าและได้ทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาสดๆร้อนๆพระศาสดามีดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้รับผลกรรมที่ตนเองเคยทำมาแล้วแต่อดีตในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7 คนเป็นชาวเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7 คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7 ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7 คนเป็นชาวเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7 คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7 ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7 คนเป็นชาวเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่าน

หน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกั่วตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7คนเป็นชาวเมืองพาราณสีที่เลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7คนเป็นชาวเมืองพาราณสีที่เลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7คนเป็นชาวเมืองพาราณสีที่เลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของจอมปลวกหิวเด็กๆเห็นเช่นนั้นด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างจับใจตกลงกันว่าพวกเราอย่าฆ่ามันเลยนะมันอดอาหารตั้ง7วันแล้วน่าสงสารจริงๆจึงพากันใช้มือลูบหลังตะกวดนั้นแล้วปล่อยไปครั้นเด็กทั้ง7สิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าตะกวดแต่เป็นผู้อดอาหารร่วมกันชาติแล้วชาติเล่าถึง14ชาติผลกรรมที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุ7รูปจนทำให้อดอาหารนานถึง7วันเป็นเพราะกรรมที่ภิกษุทั้ง7รูปเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคทําไว้กับตะกวดและตามมาให้ผลถึง14ชาติดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ทํากรรมชั่วไว้แม้เหาะเหินเดินอากาศหลบหนีไปอยู่ท่ามกลางนภาอากาศก็ไม่พ้นจากผลของการทําความชั่วถึงดำน้ำหนีไปแอบอยู่ใต้สมุทรสุดลึกก็ไม่สามารถรอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ได้ในที่สุดแม้จะหนีเข้าไปแอบตามหุบเขาลำนาไพรซึ่งไม่มีใครเข้าถึงก็ไม่รอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนที่ก่อกรรมทำชั่วให้กับผู้อื่นส่วนรวมสังคมประเทศชาติแล้วเข้าไปพักพาอาศัยอยู่ในถิ่นฐานหรือผืนแผ่นดินใดทำให้รอดพ้นจากการให้ผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วในถิ่นฐานหรือแผ่นดินนั้น

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ในท่านพระครูปลัดปิรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานรูปปัจจุบันเขากราบพระเถราทุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอความเจริญในธรรมนะโยมนะมาจับมาบรรยายธรรมนะให้เดี๋ยวก็ฟังค่อยๆฟังไปแล้วกันนะค่อยๆจับประเด็นฟังให้เข้าใจนะเพื่อจะเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อนะฟังเข้าใจที่ถูกต้องมีวิริยะความภาคเพียรในการประพฤติกระทำให้กับตัวเองนะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิให้กับชีวิตที่จะต้องดำเนินไปเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรรู้จักชีวิตว่าชีวิตคืออะไรนะแล้วก็ต้องให้รู้จักเลือกออกมาให้อยู่กับตัวเราให้ได้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะแล้วจะทำยังไงเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนั้นน่ะมาครอบครองทำยังไงจะเดินทางไปเอามายังไงนั้นเรารู้จักคำว่าชีวิตก่อนเนี่ยเราเกิดมาบนโลกเนี่ยนะเกิดมาด้วยธรรมให้เกิดมาธรรมะทำให้เราเกิดมาและมีชีวิตอยู่บางทีเราก็อาจจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจถึงชีวิตเนี่ยว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะผู้ที่มองยังไม่ลึกซึ้งอ่ะมันเหมือนคนวัดถ้าเราเป็นคนวัดแล้วเนี่ยเราคงจะมองอะไรได้ลึกซึ้งฝ่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะเราเข้าวัดแล้วใกล้วัดนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะให้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่แตกต่างจากคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าวัดก็แสดงว่าเราเข้ามาพอเป็นพิธีพอให้เขาเห็นเราว่าเราเข้าวัดอะไรมันผิวเผินไปเข้ามาต้องให้รู้ว่าอะไรคืออะไรคำว่าอะไรคืออะไรคือรู้ได้สิ่งทั้งปวงตามธรรมชาติของมันให้รู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรนะถ้าเราจากคนธรรมดาทั่วไปก็รู้ว่าชีวิตเนี่ยก็คือการที่เรายังเฟลเรายังทำงานได้อยู่เฟลเรายังไม่ตายเฟลยังสดชื่นอยู่เฟลยังมีความเจริญอยู่นะเขาเรียกว่าพาร์ตมาใช่ปะโพโตพาร์ตนะวุ้นของเฟลยังสดชื่นอยู่ยังเจริญได้อยู่แต่ถ้าเฟลมันตายแล้วเนี่ยแต่ละเฟลก็จะค่อยตายต่อกันไปจนหมดร่างแล้วนั่นแหละนะจะค่อยๆตายไปนะคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของกายเนี่ยยังเฟลยังทำงานได้อยู่นั่นแหละคือยังมีชีวิตนี่คือความเห็นของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เข้าวัดก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะก็เหมือนกับที่เราคิดก่อนหน้านี้แล้วก็คิดว่าเออเราคนเรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเฟลยังทำงานได้กินข้าวได้นะแล้วก็อาจจะมองไปถึงด้านของความรู้สึกนึกคิดว่าคนเรามีชีวิตอยู่เนี่ย เนื่องด้วยความรู้สึกนึกคิดนั้นยังอยู่กับเราอย่าลืมนึกคิดได้อ่ะบางคนเนี่ยนะนอนติดเตียงเนี่ยนะกายไม่ไหวแล้วนะก็ยังนึกคิดได้อยู่เนี่ยนะงั้นมันก็ถือว่าชีวิตที่ไม่สมบูรณ์อ่ะเหมือนกับคนตายไปแล้วอ่ะเป็นผักเป็นปลาไปแล้วนั่นความหมายคนทั่วไปก็คือยังมีความรู้สึกนึกคิดได้อยู่เฟยยังตายยังเดินได้อยู่นึกคิดได้อยู่นั่นคือความมีชีวิตแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยที่มันเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะสำหรับคนที่เข้าวัดใกล้วัดแล้วจะมองไปที่เรื่องของความรู้สึกนะว่าชีวิตเนี่ยคือการดิ้นรนอ่ะด้วยความต้องการด้วยความรู้สึกที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาอ่ะจริงๆนะบางทีเราดิ้นรนนะอยากต้องการนู่นต้องการนี่ตลอดเวลาตามวิวัฒนาการของชีวิตเด็กก็แบบนึงวัยรุ่นก็แบบนึงคนวัยหนุ่มสาวก็แบบนึงปัจฉิมวัยก็แบบนึงดิ้นรนไปคนละแบบแล้วการดิ้นรนของเราเนี่ยก็สร้างเหตุการณ์ต่างๆ

แล้วการดิ้นรนของเราเนี่ยก็สร้างเหตุการณ์ต่างๆมากมายให้กับชีวิตเราอะนะแล้วก็สุขบ้างแล้วก็ทุกข์บ้างแล้วก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างนะแล้วก็กลัวบ้างเกลียดบ้างนะทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้แม้ตัวเองก็ยังทะเลาะกับตัวเองเลยนะมันดิ้นรนไปเรื่อยล่ะนะเดี๋ยววิตกกังวลในอนาคตบ้างอะไรเอาร้อนบ้างในอดีตบ้างไปเรื่อยล่ะด้วยฝ่าฝึกนึกคิดเนี่ยถ้าโตเป็นวัยรุ่นหน่อยก็ต้องการอยากจะมีเรื่องของทางเพศอะไรเงี้ยนะอยากจะมีโตหน่อยก็มีครอบอยากจะมีครอบครัวก็อยากทั้งนั้นนั่นล่ะนะพอได้มาแล้วล่ะเป็นอย่างที่เราหวังมะผมหวังว่ามันน้อยนะแต่ผิดหวังมันเยอะนะอยากที่มีความสุขอยากที่อร่อยอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยละชีวิตได้ฝ่ารู้สึกดิ้นรนไปเรื่อยละไขว่คว้าไปเรื่อยละนั่นแหละคือชีวิตสำหรับคนที่เข้าวัดแล้วจะเห็นแบบนั้นนะนะจะเห็นชีวิตเป็นแบบนั้นโอ้มันดิ้นรนไปเรื่อยละด้วยอำนาจกิเลสตัณหาบางคนเข้าวัดแล้วยังดื้อกับมันก็ไม่ได้ต่อสู้กับมันก็ไม่ไหวเพราะเราได้รับประโยชน์จากคำว่าธรรมะเนี่ยน้อยเกินไปประพฤติกระทำน้อยเกินไปแล้วก็ไม่รู้ความหมายของธรรมะว่ามันมีอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันมีกฎยังไงของธรรมชาติเป็นบ้างเราต้องอาศัยกฎอันไหนเนี่ยมาใช้ในชีวิตฉะนั้นชีวิตกับธรรมะเนี่ยก็หนีกันไม่ออกอ่ะนะหนีกันไม่ออกมันแยกกันไม่ออกอ่ะถ้าในอธิบายในความหมายก็พูดได้ล่ะแต่ในชีวิตจริงมันต้องสอดคล้องต้องไปด้วยกันน่ะนะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซะนะถูกต้องทำให้มันถูกต้องซะนั่นคือชีวิตนะแล้วมันมาจากไหนล่ะชีวิตเนี่ยก็มาจากความไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้ในความเป็นจริงของธรรมชาติไม่รู้ในความเป็นจริงของว่าสภาวะของในโลกในโลกเนี่ยในสากลโลกเนี่ยในจักรวาลเนี่ยล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้ความเป็นจริงแบบเนี้ยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ในอริยสัจ4ว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุมาจากไหนอะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางถึงความดับทุกข์เราไม่รู้ไม่เห็นน่ะนะเราไม่ฝึกเปิดตาไม่เปิดตาธรรมจักขุดวงตาที่เป็นธรรมเนี่ยคือตาแห่งปัญญาเนี่ยเราไม่เปิดมันออกมาเราไม่เห็นไม่มองไม่ดูมันอ่ะมีนะไม่เปิดตาปัญญามาดูมันก็ไม่เห็นน่ะก็เลยเป็นอวิชชาอยู่เรื่อยล่ะมองไม่รู้มองไม่เห็นมันก็เลยไม่มีปัญญาสักทีไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติไม่รู้ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบนั้นไม่มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีความสงบและเยือกเย็นนะไม่ใช่ว่าเราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่มันก็เพราะว่าจิตเนี่ยออกรับอารมณ์เรื่อยล่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอะเราไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะชีวิตก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้มาจากตัณหาความทยานอยากในความมีความเป็นในความไม่อยากมีไม่อยากจะเป็นนั่นไม่อยากจะเป็นนี่อยากมีนั่นมีนี่แล้วก็มาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของของเราติดตัวเราเป็นแกนกลางแต่ความคิดความเห็นคิดว่า

ของของเราแบกเอาไว้มันก็เป็นภาระที่หนักหนักในความรู้สึกเล่าร้อนในความรู้สึกต้องเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นน่ะถ้าสังเกตตัวชีวิตตัวเองไหมล่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะมันหนีไม่พ้นทุกคนก็เป็นแบบเนี้ยอยู่ที่ใครจะเปิดตาแห่งปัญญาก่อนกันบางคนเข้าวัดจะไม่เปิดเลยพอเข้าวัดแล้วพอมาได้หน่อยแล้วจิตใจโลเลแล้วไม่มีวิริยะเกิดสมาธิพอมีสมาธิมีความสุขแล้วเกิดความขี้เกียจเพราะสมาธิมันมาพร้อมกับความขี้เกียจจริงๆนะเขาเรียกกันละโกชัสสะอะไรเนี่ยเป็นคำบาลีอ่ะสมาธิจะมาพร้อมความขี้เกียจฉะนั้นต้องมีวิริยะเนี่ยดึงสมาธิเอาวะนะดึงสมาธิขึ้นมาให้มันก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลามีวิริยะนำหน้าเลี้ยวๆไปก็ไม่ได้อีกอ่ะต้องมีสมาธิหลังเอาวะให้มันสมส่วนกันไม่ให้มันวิริยะไปเร็วนักนะดึงเอาวะหลังเอาวะนะสมาธิอย่างเดียวไม่วิริยะก็มีแต่ความสุขได้ความสุขได้สมาธิก็ขี้เกียจจริงนะมันเป็นอย่างนั้นมาชีวิตก็มาจากนี่แหละมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วก็มาจากกรรมกรรมคือการผสมปรุงแต่งเนี่ยนะผสมปรุงแต่งกันตั้งเริ่มจากอวิชชานั่นแหละนะทำให้เราคุกกุ่นคุกเขาอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเนี่ยนะมีความกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยกิเลสตัวหลักๆมันน่ะก็แตกย่อยเป็นอะไรหลักๆก็คือความโลภความโกรธความหลงนะก็ต้องละมันให้ได้ล่ะนะฉะนั้นเนี่ยนะชีวิตก็มาจากเนี่ยนั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตคือการดิ้นรนน่ะไอ้ความดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยด้วยความทะยานอยากเนี่ยนะดิ้นรนแล้วก็เล่าร้อนมันมาจากไหนก็ว่าจากอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมเนี่ยงั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรก็คือความสงบนั่นล่ะความไม่ดิ้นรนแล้วไม่ทะยานอยากสงบแล้วสงบและเย็นและไม่เล่าร้อนแล้วเพราะมันดับของร้อนสิ่งที่ดับของร้อนนั่นคือนิพพานนะอะไรที่มันร้อนดับแล้วก็นิพพานไปนะนิพพานชั่วคราวไปจนถึงนิพพานเรื่อยๆแต่ลำดับแต่ลำดับนะมันไม่ใช่ตายแล้วได้มันจะได้นิพพานมึงแค่เป็นคำบัญญัตินั่นเองว่าลักษณะแบบเนี้ยความสงบเย็นเนี่ยความไม่ปรุงแต่งเป็นทุกข์เนี่ยนั่นแหละคือความเย็นเรียกนิพพานก็ยืมชาวคำชาวบ้านมาใช้ละอย่าไปแปลความหมายผิดว่าตายแล้วจะได้ไอ้ที่มันเย็นใจมันร่มเย็นมาใจมันเย็นนั่นแหละคือนิพพานทั้งนั้นน่ะแม้ทั้งการงานของชาวบ้านแล้วแต่เนี่ยไอ้ที่มันร้อนและมันเย็นลงเขาเรียกว่ามันนิพพานแล้วคำพื้นๆทำบ้านธรรมดาเอามาเอาคำบัญญัติเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ตรงกันจากธรรมะกลายเป็นสมมุติบัญญัติเพื่อจะบรรยายธรรมะให้เป็นบัญญัติเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่าอาการแบบนี้เรียกว่าแบบนี้เนี่ยคือสมมุติบัญญัติคำบัญญัติทั้งนั้นนะธรรมะมันไม่เรียกว่าเป็นนั้นเป็นนี่หรอกมันมีอยู่เราฐานะเรามีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นมาจากธรรมะนั่นล่ะ
ธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งนะและสิ่งที่ดีที่สุดนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะได้ก็คืออย่างที่บอกชีวิตเราจะควรจะได้อะให้ได้ให้มีให้เป็นขึ้นในจิตใจเราเนี่ยก็คือความสงบความไม่เล่าร้อนแล้วหรือว่าลดสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงตามที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติรู้แล้วนะรู้ธรรมชาติแล้วเราใช้ธรรมชาติให้เกิดกับไปกับชีวิตธรรมะก็คือหลายๆอย่างอ่ะมันรวมหมดเลยอ่ะนะมันธรรมะคือธรรมชาติอ่ะนะธรรมะก็คือธรรมชาติสภาวะที่มันมีอยู่เรารู้หรือไม่รู้มันก็มีอยู่แบบนั้นนะธรรมะมันเป็นอย่างนั้นนะเราจะเรียกว่าเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้หรือกุศลกรรมอกุศลกรรมหรืออัพยากฤตเนี่ยมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นน่ะนะแต่ในความหมายของที่เราคุยพูดกันเนี่ยก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพื้นๆหลักๆแล้วธรรมะมันเป็นกลางๆอ่ะมันไม่ดีไม่ชั่วแต่มันก็ไม่มีดีไม่มีชั่วผสมกันนะไม่กลางๆก็รู้ความหมายอย่างนี้มันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจะได้มีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่ถูกต้องนำหน้าไปก่อนแล้วสิ่งทุกอย่างจะตามไปเองนะจะตามไปเองเราความเห็นยังไงเราจะพูดกระทำไปอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถ้าจะมาศึกษาในธรรมะเนี่ยแล้วก็มารู้จักคำว่าธรรมะก่อนว่ามีอะไรบ้างหมายถึงอะไรจะได้ไปให้ถูกทางถ้าไม่รู้ก็ไปไม่ถูกทางนะคือเหมือนกับเราไม่มีอาวุธอ่ะไม่มีปัญญามีแต่ความสงบแล้วไม่มีปัญญาที่จะเพ่งมันไปเห็นมันเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่หลุดจิตมันก็ไม่หลุดพ้นจิตก็ไม่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาถ้าปัญญาเนี่ยอบรมจิตถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้เอาอะไรไปอบรมจิตจิตก็ไม่เห็นจิตมันก็ยังมีอุปทานอยู่นั่นน่ะจิตมันก็ไม่หลุดมันไม่พ้นน่ะมันคล้องอยู่อ่ะนะเราต้องเห็นมันน่ะดูแล้วต้องเห็นดูด้วยตาเนื้อก็ไม่ได้อ่ะเพราะมันเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรมอ่ะต้องใช้ตาปัญญาดูเนี่ยนะเราต้องฟังแล้วเนี่ยพอฟังแล้วยอมตั้งใจฟังเนี่ยก็มีสมาธิในตัวเองนะสมาธิพร้อมควรเนี่ยนะเนี่ยเพิ่มสมาธิตามธรรมชาติมันเนี่ยใช้เกิดประโยชน์พยายามตั้งใจฟังบางคนมันหลุดพ้นด้วยการฟังธรรมก็มีนะเพราะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีกำลังน้ำจะเห็นนะจิตจะใสแล้วมันเห็นนะใสแล้วมันเห็น

พยายามตั้งใจฟังแล้วกันเพราะนั้นเป็นพื้นฐานถ้าโยมมีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเอาปัญญาเนี่ยที่เราเอามาจัดชีวิตแล้วเนี่ยเอาไปเดินองค์มรรคเพื่อเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐินะมรรคมันไม่เดินนะเมื่อไม่มีมรรคเดินผลก็ไม่เกิดเมื่อผลมันไม่เกิดนิพพานผลนิพพานก็ไม่เกิดรสแห่งนิพพานก็ไม่เกิดใช่ป่ะติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะเราต้องศึกษาในฝีสมาธิปัญญาเนี่ยล่ะเรียกว่าศึกษามาถึงต้องเห็นตัวเองศึกษาแปลว่าเห็นตัวเองนะเราต้องฝึกในศีลในสมาธิในปัญญานะเมื่อได้ปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิอีกครั้งเพื่อเดินองค์มรรคต่อเห็นแบบทำไมองค์มรรคเนี่ยถึงไม่ใช้ปัญญานำหน้าล่ะตามด้วยศีลตามด้วยปัญญาตามด้วยสมาธิล่ะแต่ทำไมเราเรียกศีลสมาธิปัญญาเห็นแบบมันสอดคล้องกันล่ะเพราะว่าเราเดินศึกษาในศีลก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของหยาบมันเป็นเรื่องวัตถุมันเห็นง่ายมันแคบเมื่อเราศึกษาในศีลและรู้แล้วนะมีความสามารถควบคุมกายวาจาได้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของจิตอันนี้มันจะละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางฝ่าศีลเยอะแยะไปหมดเลยพอเรามีเรื่องจิตแล้วก็ศึกษาเรื่องปัญญายิ่งกว้างขวางฝ่าเรื่องจิตอีกละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอีกและเอาปัญญาเนี่ยแหละเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิเดินองค์มรรคต่อเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาที่ถูกต้องซะให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาคือความถูกต้องซะอันนี้คือการจัดชีวิตศีลสมาธิคือการฝึกจัดชีวิตพอจัดชีวิตแล้วก็เดินดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์8เดินองค์มรรคเลยต่อเลยพอเข้าใจไหมนะพยายามฝึกษาในศีลนะเราต้องปูพื้นก่อนว่าความหมายของชีวิตของธรรมะเนี่ยนะชีวิตคือการดิ้นรนนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถแยกถ้าไม่มาฝึกษาเนี่ยไม่สามารถแยกออกเลยอ่ะชีวิตคือชีวิตเขาจะรวมชีวิตรวมกายกับจิตรวมกิเลสรวมตัณหารวมความทุกข์นะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเรามาวัดแล้วเนี่ยคนที่มีความรู้ฝึกปฏิบัติแล้วเขาจะแยกออกชีวิตก็คือชีวิตสามารถแยกความทุกออกจากชีวิตกายกับจิตก็แยกออกได้กิเลสตัณหาก็แยกออกเป็นเรื่องไปเขามีสติมีปัญญาแหละแต่ถ้าเราไม่เขาไม่ใครไม่เคยเข้ามาในวัดเนี่ยจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยแยกกันไม่ออกเลยอ่ะลองสังเกตดูสิสังเกตตัวเราเนี่ยฝึกฝาให้ตัวเราเนี่ยถ้ามาฝึกฝาเราจะเริ่มแยกทีออกทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมด้วยปัญญาเนี่ยเราแยกออกถ้าเราแยกมากขึ้นน่ะชีวิตก็คือชีวิตทุกข์ก็คือทุกข์กิเลสก็คือกิเลสตัณหาคือตัณหาอุปทานก็คืออุปทานแยกได้หมดเลยอ่ะกายกับจิตก็แยกออกนี่แหละนะผลดีของการฝึกมาเข้ามาวัดมาฝึกษาให้ชีวิตเนี่ยมีธรรมะนะผมว่าเกิดเป็นมนุษย์น่ะมันยากแสนยากนะไม่ได้เกิดง่ายๆเลยนะงั้นวิชาที่เหลือสิ่งที่ต้องควรฝึกษาคือฝึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกเรียกว่าฝึกขาฝึกขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกฝึกษานะฝึกจัดชีวิตให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเพื่อดับทุกข์พระเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนในสองเรื่องอ่ะนะก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วมันหยับไปเรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นนะนะมีคำบาลีที่ว่าไว้อ่ะ
บุเพจาหังพิกเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังท่านก็ว่าแบบนี้ว่าฟังนี่แค่สองเรื่องแต่รายละเอียดมันเยอะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไปไม่ถูกนะก็เลยไม่มีไม่ก็เลยไม่รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะนะพอไปไม่ถูกพอไม่ตั้งใจฟังขั้นตอนแรกคือต้องตั้งใจฟังฟังด้วยดีฟังให้เข้าใจพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็วิธีการปฏิบัติถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราปฏิบัติก็ไม่ถูกอะว่าอะไรคืออะไรคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำไมถึงอนิจจังล่ะฉะนั้นปูพื้นให้ดีๆก่อนว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างรูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะสิ่งที่เรารู้เราไม่รู้ก็เป็นธรรมะมันมีอยู่จริงนะ

ิ่งที่เป็นสังขารผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นวิสังขารสิ่งนี้ไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะหรือจะเรียกว่าสังคตธรรมก็เป็นธรรมะอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งหรือนิพพานก็เรียกธรรมะฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมก็เลยหมายถึงว่าทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นธรรมะความรู้สึกที่เป็นนิพพานก็เป็นธรรมะแบบนั้นฉะนั้นตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวเนี่ยอย่างนิพพานก็เป็นธรรมะรวมทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะนี่คือความหมายที่ไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ผสมปรุงแต่งจากธรรมชาติเป็นธรรมะมีอยู่จริงไหมล่ะแล้วก็ไหลไปตามอวิชชาก็มีอยู่จริงใช่ไหมล่ะอวิชชาก็มีอยู่จริงไม่เป็นธาตุอวิชชาธาตุธาตุอวิชชาธาตุแห่งความไม่รู้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นธาตุนะแล้วความหมายที่สองเนี่ยธรรมะเนี่ยก็คือสัจจะความเป็นจริงมันเป็นกฎที่มันมีอยู่จริงกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกฎที่อาศัยเหตุและปัจจัยผสมปรุงแต่งกันเนี่ยไม่มีอยู่จริงอย่างเราเนี่ยเราก็โดนผสมปรุงแต่งใช่ไหมด้วยอำนาจของสังขารการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเนี่ยมันมีอำนาจที่ผสมปรุงแต่งให้สร้างดินน้ำไฟลมขึ้นมาเนี่ยเอาตัวธรรมชาติเนี่ยทำตามกฎผสมปรุงแต่งตัวธรรมชาตินะความหมายแรกเนี่ยให้เกิดความหมายที่สองเป็นไปตามกฎให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาพอดินน้ำไฟลมมันพร้อมแล้วมันก็เอาอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งตามธรรมชาติเนี่ยก็ดึงวิญญาณเนี่ยมาปฏิสนธิซะให้มีชีวิตอยู่ถ้าดินน้ำไฟลมมันไม่พร้อมจิตก็ไม่สามารถปฏิสนธิได้เขาถือว่าแท้งโลกใช่ไหมล่ะไม่มีชีวิตเกิดขึ้นมามันไม่มีชีวิตมันไม่พร้อมถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจิตก็ไม่มีที่อาศัยแบบมันแบบพุ่งตังนะนี่คือตัวเราเนี่ยแล้วความหมายที่สามคือการปฏิบัตินะการปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยนะธรรมะมันมีทั้งดีทั้งชั่วใช่ไหมล่ะมีทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมนะมีทั้งทางถึงความดับทุกข์มันคือหน้าที่เลยที่เราต้องกระทำนะไปตามกฎของธรรมชาตินะนะทำหน้าที่ถูกมันก็ถูกชีวิตเดินผิดก็ผิดอ่ะบอกว่าติดกระดมเม็ดแรกถูกมันถูกหมดอ่ะแล้วความหมายที่สามธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบกฎค้นพบธรรมะสามความหมายข้างต้นเนี่ยก็คือธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมะคือข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ท่านค้นพบอันเนี้ยท่านก็มาสั่งสอนสิพอท่านค้นพบแล้วท่านปฏิบัติเนี่ยท่านก็ได้ผลออกมาอ๋อมันดับทุกข์ได้จริงท่านก็มาสั่งสอนเราแล้วก็เดินตามท่านนะที่ว่าท่านความหมายทั้งสี่ความหมายยังก็เอาไปจำมาไว้แล้วกันนะนะท่านก็บอกว่ามีทางนี้ให้เราพ้นทุกข์ได้นะเดินทางเนี่ยนะอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยอริยอัตถังคิโกมัคโคนเนี่ยทางอันทางประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐอริยะคือประเสริฐแต่ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสนะท่านก็บอกให้ศึกษาเนี่ยในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะทำเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนเพราะว่าพฤติกรรมของตัวเองต้องเปลี่ยนก่อนมันเป็นของหยาบๆนะคือต้องเปลี่ยนด้วยศีลเนี่ยศึกษาในสิ่งอันดับแรกเนี่ยของง่ายๆเนี่ยนะที่เห็นเป็นวัตถุมองเห็นได้จับต้องได้เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนเพราะว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณไปแล้วมันเข้าฝากมันเป็นเขาเรียกอะไรพฤติกรรมของเราไปแล้วอ่ะเพิ่งมันละยาก

หน่อยว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ก่อนนะให้เราเดินค่อยๆเดินค่อยๆตะล่อมเข้ามาแต่เรื่องจิตเรื่องปัญญาที่มันละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางเนี่ยมันจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะฝีเนี่ยไปเป็นพื้นนะเป็นพื้นนะให้อกุศลกรรมเนี่ยมันตั้งอยู่ได้นะอกุศลกรรมเนี่ยก็มันก็เป็นสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะคนที่มีสมาธิที่ปฏิบัติสมาธิเพิ่มมากขึ้นเนี่ยล้วนแต่ประกอบด้วยความพอใจความสุขแล้วก็เป็นเรื่องของกุศลกรรมทั้งนั้นน่ะพอมันพร้อมแล้วนะพร้อมที่พร้อมแล้วก็เดินทำจิตให้เป็นสมาธิซะนะเพราะเป็นสมาธิเป็นปัฏฐาเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะทำให้อะไรง่ายขึ้นเพราะให้จิตเนี่ยมันมั่นคงเนี่ยมันแน่วแน่เนี่ยมันมีกำลังเนี่ยนะแล้วทำชีวิตจะเป็นแบบนั้นนะตามทีขั้นตอนต้องจัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเอาตัวที่เราแบบว่าเป็นจริตของเราเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมของเราที่นั่นน่ะกำลาบไปด้วยศีลซะนะแล้วว่าฝึกษาในสมาธิซะฝึกษาในปัญญาซะนะพอจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยก็คือจิตที่มันมีกำลังอ่ะนะมีพลังจิตอ่ะนะมีพลังจิตและมีกำลังเขาถ้าเผื่อเหมือนกับเราเขาเปียบนะในไตรปิฎกท่านเปียบเหมือนเราเอาภาชนะเนี่ยใส่น้ำมาวะนะใส่น้ำใส่ถังเอาวะแล้วก็แบกไปบนเนินนะแล้วก็สาดน้ำในกระป๋องนั้นนะออกนะมันก็ไปทั่วล่ะใช่ไหมล่ะอันนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เอาน้ำใส่ถังในปริมาณเท่าเดิมนะเอาขึ้นไปบนเนินเนี่ยนะแล้วปล่อยให้มันไหลตามรางเนี่ยตามท่อเนี่ยน้ำก็จะแรงขึ้นใช่ไหมล่ะมีกำลังขึ้นนะก็เหมือนกันถ้าจิตสมาธิขึ้นเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีกำลังมันก็จะไปสามารถจะเพ่งปัญญาให้เกิดนะต้องเพ่งปัญญาต่อถ้าเอาสมาธิมีกำลังอย่างเดียวแล้วไม่เอาไปใช้ทางอื่นเนี่ยนะไปใช้ทางอื่นไปติดสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ผิดทางอ่ะเอาตาไปมองทางอื่นก็ผิดทางเหมือนกับไม่ได้เปิดตาใช่ไหมล่ะเพราะตาคือปัญญานั้นต้องเปิดตาแห่งปัญญาออกมาเหมือนนะเราทำตัวเหมือนพระอัญญาโกสัญญาในปฐมเทศนาน่ะพระเจ้าท่านก็บอกเรื่องของว่าเราต้องทำตัวเนี่ยไม่ชุ่มด้วยกามนะไม่เป็นกามสุขาลิกาลุโยกนะไม่ชุ่มด้วยกามนะไม่หาความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วก็ไม่ทำตัวให้ลำบากนะอัตติกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยนะไม่ทำตัวให้ลำบากไปบาดแบบสบายๆนะไม่ทรมานตัวเองมากคือไม่เปียกก็ไม่แห้งอ่ะเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาแต่ให้เดินทางสายกลางอริยะอัตถังคิขมรรคเนี่ยท่านก็เทศนาไปเรื่อยนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือปฐมเทศนาเนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะท่านก็ฟังนะปัญจวัคคีย์ท่านก็ฟังไปเรื่อยอ่ะพอท่านก็แสดงว่าถึงพอนั่นแล้วก็แสดงถึงอริยสัจ4ใช่มั้ยอันดับแรกแสดงถึงทางสุดตรง2ทางใช่ป่ะแล้วก็ในหัวข้อของมัชฌิมาปฏิปทาทางถึงความดับทุกข์แล้วท่านก็แสดงในส่วนที่3เรื่องของอริยสัจ4เรื่องของทุกข์คืออะไรสาเหตุของทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรแล้วทางถึงความดับทุกข์คืออะไรใช่มั้ยท่านบอกว่าต้องทุกข์ต้องกําหนดทุกข์คืออะไรต้องกําหนดรู้นะสาเหตุก็ต้องละความดับทุกข์ต้องทําให้แจ้งทางถึงความดับทุกข์ต้องทําให้เจริญท่านบอกต้องวนรอบสามมีอาการผิดสองอย่างนี่คือท่านตรัสรู้และด้วยพระองค์เอง
ท่านก็พูดบรรยายธรรมเทศนาเนี่ยธรรมเทศนาเนี่ยท่านก็พูดสั่งสอนท่านญาของญาท่านเปิดตาปัญญาไงท่านพิจารณาเหมือนโยมกำลังนั่งฟังนั่งพิจารณาเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วคือโยมมีทำจิตให้เป็นสมาธิในการฟังนะในการฟังนะใครก็เพ่งปัญญาด้วยเปิดตาแผงปัญญาออกมานะนะพยายามมีสมาธิในการฟังนะแล้วเพ่งมันออกมาเพ่งด้วยปัญญาพอพระพุทธเจ้าท่านเทศนาธรรมเทศนาเนี่ยปัญญาโคทัญญาท่านเปิดตาปัญญาออกมาท่านใช้ไข้ควรท่านเพ่งไปอ่ะนะท่านเห็นความเกิดดับเพิ่งขั้นเห็นการเกิดดับตาปัญญามันไม่เกี่ยวดูแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับคำที่พุทธเจ้าท่านแสดงเลยอ่ะทางฝุดตรงมักมัชฌิมาปฏิทาทางสายกลางก็ยะสัจสี่อ่ะท่านแสดงแบบเนี้ยแต่พระอัญโญโกทัญญะท่านเห็นความเกิดดับเห็นป่ะเพราะท่านใคร่ควรอ่ะโยมก็เหมือนกันโยมใคร่ควรธรรมก็พิจารณาธรรมด้วยตาปัญญาเปิดตาปัญญาออกมาเพราะตาเนื้อเนี่ยปัจจัยมันมากมันวุ่นวายมันมองไม่เห็นหรอกแต่แบบมันต้องมีกำลังมันมีสมาธิพอใคร่ควรเพ่งปัญญาเข้าไปเพ่งวิปัสสนาปัญญาเข้าไปให้เห็นด้วยความรู้สึกของตัวเองให้เห็นด้วยจิตตัวเองด้วยปัญญาจริงๆนะถ้าเห็นจริงๆดูว่าต้องเห็นนะถ้าเราหลับตาปัญญาเอาแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยเอาแต่ความเพ้อและแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เดินปัญญาใช่ป่ะยังไม่เดินปัญญาพอไม่เดินปัญญาแล้วปุ๊บเนี่ยมรรคมันไม่เกิดเพราะว่าไม่มีโยมไม่มีปัญญาที่จะเป็นตัวฐานของสัมมาทิฏฐิที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแค่จัดชีวิตโยมยังจัดไม่ได้โยมยังจัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ได้โยมจะเอาปัญญาเนี่ยเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิเพื่อเดินองค์มรรคตามดำเนินชีวิตได้อย่างไรนะโยมต้องดำเนินชีวิตด้วยมีมรรคองค์8นั่นคือดำเนินชีวิตจริงๆพอแล้วพอโยมมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วโดยพื้นฐานของปัญญาที่ฝึกมาแล้วเนี่ยฝึกจัดชีวิตมาแล้วเนี่ยเดินสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องไปทางนี้และเป็นไปทางเพื่อวิเวกความสงบนะเป็นไปเพื่อวิราคะความจางคายเป็นไปเพื่อนิโรธความดับ3ตัวเนี่ยรวมกันเป็นไปเพื่อปฏินิพพคปรินามิงเป็นไปเพื่อนิพพานคือธรรมชาติไปเห็นป่ะจะเบิร์นพอเรามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านนั้นความปรารถนาชอบความต้องการชอบองค์ที่2แห่งปัญญาคือสัมมาสังกัปปะมันก็จะรับแทนเลยออกรับเลยเดินต่อเลยความปรารถนาเราจะไปทางนี้ด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าต้องการแบบเนี้ยแบบมันเดินตามชีวิตมันเดินเลยอ่ะพอยอมมีปัญญาอย่างนี้แล้วฉะนั้นการกระทำทางกายทางวาจามันก็ออกไปทางนี้หมดเลยอ่ะมีสัมมาวาจาที่ถูกต้องที่จะไปเพื่อแบบเนี้ยด้วยความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี้ยมีการกระทำกรรมมันสัมมากรรมมันโตการทำกายชอบการดำการงานชอบการบริหารกายชอบการเคลื่อนไหวของกายชอบเป็นไปเพื่อแบบนี้หมดเลยเพื่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพราะว่าเรามีความเห็นแบบนั้นทางนี้มันไปหมดเลยดำเนินชีวิตไปทางนี้หมดเลยไปอดอัตโนมัติของมันที่นี่คือเดินมากตามดำเนินการชีวิตถ้ามีอาชีพที่ถูกต้องก็ไปตามทางนี้หมดเลยเนี่ยนะแล้วต่อนั้นก็มีพอมีศีลแล้วก็มีเป็นกำลังทำให้เกิดสมาธิขึ้นมานะมีสมาธิเป็นประธานนะเป็นประธานนะเพื่อจะทำให้สัมมาตัวที่เหลือเนี่ยทำงานของมันได้ไม่ล้มจิตมันมั่นคงและมันปักหลักแหละจิตมันมั่นคงและ
ันมีสมาธิมั่นคงแล้วฉะนั้นอะไรที่อยู่บนสมาธิเนี่ยมันจะเดินต่อได้ไม่ล้มไม่คลื่นไม่ไหลลงมาสมาธิถิก็ไม่ไหลสัมมาสังกัปปะก็ไม่ล่วงลงมาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจามันก็ไม่ล้มลงมาไม่พังลงมาถ้ามีสติทำให้ความเสมอระลึกให้ความเสมอไปเพื่ออย่างนั้นน่ะมีความเพียรเพื่อจะดึงสมาธิให้เดินหน้าเห็นป่ะมันหนุนก็อยู่อย่างเงี้ยนั่นคือการดำเนินของชีวิตทั้งหมดนะดำเนินในชีวิตแบบเนี้ยเป็นโลกิยะเป็นไปทางโลกพอแล้วเดินไปทางโลกแล้วเป็นไปเพื่อโลกุตระให้มันสูงขึ้นให้มันแรงขึ้นอยู่ที่ว่าโยมฝึกจัดชีวิตปัญญาเนี่ยได้ระดับไหนเมื่อได้ระดับนี้โยมก็มีพื้นฐานสัมมาทิฏฐิแค่ระดับนั้นใช่ป่ะขณะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิระดับนั้นมันไม่พอโยมต้องฝึกปัญญาให้มันมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยแรงขึ้นมากขึ้นนะมันถึงมีมรรคเนี่ยมีถึงมีฝีระดับนะผลมีฝีระดับมรรคผลนิพพานเนี่ยนะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคโคนทันโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นทัสสะนัสสะวิสุทธิยาเป็นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะญาณคือความรู้ทัศนะคือความเห็นความเห็นเพื่อญาณความเห็นเพื่อความรู้ฉะนั้นญาณกับความเห็นหรือความรู้กับความเห็นเนี่ยมันคนละตัวกันท่านต้องมีความเห็นก่อนถึงจะมีญาณถึงจะมีความรู้ได้เห็นป่ะนะจะมีญาณทัศนะทัศนะเพื่อญาณทัศนะคือความเห็นความใช่ป่ะล่ะญาณคือความรู้ฉะนั้นต้องมีความเห็นก่อนถึงจะมีความรู้ต้องมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการเหมือนวิทยาศาสตร์ทดลองทำจนได้ผลเป็นความรู้ออกมาเพราะมีความเห็นแบบเนี้ยถ้าผมปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ยมีความเห็นแบบนี้พอทำแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาอาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้ต้องทำใหม่ศึกษาใหม่ทำใหม่ทดลองใหม่จนเกิดความรู้ที่แน่นอนอย่างรู้ขึ้นมาได้เป็นสัมมาถึงเต็มที่ของมันแหละคือสัมมาญาณะความอย่างรู้ชอบนะมาถึงมีมรรค4ผล4ทางนี้ทางเดียวถึงมีสมณะ4สมณะที่1คือพระโสดาบันสมณะที่2คือพระสกิทาคามีสมณะที่3คืออนาคามีสมณะที่4คืออรหันต์ยังอยู่ที่ว่าปัญญาโยมแรงแค่ไหนโยมเดินองค์มรรคแรงแค่ไหนมีพื้นฐานของปัญญาที่จะหนุนสมาธิแค่ไหนมันถึงมีฝีระดับถึงมีพระอริยะเฟระดับนะมีมรรคเฟผลเฟนิพพานหนึ่งใช่ไหมนิพพานคือสุดยอดละแต่ไปถึงนิพพานสุดยอดนั้นนิพพานถาวรก็ต้องเป็นนิพพานชิมลองไปก่อนค่อยๆตามลำดับลำดับความโลภความโกรธความหลงได้ระดับหนึ่งมันก็เย็นไประดับหนึ่งที่พาไประดับหนึ่งนั่นแหละมันการรู้สึกว่าเราไม่ปรุงแต่งความคิดนั่นเรามีความฝดสงบฝดชื่นในตัวเองถูกต้องพอใจคือความสุขถูกต้องพอใจคือความสุขความสุขนั้นหล่อเลี้ยงสมาธิมีความรู้มีญาณรู้มีปัญญามีสติปัญญาเอามากั้นกระแสแห่งความทุกข์มากั้นกระแสแห่งความทุกข์เพื่อให้เกิดความดับทุกข์ไม่ให้มันไหลเป็นกิเลสเข้าใจป่ะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรเข้าใจมั้ยล่ะทุกข์มันเริ่มต้นจากไหนอารมณ์ที่เป็นความทุกข์เป็นความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนมันเอารับเข้ามาได้ยังไงมันรับเข้ามาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมเนี่ยล่ะมันเป็นเอาความเป็นความรู้สึกเข้ามาเห็นคนที่เรารักก็เกิดความรู้สึกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะที่พอใจ
เห็นคนเราเกลียดแล้วก็มีความรู้สึกอีกแบบนึงไม่พอใจ

เห็นได้ยินเสียงแบบนี้แล้วฝึกพอใจได้ยินเสียงแบบนี้ฝึกไม่พอใจแบบมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ชิมรสแบบนี้มันเข้มข้นเราไม่พอใจเราชิมรสแบบนี้มันพอดีนะเราชอบรสแบบนี้กลมกล่อมดีเห็นป่ะมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้กลิ่นหอมแล้วก็พอใจได้กลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ชอบใจฉะนั้นอารมณ์ฟังแล้วฝึกนะมันเข้าหมายแบบมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆไม่ละโยมอย่างเราเจอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งวัยรุ่นเนี่ยเจอเพศตรงข้ามที่ชอบและเห็นป่ะก็พอใจแล้วมันเดินต่อเดินความคิดต่อสิอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากจะฟิตขนมด้วยอยากจะคุยด้วยพอคุยด้วยแล้วไงต่อล่ะปรุงแต่งต่ออยากจะแต่งงานด้วยเห็นป่ะพออยากจะแต่งงานด้วยอยากไงต่อล่ะอยากจะมีลูกด้วยมันต่อไปเรื่อยล่ะนั่นคือกระแสแห่งการผสมปรุงแต่งเห็นป่ะไม่หยุดอยู่แค่นั้นไหนใช่ป่ะมันต่อความคิดไปเรื่อยต่อความคิดไปเรื่อยมันโหนไปเรื่อยล่ะจิตนี่เหมือนลิงอ่ะเดี๋ยวโหนกิ่งนั้นโหนกิ่งนี้โหนกิ่งนั้นเสร็จแล้วไปโหนกิ่งนี้โหนกิ่งนี้เสร็จแล้วไปโหนกิ่งนู้นต่อไปเรื่อยนั่นล่ะคือการไหลไม่หยุดกาแฟแห่งการไหลไม่หยุดเลยอ่ะกาแฟแห่งความคิดอ่ะมันไหลไม่มีการหยุดเลยเหมือนกาแฟน้ำไม่หวนกลับมาไม่มีอะไรหวนกลับมาได้เหมือนเราเป็นเด็กเป็นทารกเราหวนกลับมาได้ไหมล่ะมันไหลมาแล้วมันก็ไหลต่อไปสิไม่หวนกลับมาแล้วไม่ย้อนกลับเวลามันเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างโดยข้างตัวมันเองเห็นสัจจะความเป็นจริงมั้ยนั่นคือกฎของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วกฎของธรรมชาติพระเจ้าท่านค้นพบธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ของธรรมชาติเนี่ยความหมายเนี่ยพระเจ้าค้นพบแล้วมาบอกเราเนี่ยบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่ค้นพบ3กฎ3อย่างความหมายเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตัดสรู้ใช่ป่ะล่ะตัดสรู้แล้วท่านก็มาสอนเราน่ะล่ะถ้าเราเดินตามทางนี่ล่ะอริยอัตถังที่กรรมมรรคเนี่ยล่ะโดยให้เราศึกษาในศีลสมาธิปัญญาให้ศึกษาคำว่าศึกษาคือต้องมองเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นต้องศึกษาในตัวเองเนี่ยล่ะถ้าตัวเองมีศีลถ้าตัวเองมีสมาธิให้ตัวเองมีปัญญาจัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการฝึกศีลสมาธิปัญญาและเอาปัญญาที่มันกว้างขวางมากกว่าความหน้าฝาจิตเนี่ยปัญญาที่มันกว้างขวางลึกซึ้งมากฝาจิตเนี่ยเอาเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิให้ได้เดินองค์มรรคให้ได้เพื่อเป็นอริยบุคคลขั้นท่านแรกการที่จะวัดอริยบุคคลได้ก็คือการต้องละสัญโยชน์10การที่จะใช้กฎเกณฑ์อะไรที่วัดความเป็นอริยบุคคลคือใช้สัญญาณ10นะเป็นตัววัดสมณะที่ถึงโสดาบันโยมท่านจะต้องละสัญญาณ3ให้ได้สกิทาคามีก็ต้องละสัญญาณ3ให้ได้แล้วทำให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเบาบางมากกว่าโสดาบันพระนามคามีก็ต้องละอีก2กามราคะกับปฏิฆะและอีก5ตัวต้องละด้วยอรหันต์เห็นป่ะมันต้องละตามลำดับตามลำดับตามลำดับโอ้เราต้องเดินองค์มรรคเนี่ยนะไปตามลำดับให้แรงขึ้นแรงขึ้นฝึกในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับตามลำดับเอาปัญญาเนี่ยทำสมาธิถี่ให้มันมากขึ้นมากขึ้นปัญญาถ้าจะหนุนศีลก็จะหนุนสมาธิสมาธิก็หนุนปัญญาให้มากขึ้นให้แรงขึ้นแรงขึ้นเกิดสัมมาขึ้นมาอีก2ตัวนะงั้นเรามองในแง่เพราะเรารู้เนี่ยว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของอะไรเขาต้องมีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของอริยสัจ4เพิ่งมีอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วต้องรู้ในแลฟัดสีในแง่ของความไม่ถูกต้องแยกแฟดสีก็คือทุกข์คืออะไรสาเหตุของทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไร
ถามถึงความดับทุกข์คืออะไรแต่อาตมาจะบอกเพิ่มอีกนิดอีกหน่อยนึงให้มีความเห็นที่ถูกต้องในแง่ของความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะในสี่ความหมายเนี่ยมองในแง่ถึงความหมายในสี่ความหมายเนี่ยนะมองในแง่เนี่ยให้ความเห็นที่ถูกต้องซะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติคือสภาวะธรรมที่ธรรมชาติทั้งมีรูปและไม่มีรูปคือธรรมะทั้งหมดธรรมะคือกฎธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สมความเป็นมนุษย์ให้รอดพ้นนะให้รอดให้ชีวิตนี้รอดรอดจากความทุกข์และความหมายคือธรรมะคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆและมันจะครอบคลุมผลออกมาอันเดียวกันคือความดับทุกข์และมันจะครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4เนี่ยมันก็อยู่ในความหมายที่ทั้งหมดนะในแง่นี้มันกว้างขวางกว่าในความหมายของคำว่าธรรมะแต่มันจะครอบงำครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4คือกฎของธรรมชาติก็คือหน้าที่คือธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วครอบคลุมในความหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อให้เกิดผลมันออกมาเห็นไหมนะให้เป็นผู้ตัดสรู้ซะนะเอาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ให้มีสติปัญญาการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆแล้วมันจะครอบคลุมผลออกมาอันเดียวกันคือความดับทุกข์แล้วมันจะครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4เนี่ยมันก็อยู่ในความหมายที่ทั้งหมดนะในแง่นี้มันจะกว้างขวางกว่าในความหมายของคำว่าธรรมะแล้วมันจะครอบงำครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4คือกฎของธรรมชาติก็คือหน้าที่คือธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วครอบคลุมในความหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อให้เกิดผลมันออกมาเห็นไหมนะให้เป็นผู้ตัดสรู้ซะนะเอาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ให้มีสติปัญญาการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆแล้วมันจะครอบคลุมผลออกมาอันเดียวกันคือความดับทุกข์แล้วมันจะครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4เนี่ยมันก็อยู่ในความหมายที่ทั้งหมดนะในแง่นี้มันกว้างขวางกว่าในความหมายของคำว่าธรรมะแล้วมันจะครอบงำครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4คือกฎของธรรมชาติก็คือหน้าที่คือธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วครอบคลุมในความหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อให้เกิดผลมันออกมาเห็นไหมนะให้เป็นผู้ตัดสรู้ซะนะเอาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ให้มีสติปัญญาการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆแล้วมันจะครอบคลุมผลออกมาอันเดียวกันคือความดับทุกข์แล้วมันจะครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4เนี่ยมันก็อยู่ในความหมายที่ทั้งหมดนะในแง่นี้มันจะกว้างขวางกว่าในความหมายของคำว่าธรรมะแล้วมันจะครอบงำครอบคลุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4คือกฎของธรรมชาติก็คือหน้าที่คือธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วครอบคลุมในความหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อให้เกิดผลมันออกมาเห็นไหมนะให้เป็นผู้ตัดสรู้ซะนะเอาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ให้มีสติปัญญาพอเคยยกตัวอย่างมาให้ฟังคนอื่นโดนขโมยเงินเนี่ยแสนบาทล้านบาท10ล้านบาท100ล้านบาท1000ล้านบาทเนี่ยยอมเดือดร้อนมั้ยยอมทุกข์มั้ยทุกข์มั้ยยอมคนอื่นโดนขโมยเงินเป็นล้านล้านเป็น100ล้าน1000ล้านเนี่ยเราทุกข์มั้ยแต่ถ้าใครมันเบียดเบียนเงินเราสัก5บาท10บาทหรือโกงเราสัก5บาท10บาทหรือทอนเงินไม่ครบ5บาท10บาทแล้วโมโหมั้ยโมโหมั้ยก็เงินเหมือนกันน่ะเพราะอะไรถึงโมโหเพราะเราสมมติว่าเงินนั้นเป็นของเรามา

ใช่ป่ะล่ะเหมือนก้อนหินน่ะก้อนหินมันแตกของถ้าเราไปยึดก้อนหินเป็นของเราถ้ามันแตกก็แตกไปถ้าเราเอาหินเราจัดสวนเนี่ยตั้งหินไว้อย่างสวยๆหรูเนี่ยใครมาแตะหินเราเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราโมโหมั้ยล่ะโมโหมันก็หินมันอยู่งั้นนั่นล่ะก็เหมือนกับเพชรน่ะก็เป็นหินใช่มั้ยล่ะแต่เรายึดถือว่ามันมีค่าเราให้คุณค่าให้ความหมายยึดมันเอาไว้ไงสังคมยึดเอาไว้ว่าแบบเนี้ยมีค่าที่เอาไว้มันก็เลยมีราคาใช่มั้ยล่ะแบบเพชรหนักมั้ยแบบหินหนักมั้ยแบบเพชรหนักมั้ยมันก็หนักเหมือนกันนั่นล่ะใช่มั้ยล่ะฉะนั้นมีค่ามีค่าแบกไว้ก็หนักนั่นล่ะก็เหมือนกันนะความดีความไม่ดีมันก็เหมือนกันนะแบกไว้ก็หนักใช่มั้ยล่ะไปแบกกันเลยอิสระกว่าไม่หนักนะบอกแล้วบอกแล้วไงเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ป่ะชุ่มก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ป่ะพอลงที่นี่หมดตัวเราของของเราถ้าไม่ยึดมั่นอะไรที่เราไปยึดมั่นใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเรายึดเอาไว้ก็คือกายเนี่ยล่ะกายนี่ที่เรายึดเอาไว้เนี่ยเห็นป่ะล่ะยึดใกล้ตัวเราเราอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาเราเลยยึดว่าเป็นของของเราจริงมากพระเจ้าก็บอกชี้ไว้ตัวขันห้าเลยเป็นตัวทุกข์เพราะเรายึดเอาไว้เพราะเป็นความรู้สึกสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะในยะปัสสีเขาบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือการติดในอารมณ์ที่ใคร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละภวตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะแล้วก็วิภวตัณหาความไม่อยากเป็นนั้นไม่อยากเป็นนี่เนี่ยนะอยากคืออยากจะเข้าตัวหนึ่งอยากจะผลักออกจากตัวอีกหนึ่งนั่นแหละแต่จริงแล้วมันยังไกลทุกไอ้ที่ใกล้ทุกที่สุดที่ถูกต้องที่สุดคืออุปาทานมันใกล้ทุกที่สุดเลยเพราะมีอุปาทานแล้วก็ต้องมีทุกเลยล่ะแต่ว่าอวิชชาเป็นสาเหตุของทุกมันก็ใช่ล่ะแต่มันยังไกลฝ่าตัณหาอีกอุปาทานที่ใกล้ทุกที่สุดล่ะทุกพระเจ้าชี้ไปที่อะไรล่ะทุกเนี่ยไปที่ชาติความเกิดเป็นทุกชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขาความแก่เป็นทุกมรณะปิดทุกขังความตายเป็นทุกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาความโศกความค่ำควรรันจวนใจความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์มันเป็นความรู้สึกเลยเห็นป่ะล่ะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ว่าพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็เป็นทุกข์เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะเราเกาะอยู่กับความรู้สึกเพราะจิตมันเกาะเพราะจิตเป็นตัวความรู้เป็นตัวความรู้สึกแต่ว่าจิตมันเกาะเอาวะจิตมันเกาะเอาวะยิ่งตัวเรากายเราดำอยู่กับเราตลอดเราเลยยึดมันเป็นของเราตลอดและเป็นทุกข์กับมันเป็นทุกข์กับความคิดเป็นทุกข์กับความรู้สึกเดี๋ยวที่ตัวเราเนี่ยเห็นอะไรรักเราก็รักไปแล้วเห็นอะไรเราก็โกรธเราก็โกรธไปแล้วเห็นอะไรให้เรากลัวแล้วกลัวแล้วเห็นอะไรให้เรามาเกลียดแล้วก็เกลียดเข้าไปแล้วรักโกรธเกลียดกลัวง่ายเหลือเกินเพราะเรามีอนุสัยความเคยชินอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะนี่คือความดิ้นรนของชีวิตที่ดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหาเห็นไหมล่ะความอยากความต้องการเมื่อมีความต้องการแล้วจิตเนี่ยมันก็หาตัวผู้อยากใครต้องการล่ะฉันเนี่ยต้องการฉันต้องการที่จะเอาเข้าหาตัวเองต้องการที่จะเอาผักออกจากตัวเองถ้าชอบใจก็อยากเข้าหาตัวเองถ้าไม่ชอบใจก็อยากจะผักออกจากตัวเองจริงไหมชีวิตอยู่ด้วยแบบนี้ดิ้นรนแบบเนี้ยนะเดี๋ยวจะโดนหัวเราะตบหน้าทีเดี๋ยวร้องไห้ตบหน้าที

หน้าสั่นไปหมดเลยหัวเราะก็ร้องไห้ฮือฮือเสียใจก็ร้องไห้ฮือหัวเราะก็กักกักกักกักจริงดีใจมากกินข้าวลงมะดีใจมากก็กินข้าวไม่ลงใช่ไหมล่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกินข้าวลงไหมโยมดีใจมากกินข้าวลงมะไม่ลงนะร้องไห้กินข้าวลงมะก็ไม่ลงเหมือนกันฉะนั้นดีใจก็หัวเราะเราะเสียใจก็ร้องไห้ก็กินข้าวไม่ลงเหมือนกันมันแผดเผาหัวใจดวงเนี้ยมันกัดกินเจ้าของดวงเนี้ยให้หัวใจเจ้าของดวงเนี้ยไม่มีความสงบเยือกเย็นเลยอ่ะอยู่ด้วยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยเรานำมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราทำจิตใจดวงเนี้ยจิตใจดวงน้อยของเราอันเนี้ยให้เป็นแบบใบบัวซะนะเอาธรรมะเนี่ยมาสร้างหัวใจอันเนี้ยให้เป็นแบบใบบัวซะคือน้ำเนี่ยที่อยู่บนใบบัวไม่สามารถจะฝืมฟาบฝืมเข้าไปในใบบัวได้เนี่ยน้ำนั้นอุปมาเหมือนกับกิเลสเหมือนกับตัณหาเหมือนกับอารมณ์ต่างๆมากมายเหมือนความรู้สึกต่างๆมากมายที่มันคุกเข้าอยู่กับใบบัวคุกเข้าอยู่กับจิตเราเนี่ยแต่มันไม่สามารถที่รอดอยู่รอบตัวเราไม่สามารถทำให้จิตใจเรานั้นน่ะออกไปโดนมันแผดเผาได้ออกไปรับอารมณ์มันนั้นได้นะอยู่เหนืออารมณ์มันอยู่รอบตัวเราได้เนี่ยก็เหมือนกันเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามที่ให้เราต้องการได้เนี่ยนะหูมันไปอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่เหนือวัตถุอ่ะยิ่งคนเราสมัยเนี่ยจะแบบเป็นท่าวัตถุใช่ไหมล่ะนะฉะนั้นเรามีชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่มีธรรมะมันจะถูกต้องกว่าจริงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบละอาศัยความรู้สึกของตัวเองล้วนๆน่ะเพราะเราตัวเองเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกเห็นป่ะต้องนะกับที่การรูปแบบหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตก็คือการมีธรรมะอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเองอ่ะมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นความถูกต้องใช่ไหมล่ะบางคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยมีปัญหาชีวิตรุมเร้ามีความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือมีความอึดอัดใจเนี่ยหาทางออกไม่เจอก็ฆ่าตัวตายเพราะอะไรล่ะเพราะเขาความมีความรู้สึกไงว่าเขาทำถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาแล้วเขาทำแบบเนี้ยที่จัดลมควันในรถในห้องน้ำในที่พักเนี่ยเพื่อตัวเองตายเนี่ยเขาถือว่าเขาคิดว่ามีความรู้สึกว่าเขาตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาแล้วอ่ะถ้าไม่ดีที่สุดเขาจะเลือกทำไมล่ะทุกคนเลือกต้องเหมือนเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมล่ะแปลว่าเขาไม่มีธรรมะใช่ป่ะไม่มีธรรมะในหัวใจเขาเลยใช้ความรู้สึกของตัวเองกระทำเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตบางคนก็เลือกว่าการมีเงินน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตอันนั้นมันก็ถูกน่ะไม่มีเงินมันก็ไม่ชีวิตก็ไม่มีมันก็วุ่นวายมีปัญหาเหมือนกันน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระดับหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะคือดีระดับหนึ่งแต่ไม่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเงินมันซื้อได้ไม่ทุกอย่างมันเงินนั้นไม่สามารถที่ลดความโลภความโกรธความหลงเมื่อเผลอเงินทำนั้นจะเพิ่มกิเลสมากขึ้นอีกจะเพิ่มความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นอีกแต่เงินนั้นมันก็ไม่แก้ปัญหาไม่หมดแก้ความทุกข์ไม่ได้อะแก้ได้เรื่องพื้นอ่ะใช่ป่ะมันแก้ไม่หมดหรอกไม่มีเงินก็ไม่ได้กับชีวิตใช่ไหมล่ะแต่เราทำไงให้มีการมีเงินแล้วมันไม่มีทุกข์ล่ะยิ่งดีใหญ่เลยมีเงินแล้วไม่มีทุกข์ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเงินนั้นที่เรามีก็ไม่กัดกินหัวใจของเราใช่ไหมล่ะแต่ที่บอกอะใครที่คนอื่นเขาโดนขโมยเงินกันเราโดนแค่เขาถอนตังค์ผิดแค่5 บาทเลยยังมาโหเขาเลยอะพูดจาใส่เขาเอาคำพูดเนี่ยทิ่มแทงหัวใจคนอื่นเขาอะใช่ไหมล่ะ
แค่ห้าบาทสิบบาทเนี่ยเห็นป่ะเราไม่ทุกเลยอ่ะฉะนั้นเราก็มีเงินนั่นแหละแล้วแต่เนี่ยจะหาเงินต่อเงินยังไงอะไรเงี้ยก็ใช้ด้วยได้สติปัญญาสิใช่ไหมล่ะไม่ให้กัดกินเจ้าของถือไว้ด้วยดีใช่ไหมล่ะฉะนั้นแหละบอกการมีชีวิตที่ถือธรรมะเนี่ยมาเข้าวัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนล้าหลังเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและอยู่เหนือวัตถุด้วยใช้วัตถุให้เกิดประโยชน์ถือไว้ด้วยดีใช้เอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญาที่ได้จัดชีวิตด้วยสมาธิปัญญาแล้วเหมือนกับโยมสมัยนี้เขาใช้หม้อหุงข้าวหุงหม้อไฟฟ้าหุงข้าวแล้วใช่ไหมล่ะจริงไหมถามจริงถ้าโยมยังใช้ฟืนหุงข้าวอยู่เนี่ยมันสมควรไหมล่ะมันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกจริงไหมล่ะแล้วต้องพัฒนาเอาชีวิตเราพัฒนาขึ้นสิใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราเข้าวัดแล้วลองเป็นคนล้าหลังก็เหมือนกับมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ายังใช้ฟืนอยู่อ่ะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะท่านก็ทำต้องประยุกต์ตัวเองอ่ะนะใช้ให้ถูกทางใช่ไหมล่ะมีมือถือแล้วก็ใช้มือถือให้เกิดประโยชน์สิไม่ใช่ไม่ให้ใช้มือถือไม่ให้ใช้มีเงินไม่ใช่เข้าวัดต้องเป็นคนล้าหลังเสมอไปมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมล่ะแปลว่าใช้ธรรมะผิดใช้ธรรมะกับชีวิตเนี่ยผิดแต่ดังนั้นเราต้องมีปัญญานำหน้านะไม่ทำอะไรแล้วไม่มีปัญญานำหน้าถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็ถือว่าการกระทำนั่นน่ะ

ลาแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสัญโยชน์กันสัญโยชะโยชะประโยชน์สัญโยชน์สัญโยชน์คือการผูกมัดใจเอาวะลึงรัดเอาวะรัดใจเอาวะวัดรัดจิตเอาวะฝังแปลว่ารอบคือรัดถึงที่สุดของมันเอาวะสัญโยชน์คือสิ่งที่ผูกใจเราจะตัดสัญโยชน์เราจะวัดกันบุคคลอายะบุคคลด้วยการตัดสัญโยชน์ตัวเนี้ยการพื้นปฏิบัติฟังเอาไว้แล้วกันนะแต่ไม่ต้องไปยึดมันเอาไว้นะให้เรามีความสงบสดชื่นก็พอแล้วถือว่ามีความรู้สึกว่าเย็นและสงบสดชื่นความรู้สึกที่สงบสดชื่นก็พอแล้วความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจก็พอแล้วไม่ต้องไปว่ามันขั้นไหนหรอกแต่ฟังเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะฟังไว้ก็ดีให้ถูกต้องก็พอใจพอใจคือความสุขชีวิตที่มีความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะหล่อทำให้เกิดสมาธิหล่อเลี้ยงสมาธิสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาเหมือนที่เราเคยได้ยินน่ะนะยะถายะถาภูตังสมาหิโตปาชานาติยะถาภูตังสมาหิโตปัจฉานาติเมื่อจิตมีสมาธิเธอย่อมมีรู้เห็นตามความเป็นจริงคือมีปัญญานั่นล่ะแต่ต้องมีปัญญาที่เห็นน่ะไม่ใช่ว่าโยมมีจิตมีสมาธิแล้วปัญญามันจะโพองขึ้นมาเลยพวกขึ้นมาเลยมันก็บางทีก็ไม่ใช่นั่นน่ะก็เหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาราระดาบทอุทกดาบทท่านก็มีสมาธิใช่ไหมล่ะได้ถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยที่ถึงพมาบัตเนี่ยมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อะก็มีสมาธิแต่เขาก็ไม่ได้ตัดสรู้อ่ะเพราะเขาไม่เห็นเนี่ยเขายังหลับตาอยู่อ่ะไม่เห็นหลับตาอยู่ตาปัญญาไม่เปิดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันยังไม่ใช่ทางยังไม่ถึงที่สุดของความดับทุกข์ต้องเปิดตาปัญญาเหมือนอัญญาโกณฑัญญาท่านเปิดอะที่เราได้ฟังสวดอะอายัปปันโตโกธัญญัสสะวิรชังวีตัมมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิจักสุในธรรมันปาสจาทุลีปาสจามนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกธัญญะเห็นป่ะจักสุในธรรมันปาสจาทุลีปาสจามนทินคือตาปัญญาได้เปิดแล้วเปิดแบบไหนอะตาปัญญาเปิดแล้วเห็นนั่นล่ะคือปัญญาเปิดต้องเห็นเมื่อดูแล้วต้องเห็นตาคือใช้เห็นใช้ดูใช่ไหมล่ะไม่เปิดก็คือหลับต้องเปิดออกมาคือหลับก็เหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอะไม่เปิดตาปัญญาเอาแต่ฤทธิ์เอาแต่เดชเอาแต่ตาที่ผูทิพย์เอาแต่อิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้แค่นั้นนะมันก็ไม่ถึงจุดไม่ถึงสูงสุดยังไม่ตัดสรู้ฉะนั้นต้องเห็นต้องเปิดตามีสมาธิแล้วเปิดตาปัญญาออกมาเพราะฉะนั้นอัญญาโกธัญญาอ่ะที่ได้เปิดตาปัญญาออกมายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาตาปัญญาคือเห็นความเกิดดับเหมือนขันห้าเนี่ยทำงานคนละทีนะไม่ทำงานพร้อมกันนะทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ อย่างที่อาตมาบอกอะธรรมะคือกฎของธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังและตาไปตามกฎอนิจจังทุกขังและตาใช้ทุกจักรวาลเลยนะขออภัยเจ็บคอคันคอ

เมื่อผสมปรุงแต่งแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดธรรมะตัวใหม่ขึ้นมาเหมือนกับว่าเราเอาธาตุเนี่ยธาตุสังสีเนี่ยเอาธาตุทองแดงเนี่ยมาธาตุหนึ่งเนี่ยเอาเหตุนั้นเนี่ยเอาธาตุนี้มาธาตุหนึ่งเอาธาตุทองแดงมาธาตุหนึ่งเนี่ยผสมกับธาตุสังสีขึ้นมาเนี่ยสองธาตุนี้ทำให้เกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเห็นปะสองตัวนี้ผสมปรุงแต่งธรรมธาตุเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเรียกว่าธาตุดีบุกถ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นจากกระสังเราเรียกว่าธาตุทองเหลืองเอาธาตุทองแดงผสมกับสังกะสีเรียกจะได้ธาตุใหม่ขึ้นมาเรียกว่าธาตุทองเหลืองเห็นปะมันวาวฝาแข็งแรงฝาแข็งฝาเห็นปะล่ะเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเอาเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นดีบุกล่ะเอาธาตุทองแดงผสมดีบุกกลายเป็นสำริดเห็นปะมันอยู่ที่ผสมปรุงแต่งจะได้ของใหม่ขึ้นมาเหมือนเราอะตาคู่กับรูปเนี่ยได้ของใหม่ขึ้นมา ได้ตาเนื่องด้วยกับรูปได้ของใหม่ขึ้นมาเอาวิญญาณไปรับรู้แล้วสามตัวเนี่ยผสมปรุงแต่งได้ของใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผสมปรุงแต่งก็เกิดเวทนาเห็นปะ เมื่อเกิดเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดสัญญาขึ้นมาใช่ไหมรูปขันธ์ทำงานเกิดวิญญาณขันธ์ทำงานเมื่อสองตัวเกิดเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดสัญญาขันธ์ขึ้นมานะสัญญาขันธ์ขึ้นมาก็เกิดสังขารขันธ์ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาเกิดวิญญาณขันธ์ขึ้นมาอีกนะนั่นคือมันปรุงแต่งกันนะเกิดดับนั้นน่ะพระเจ้าชี้ไปที่ว่าขันห้าเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะสังเกตเณนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยท่านต้องมารู้เรียนรู้เรื่องตัวทุกข์ที่ตัวเราเนี่ยตัวขันตัวเนี่ยว่าขันมันทำงานยังไงถึงให้เป็นตัวทุกข์ท่านก็สอดคล้องกับที่ว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ขณะเราต้องไปเรียนที่ตัวเราเองที่บอกอ่ะฝึกษาในศีลสมาธิปัญญาฝึกษาก็คือเห็นตัวเองแปลว่าเห็นตัวเองใช่ป่ะให้ตัวเองมีศีลซะจัดชีวิตของตัวเราให้ตัวเรามีศีลซะนะให้มีตัวเรานี่มีสมาธิซะแล้วเอาตัวเรานี่สมาธิแล้วเปิดปัญญาออกมาให้รู้ให้เห็นพอเปิดปัญญาออกมาแล้วก็ทำให้เป็นมรรคซะให้เป็นทางเดินของชีวิตซะนะมันเป็นแบบนี้นะเราพยายามให้เข้าใจตรงนี้นะมาเข้าใจยากนิดนึงนะโยมอาจจะไม่ได้ฟังที่ไหนอ่ะนะบางคนก็ว่าองค์มรรคคือศีลภาวนาที่ปัญญามันก็ถูกล่ะนะเป็นศีลสมาธิปัญญาในตัวมันเองแต่มันเป็นนะแต่การศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อ่ะแต่พูดถึงอริยะอัตถังเครื่องมากกว่าทางเดินของชีวิตการศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดองค์มรรคเพื่อทางเดินของชีวิตตามองค์มรรค8ตัวนั่นแหละก็คือเหมือนกับศีลสมาธิปัญญาที่มันเป็นการดำเนินชีวิตแล้วจริงแล้วชีวิตเราเนี่ยนะมีสมาธิมีปัญญาพร้อมอยู่แล้วมีในตัวมันเองแต่เราไม่รู้หรอกจริงๆนะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่คู่โลกมันมีพร้อมการกระทำทุกอย่างการกระทำทุกอย่างมีพร้อมหมดในศีลสมาธิปัญญา

พอท่านเห็นว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือการผสมปรุงต่างนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันเหตุปัจจัยเนี่ยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมาทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา

0: จริงแล้วสติสมาธิปัญญามีอยู่การกระทำในชีวิตประจำเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราทำจนเราเคยชินไงพอเราทำเคยชินแล้วก็เป็นสัญชาตญาณของเราเป็นในตัวมันเองกลายเป็นสัญชาตญาณของเราคนเราก็มีสมาธินะใช่ป่ะล่ะอย่างปลาเนี่ยใช่ป่ะมีอยู่ปลาอยู่พันนึงนะพ่นน้ำไปโดนแมลงที่บินอยู่เนี่ยใช่ป่ะมันก็มีสมาธิใช่ป่ะล่ะสมาธิเหมือนเราทำกิจเรายิงปืนในทางเล่นกีฬาเนี่ยก็ต้องมีสมาธิใช่ป่ะล่ะมีสมาธิยังหุงข้าวยังมีสมาธิมั้ยมีมั้ยมีตั้งใจที่จะหุงใช่ป่ะแล้วก็มีสติการรวบรวมกายเนี่ยนะไม่ให้มือสั่นอย่างเงี้ยได้ตวงข้าวได้ถูกไม่ให้ข้าวหกใช่ป่ะควบคุมกายไว้ก็สตินั่นแหละถ้ามีการกำหนดในการตั้งใจเนี่ยก็คือการสมาธิในการหุงแล้วหุงแบบไหนไม่ให้แฉะไม่ให้ไหม้อะก็คือปัญญานั่นแหละใช่ป่ะแต่โยมไม่รู้อ่ะเพราะโยมชินกับชีวิตการใช้เหมือนโยมเป็นลูกจ้างเนี่ยมีเป็นลูกน้องเนี่ยมีเจ้านายอย่างเงี้ยเรียกเราไปคุยอ่ะพอเราฟังเราก็ต้องมีสมาธิในการฟังใช่ป่ะล่ะแล้วก็คิดตามมีปัญญาคิดตามแล้วก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงก็ควบคุมวาจาใช่มั้ยล่ะนั่นล่ะก็มีสมาธิปัญญาทุกอย่างอ่ะผ่าฟืนก็มีทำไร่ทำนาก็มีทำกิจกรรมการงานทุกอย่างมีสมาธิปัญญาหมดนั่นล่ะไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่พออ่ะมีแค่ตามธรรมชาติให้เรารอดชีวิตอยู่ได้อ่ะมันไม่พอที่เราพ้นทุกข์อ่ะนะไม่พอที่เราพ้นทุกข์หรอกเราทำให้มากขึ้นใช่ป่ะต้องฝึกนะต้องฝึกได้ศีลสมาธิปัญญาก็เรียกฝึกษานั่นแหละต้องฝึก พอมันเดินได้อย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ตรงสัมมาทิฏฐินั้นก็จะเป็นแนวทางนั้นไปเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อคืนธรรมชาติเพื่อนิพพานนั่นแหละแล้วก็มีสมาธิเป็นประธานเนี่ยเพื่อจะให้มรรคอีก7ตัวน่ะเดินตามหน้าที่ของมันให้มันแข็งแรงให้ความมั่นคงจิตใจแน่วแน่แข็งมั่นคงมีกำลังแล้วนั่นจะทำให้อีก7ตัวน่ะเดินต่อได้มันไม่ล้มมันไม่ลงคลื่นไปหมดมันไม่ล่วงอ่ะใช่ป่ะล่ะนะโดยมีสมาธิเนี่ยเป็นแม่ทัพหน้าลุยนำหน้าฟีฟ้าไม่ถูกต้องก่อนเมื่อฟีฟ้าไม่ถูกต้องเมื่อเดินได้อย่างนี้แล้วนะเริ่มตัดองค์มรรคตรงนี้แล้วนะนะโยมจะได้ชื่อใหม่อริยะอรหังคิกมรรคเนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาชื่อใหม่เขาเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7นี่คือสมาธิที่ต้องการอันมีบริวาร7คือสมาธิที่แนบแน่นกับปัญญาเขาเรียกว่าอนันตริยสมาธิเคยได้ยินไหมอนันตริยสมาธิเคยได้ยินไหมคือสมาธิที่แนบแน่นกับปัญญานะอย่างที่พระปริตเนี่ยในสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานเนี่ยเรียกของรัตนสูตรที่เอามาสวดกันที่ไล่ผีหาฟาตาไล่เพศภัยไล่ภัยแล้งเนี่ยที่มาสวดช่วงโควิดอ่ะที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันให้สวดตามวัดเนี่ยรัตนสูตรอ่ะมีอยู่บทหนึ่งอ่ะที่พูดถึงเรื่องสมาธิอันเนี้ยสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติเห็นป่ะนี่คือสมาธิที่ตามความมุ่งหมายที่ต้องการคืออันเนี้ยสมาธิเรียกว่าอนันตริยสมาธิมันเป็นอุปจารสมาธิที่ประวัติที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยปัญญานั่งกับปัญญามันไม่แยกออกจากกันนะนะพอยอมทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยได้มรรคมีองค์8เนี่ยอริยะอรหังคิกมรรคมีองค์8เนี่ยเมื่อได้ชื่อหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดำเนินการตัดกิเลสตัดสัญโยตัดตัณหาตัดอุปทานเนี่ยในองค์มรรคอย่างเนี้ยตัดพอตัดแล้วตัดไปแล้วเนี่ยมันการตัดของมันเรียกว่าสัมมัตตะ8นะเรียกสัมมัตตะ
1: ขอบคุณ
0: นะนะพอยอมทำแล้วเนี่ยนะ มันจะได้สัมมาอีก2ตัวพอทําแล้วจะได้สัมมาอีก2ตัวคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเพราะว่ามรรคมีองค์8เนี่ยมันแค่เหตุมันไม่เกิดผลใช่มั้ยล่ะแค่เหตุมันผสมปรุงแต่งเรื่องทำ8ตัวน่ะผสมปรุงแต่งกันน่ะนะขั้นแรกก็ได้โสดาบันใช่มั้ยล่ะทำให้เป็นผลออกมาสัมมาญาณะเนี่ยนะสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเนี่ยวิมุตติระดับหนึ่งแล้วอ่ะก็เป็นโสดาบันนะทำให้มันแรงขึ้นสิฝึกในศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นเอาปัญญาเนี่ยเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิให้แรงขึ้นไปอีกใช่ป่ะล่ะเหมือนฝึกมรรคาสัมมัตตนิยตาธรรมามิชตะนิยตาธรรมาสัมมัตตะเนี่ยล่ะอันเนี้ยล่ะนะความถูกต้อง8ประการเมื่อความถูกต้อง8ประการถึงที่สุดมันแล้วเมื่อเกิดความถูกต้อง10ประการขึ้นมาเกิดโพธิ2ตัวกลายเป็นสัมมัตตะ10ประการพุทธเจ้าบอกทางนี้แหละทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมะโคนทันโยทัสสะนัสสะวิสุทธิยาทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเป็นไปเพื่อยาเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งความคิดความเห็นเป็นไปเพื่อญาณเอตันหิตุมเหปฏิปชัตถะมารักเสตังประโมหนังพวกเธอจงมาทางนี้เถิดทางเนี่ยท้ายทางเดียวสมัตตาสิบเนี่ยมารักเสตังประโมหนังประโมหะมารักเสตังคือผู้เหล่าหมู่มารเนี่ยมักหลงทางเสมอโมหะคือหลงทางเสมอมาไม่เข้าเดินทางนี้เพราะนี่ทางเดียวที่มารมองไม่เห็นถ้ายอมได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าท่านตัดเอาไว้อะถ้ายอมได้สัมมัตตาสิบแล้วเนี่ยยอมเคยโสดใช่ไหมเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนเราไม่พ้นจากกรรมไปได้จริงไหมเคยโสดไหมยอมพ้นไหมยอมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นจากกรรมเนี่ยยมได้สังใครในยมร้องไห้มะร้องไห้ฮือเลยนะทำไมเราไม่พ้นสักทีถ้ามีความเกิดเป็นธรรมดาเราไม่พ้นหรอถ้ามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่พ้นหรอความตายธรรมดาเราไม่พ้นผมไม่พ้นเลยกรรมก็ไม่พ้นร้องไห้ฮือเห็นในโสดนะแล้วคำโสดมีต่อมะมีต่อมะไม่ต่อนะจบแค่นั้นเลยจริงป่ะมันขาดไปท่อนหนึ่งขาดสัมมัตตาสิบไปเมื่อได้สัมมัตตาสิบแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติว่าพระองค์ค้นพบกฎอันเนี้ยความหมายของธรรมะอาสาความหมายเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมะคือข้อปฏิบัติเนี่ยฟังคำสั่งสอนพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วในสามข้ออันนั้นน่ะเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตรสิทำตามเนี่ยให้เกิดสัมมัตตาสิบประการสัมมาสมาธิให้มีบุญเจ็ดพ้นเหรอความตายธรรมดาแล้วไม่พ้นผมไม่พ้นเลยกรรมก็ไม่พ้นร้องไห้ฮือเห็นในโสดนะแล้วคำโสดมีต่อมะมีต่อมะไม่ต่อนะจบแค่นั้นเลยจริงป่ะมันขาดไปท่อนหนึ่งขาดสัมมัตตาสิบไปเมื่อได้สัมมัตตาสิบแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติว่าพระองค์ค้นพบกฎอันเนี้ยความหมายของธรรมะอาสาความหมายเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมะคือข้อปฏิบัติเนี่ยฟังคำสั่งสอนพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วในสามข้ออันนั้นน่ะเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตรสิทำตามเนี่ยให้เกิดสัมมัตตาสิบประการสัมมาสมาธิไอ้มีบารมีพ้นเหรอความตายธรรมดาแล้วไม่พ้นผมไม่พ้นเลยกรรมก็ไม่พ้นร้องไห้ฮือเห็นในโสดนะแล้วคำโสดมีต่อมะมีต่อมะไม่ต่อนะจบแค่นั้นเลยจริงป่ะมันขาดไปท่อนหนึ่งขาดสัมมัตตาสิบไปเมื่อได้สัมมัตตาสิบแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกได้เลยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติว่าพระองค์ค้นพบกฎอันเนี้ยความหมายของธรรมะอาสาความหมายเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมะคือข้อปฏิบัติเนี่ยฟังคำสั่งสอนพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วในสามข้ออันนั้นน่ะเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตรสิ ทำตามเนี่ยให้เกิดสัมมัตตาสิประกาศสัมมาสมาธิให้มีบาน7ขึ้น

มเพราะวัฏฏะสงสารหักคือกิเลสกรรมและวิบากเมื่อกรรมมันโดนตัดแล้วกิเลสก็ไม่เกิดกรรมคือการผสมแต่งไม่ผสมแต่งละกรรมก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีกรรมผลก็ไม่เกิดวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตนี่หักเพราะอะไรเพราะว่าทำไมวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตมันหักสะบั้นลงล่ะเพราะเราทำวัฏฏะสงสารแห่งจิตเนี่ยให้มันหักด้วยการที่ควบคุมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดกิเลสเกิดอุปทานเกิดชาติอันเนี้ยเกิดกรรมอันเนี้ยเกิดผลของกรรมเนี่ยมันหักไม่นอนเนื่องในอนุสัยฝนลึกอนุสัยนี่ไม่โดนเติมด้วยของใหม่เพราะเราไปกั้นที่ผัสสะไม่ให้เกิดเป็นเวทนาด้วยสติปัญญาเมื่อกั้นแล้วเนี่ยผัสสะนั้นเป็นผัสสะที่มีวิชาและมีสติปัญญาและมันก็ไม่ไหลสิเมื่อก่อนเรามีผัสสะด้วยประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับทำห้างทำงานเกิดดับก็มันก็ไหลเป็นกิเลสกลายเป็นตัณหากลายเป็นอุปทานกลายเป็นภพกลายเป็นชาติกลายเป็นนอนเนื่องในจิตส่วนหรือกลายเป็นอนุสัยเติมอยู่เรื่อยเติมอยู่เรื่อยเติมอยู่เรื่อยจริงไหมเติมมามากเท่าไหร่แล้วอายุป่านนี้เท่าไหร่แล้วล่ะเติมมาตั้งแต่คลอดจากท้องแม่มาเนี่ยกี่ปีเนี่ยโดนเติมอยู่เรื่อยมันคิดดูมันหนาแค่ไหนล่ะนั่นล่ะถึงต้องบอกว่าต้องฝึกในศีลก่อนไงละของหยาบตัวตนของเราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ซะเห็นป่ะของหยาบๆที่เป็นวัตถุเห็นง่ายๆเนี่ยต้องเปลี่ยนศึกษาซะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะอันดับแรกถึงค่อยเปลี่ยนจิตถึงค่อยสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงก็เอามาฟังพระเทศแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะฟังให้เห็นให้เข้าใจเอาปัญญาเนี่ยเอาไปพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิซะเดินองค์มรรคต่อใช่ไหมล่ะเข้าใจยังนะถ้าไม่เข้าใจวันต้องฟังให้เข้าใจนะพอเข้ายอมเข้าใจแล้วยอมรู้แล้วอยากจะมองโครงสร้างทั้งศาสนาทั้งหมดเลยอ่ะยอมไปเข้าใจนั้นยอมไปที่ไหนฟังพระใครพระองค์ไหนเทศที่ไหนเทศแล้วแต่ยอมจะเข้าใจหมดเลยยอมจะอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเอามาใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอ๋อนี่เรียกว่ากิเลสอะไรจะรู้หมดเลยคำพูดอะไรจะรู้หมดนะรู้ด้วยบัญญัตินะแต่จริงแล้วมันมีรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปรมัตถ์อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ละพูดบัญญัติเพื่อให้เขาฝืนความหมายกับบุคคลอื่นได้เข้าใจกันไงจริงไหมล่ะแต่จริงเราเห็นเป็นปรมัตถ์เห็นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับหูแต่ละคำคำพูดแต่ละคำคำพูดแต่ละคำเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างพูดคำว่าข้าวเกิดขึ้นแล้วโหกระทบขึ้นแล้วสัญญาความจำข้าวคืออะไรทุกคนจำเอาไว้นะคุณเองเขียนว่าข้าวเป็นอะไรถ้าอาตมาเป็นพูดเป็นสามคำล่ะผสมปรุงแต่งเป็นแบบไหนล่ะข้าวขาหมูเห็นไหมเปลี่ยนจากข้าวยอมคิดตอนแรกเป็นข้าวไปใส่จานเป็นขาหมูเลยเผลอมีไข่พะโล้อีกใบอีกต่างหากเห็นไหมล่ะเห็นไหมมันปรุงแต่งความคิดอะทำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละคำแต่ละคำคือเกิดดับผสมปรุงแต่งแล้วสัญญาประมวลเป็นความคิดรวบยอดอันเดียวเป็นความเห็นของเราอันเดียวเห็นปะนี่คือธรรมะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเรามันทันมันเราไม่ทันมันนะมันมีสติทันมันน้ำก็ไหลอะใช่ปะล่ะเพราะเรากั้นเอาไว้แล้วเนี่ยเมื่อมันเรากั้นไว้แล้วเนี่ยไอ้กิเลสไม่เกิดมันก็ไม่ไหลเป็นกิเลสไม่เกิดไม่ไหลเป็นอุปทานไม่ไหลเป็นกรรมไม่ไหลเป็นชาติความเกิดเนี่ยเป็นวิบากผลออกมาเนี่ยมันก็ไม่นอนฝนลึกเมื่อไม่นอนในอนุสัยอนุสัยก็โดนขุดสิของใหม่ไม่เติมของเก่าก็โดนขุดของใหม่ไม่เติมของเก่าก็โดนขุดไม่เติมไปหน่วยนึงขุดมาหน่วยนึงไม่เติมไปอีก2หน่วยขุดมาอีก2หน่วยมันแบบเนี้ยจนอนุสัยมันเบาบางเบาบางอาสวะก็หดเข้าอาภาวะหดเข้าเพราะอนุสัยมันไม่แรงมันไม่มากมันเริ่มเหลือน้อยแล้วคราวนี้ตัดมูลอาภาวะอนุสัยเข้าใจยังว่าอนุสัยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาภาวะเกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจฟังต่อเพราะว่าโยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมาจากเด็กๆ

แม่ก็ให้ป้อนนมป้อนนมป้อนนมนมก็ชินกับการกินนมเอออย่างนี้อร่อยอย่างนี้อร่อยแม่ก็กล่อมหูโอ้อย่างนี้เสียงนี้เพราะชอบก็สะสมขึ้นพอตาโน่นเล็กกับรูปแล้วเนี่ยความรับรู้ขึ้นมาเนี่ยรับรู้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีเวทนาไม่ค่อยมีอนุสัยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเคยชินหรอกเหมือนกับเขียนหนังสือเขียนใหม่ๆยอมชินไหมล่ะเอาพอเขียนไปเขียนไปบ่อยๆเข้ายอมเริ่มมีสมาธิในการเขียนขึ้นมีปัญญาในการเขียนขึ้นมากขึ้นยอมเขียนสวยขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นใช่ป่ะล่ะจะผสมคำได้มากขึ้นใช่ป่ะล่ะคือความเคยชินเห็นป่ะล่ะเพราะใหม่ๆแบบพ่อท้องแม่ยมก็ไม่มีความเคยชินจากตาหูจมูกร่างกายใจแล้วจมทำบ่อยๆเข้าก็จะรู้ว่าแบบนี้เรียกว่าเวทนาที่ชอบแบบนี้เรียกว่าเวทนาที่ไม่ชอบไอ้ที่ตรงกับเวทนาที่เราชอบหรือเราดีที่สุดสำหรับเราเห็นป่ะดีที่สุดด้วยความรู้สึกสำหรับเราไอ้ที่มันไม่ตรงกับความที่ดีที่สุดสำหรับเราเราก็ไม่ชอบใช่ป่ะตรงข้างวันแล้วที่เราชอบเราก็ไม่ชอบก็คือเราโกรธเราก็ไม่ชอบนะแล้วเมื่อพอไม่ชอบแล้วเขาเนี่ยมันก็เกิดความจำว่าจำไว้ได้แบบเวทนาแบบนี้เรียกว่าชอบแบบนี้เรียกว่าชอบก็เริ่มแยกแยะผิดถูกชอบไม่ชอบเริ่มแยกได้ละเก็บไว้ในสัญญาความจำแล้วปรุงแต่งความคิดออกมาแล้วเมื่อมีความคิดแล้วปรุงแต่งความคิดตัณหากิเลสเริ่มต่อตรงช่วงปรุงแต่งความคิดเนี่ยละมันเริ่มเป็นเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยในรูปมันก็จากต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ต้นไม้มาเข้าตัวเราเอาความรู้สึกเข้ามาเป็นอารมณ์เข้ามาเป็นอารมณ์เข้ามาก็ปรุงแต่งความรู้สึกอะแต่แบบเป็นความรู้แบบนี้เรียกว่าสัญญารู้แบบนี้เรียกว่าความคิดรู้แบบนี้เรียกว่าความอยากรู้แบบนี้ว่าฉันอยากพอมีตัวอยากตัวแรกเรียกว่ากิเลสตัวแรกเรียกว่าตัณหาความอยากถ้าชอบอยากเข้าหาตัวไม่ชอบอยากจะผละออกจากตัวพอมีความอยากมากๆเข้าตอนนี้จิตมันก็เลยหาได้ว่าใครเป็นผู้อยากก็เราแหละฉันเนี่ยเป็นผู้อยากเราเป็นผู้อยากก็เริ่มสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วยึดมั่นนะยึดอุปทานเนี่ยตัวตนอุปทานยึดมั่นว่ามีเราเป็นของเรายึดมั่นในเราเป็นผู้ได้ผู้แพ้เป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะเราเป็นผู้มีความคิดเห็นแบบนั้นมีความคิดเห็นแบบนี้เห็นป่ะยึดมั่นอะไรก็ได้ยึดมั่นไปหมดอ่ะนะยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการในเวทนายึดนั่นในสัญญายึดนั่นในความคิดยึดนั่นในความอยากยึดนั่นในความวิตกนึกคิดยึดมั่นในความวิจารความตรองเครือข่ายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ละเรื่องคูณ6เข้าไปสิมีโหเต็มไปหมดเลยอ่ะเริ่มจากอะไรที่ยึดมั่นตายึดมั่นทางตาของเราเห็นรูปวิญญาณ3ตัวละผัสสะตัวที่4เวทนาตัวที่5ปัญญาเจตนาตัวที่6ตัณหาตัวที่7อุปทานตัวที่8วิตกตัวที่9วิจารตัวที่10 10ตัวคูณตาหูจมูกลิ้นกายใจคูณ6เข้าป่ะโอ้โหเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนะแบบฝังให้เต็มนะปันจุปาทานะขันธาทุกขารูปขันธ์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรูปขันธ์เห็นบ้างล่ะถ้าความรู้สึกอีกอะทางใจอีกอะโอ้โหนี่แหละมันมีทางให้เราแล้วเรามาตั้งเด็กอะแล้วเรายึดมั่นตัวตนเท่าไหร่มันไม่ง่ายที่จะขุดตัวตนออกอะไม่ง่ายหรอกงั้นต้องมาประพฤติปฏิบัตินะต้องมีการฟังให้ด้วยดีแล้วก็มีการกระทำด้วยอะงั้นมาวัดโยมที่นั่งตั้งใจฟังก็อนุโมทนานะสำหรับคนที่นอนฟังวันหน้าก็อย่านอนนะมาตั้งใจฟังบ้างก็ดีนะมาแล้วเราเนี่ยในใจโลเลไม่จริงจังไม่มีวิริยะไม่สามารถดึงสมาธิออกมาได้สมาธิก็ไม่หนุนวิริยะรู้ล่ะแต่มาพูดเรื่องแต่มาพูดถึงโพธิปักขยธรรมธรรมแห่งการตัดสรู้แล้วมาแล้วอย่าโลเลแล้วตั้งใจมาแล้วเพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปล่วงไปไวนาพระเจ้าท่านนะพินัยกรรมสุดท้ายจำพินัยกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าได้ไหมพินัยกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอะได้พินัยกรรมกันหรือเปล่าไม่ได้แสดงว่าเป็นผู้ห่างไกลไม่เป็นพุทธสาวก
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกแปลว่าผู้ฟังแปลว่าไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เป็นพุทธบริษัทห่างไกลจากคำว่าพุทธบริษัทพินัยกรรมต้องเอามาทุกคนเสร็จปัจฉิมาวาจาน่ะปัจฉิมวาจาน่ะที่พระเจ้าท่านบอกอ่ะเคยฟังมะก่อนตายอ่ะไม่กี่นาทีเองพระเจ้าให้พินัยกรรมเอาไว้อ่ะหันทัทานนิพิกเวอมันตยานิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอยังคถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาดูก่อนพวกเธอทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายเขาขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตัวเองต้องทำให้พ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยนะนี่คือคำพูดพระวจนะข้องท้ายของพระถาคตเจ้าเห็นป่ะครับพินัยกรรมพระทายเห็นป่ะล่ะเนี่ยล่ะนะอย่าลืมพินัยกรรมไว้สินะว่าเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์แสนยากนะแล้วมาเจอพุทธศาสนาแสนยากเนี่ยหรืออยากจะมีศาสนาที่มีตัวตนเราจะชอบทางไหนล่ะมีตัวตนก็มีนะศาสนาหรือลัทธิที่มีตัวตนนิพพานที่มีตัวตนก็มีนะคือทำตัวตนให้เป็นความดีที่สุดเลยเอาตัวตนเนี่ยไปรวมกับพระเจ้าไปรวมกับปรมัตถมันมหาอัตตาอัตตาใหญ่คือเนี่ยนั่นแล้วแต่เขาอยู่ที่ว่าศาสนาหรือลัทธิไหนเขาสอนแบบไหนทางทุกศาสนามีหมดบอกแล้วว่าทางของศาสนาคือมรรคมีองค์8ทางศาสนาก็มีเดินแบบเนี้ยทำให้มีความดีถึงที่สุดแล้วชาตินี้ไม่ได้ก็ทำความดีต่อในชาติหน้าพอได้หมดแล้วก็ไปรวมกับมหาอัตตาปรมัตถมันกับพระเจ้าที่ศาสนาฮินดูก็เหมือนกับศาสนาคริสต์เหมือนกันน่ะนะพระเจ้าคือกฎของพระเจ้าอะไรเงี้ยพระเจ้าของศาสนาคริสต์เรียกว่าล่ะกอดGOD กอดแต่ของเราพุทธศาสนาเรียกว่ากฎมันใกล้เคียงกันนะมันก้ำกึ่งมันใกล้เคียงกันนะก้ำกึ่งกันนะก็เหมือนกับสิ่งธรรมะคือสิ่งเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งพวกคำว่าสิ่งเราเรียกว่าสิ่งใช่ไหมล่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรติง THING เนี่ยสิ่งว่าสิ่งใช่ป่ะล่ะก็ใกล้เคียงกันอีกอะสิ่งในสิ่งหนึ่งใช่ป่ะใกล้เคียงกันถึกฝาไว้บ้างก็ดีฟังเอาไว้อะเข้าของเราต่อนะเข้าฝาเข้มข้นต่อพอเราเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่และตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเมื่อเป็นตัวตนแล้วเนี่ยก็เกิดมีกิเลสตัวแรกคือตัณหานะถ้ามาปล่อยให้มันไหลนะไม่ยอมปล่อยให้ขันห้ามาทำงานเกิดดับแล้วไม่เห็นมันแล้วก็ไหลไปตามมันตามอาที่เรามีอวิชชานะก็ไหลเป็นตัณหากิเลสตัวแรกคือตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยฟ้องกิเลสขึ้นมาคืออุปทานเพราะว่าจิตจะสร้างตัวตนเพราะจิตมันไม่รู้ความเป็นจริงอะนะว่าเราไม่ใช่ตัวตนอะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเรามันไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารน่ะเมื่อเป็นสังขารผสมปรุงแต่งด้วยกายกับจิตเนี่ยไอ้กายนี่ก็ผสมปรุงแต่งด้วยธาตุอ่ะดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยผสมปรุงแต่งอ่ะมันก็เป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีใครเกิดขึ้นปล่อยให้ขันห้ามาทำงานเกิดดับแล้วไม่เห็นมันแล้วก็ไหลไปตามมันตามอาที่เรามีอวิชชานะก็ไหลเป็นตัณหากิเลสตัวแรกคือตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยฟ้องกิเลสขึ้นมาคืออุปทานเพราะว่าจิตจะสร้างตัวตนเพราะจิตมันไม่รู้ความเป็นจริงอะนะว่าเราไม่ใช่ตัวตนอะสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเรามันไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารน่ะเมื่อเป็นสังขารผสมปรุงแต่งด้วยกายกับจิตเนี่ยไอ้กายนี่ก็ผสมปรุงแต่งด้วยธาตุอ่ะดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยผสมปรุงแต่งอ่ะมันก็เป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยง

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีใครเกิดขึ้นปล่อยให้ขันธ์ 5ทำงานเกิดดับแล้วไม่เห็นมันก็ไหลไปตามมันตามอันที่เรามีอวิชชานะก็ไหลเป็นตัณหากิเลสตัวแรกคือตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยฟ้องกิเลสขึ้นมาคืออุปทานเพราะว่าจิตจะสร้างตัวตนเพราะจิตมันไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะนะว่าเรามันไม่ใช่ตัวตนอ่ะสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเรามันไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารน่ะเมื่อเป็นสังขารผสมปรุงแต่งด้วยกายกับจิตเนี่ยไอ้กายนี่ก็ผสมปรุงแต่งด้วยธาตุอ่ะดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยผสมปรุงแต่งอ่ะมันก็เป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีใครเกิดขึ้นปล่อยให้ขันธ์ 5ทำงานเกิดดับแล้วไม่เห็นมันก็ไหลไปตามมันตามอันที่เรามีอวิชชานะก็ไหลเป็นตัณหากิเลสตัวแรกคือตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยฟ้องกิเลสขึ้นมาคืออุปทานเพราะว่าจิตจะสร้างตัวตนเพราะจิตมันไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะนะว่าเรามันไม่ใช่ตัวตนอ่ะสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเรามันไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารน่ะเมื่อเป็นสังขารผสมปรุงแต่งด้วยกายกับจิตเนี่ยไอ้กายนี่ก็ผสมปรุงแต่งด้วยธาตุอ่ะดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยผสมปรุงแต่งอ่ะมันก็เป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีใครเกิดขึ้นแล้วเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเกิดธรรมตัวใหม่ครับเรียกกฎปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันได้เกิดขึ้นอะไรของอะไรของทุกข์อ่ะเพราะการผสมปรุงแต่งก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสภาวะนั้นเรียกว่าสภาวะแห่งทุกข์ทุกข์คือการทนไม่ได้ทนยากแต่พูดถึงสิ่งที่มีใจคลองนะคำว่าทุกข์เนี่ยมันทนไม่ได้มันทนยากทุกข์กายทุกข์ใจมันทนยากนะแล้วก็อย่างถ้ามันรวมที่สิ่งที่ไม่มีใจคลองด้วยมันแปรเปลี่ยนไปมันคงสภาพเดิมไม่ได้อย่างก้อนหินเนี่ยไม่มีชีวิตเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมล่ะก็ไม่เหมือนเดิมจากก้อนใหญ่ก็กลายเป็นขี้เป็นเม็ดทรายใช่ไหมแต่ใช้เวลานานหน่อยใช่ไหมล่ะเราก็เหมือนกันใช่ป่ะเราก็ใช้เวลาน้อยหน่อยไม่เกิน100 ปีใช่ไหมล่ะเออนั่นล่ะนะคือมันทุกแบบนี้เขาเรียกว่ามันว่างจากฝาละว่างจากตัวตนน่ะถือฝาละไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นมายาเป็นความหลอกลวงอ่ะเป็นสภาวะทุกข์ที่มันยึดถือไม่ได้ว่างจากฝาละมันน่าเกลียดทุกข์คือน่าเกลียดเพราะมันว่างไม่มีอะไรที่มันเป็นฝาละได้เลยอ่ะเนี่ยคือสภาวะแห่งทุกข์และสุดท้ายความหมายของทุกข์คำพิเศษหน่อยคือทุกข์เมื่อเข้าไปยึดถือและเป็นทุกข์เนี่ยคือภาวะทุกข์คือเข้าไปยึดถือเมื่อไหร่เป็นทุกข์จำไว้นะยึดถือและเป็นทุกข์นี่คือหมายความว่าทุกข์นะอันนี้จังทุกขังนัตตานี่คือกฎเนี่ยพระเจ้าท่านค้นพบกฎเนี่ยว่ามีอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีทางดับทุกข์ก็เป็นไปตามกฎทำแบบเนี้ยท่านตัดสรู้แล้วท่านก็ไข้ควรแล้วท่านไข้ควรว่าเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องไปอย่างนี้นะต้องมีองค์8แบบนี้นะจับสมบูรณ์จับพ้นทุกข์ได้นะเพราะท่านใคร่ควรนะท่านตัดสรู้แล้วไงท่านมาใคร่ควรถึงมาสอนเราอะมรรคมีองค์8อะใช่ป่ะล่ะนะปัจจัยอื่นมีน้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็แล้วแต่เขาแต่คงไม่มีเหมือนเราแต่ไม่เหมือนองค์ของเราอะนะจะเรียกชื่ออื่นแล้วก็เรื่องของเขาเอาของเราแล้วกันนะทำมรรคเนี่ยให้เป็นสัมมัตตา8นะให้มันเป็นอายะสัมมาสมาธิมีบริวาร7ตัดกิเลสตัดตัณหาตัดอุปทานเนี่ยนะตัดประโยชน์องค์มรรคเนี่ยนะให้มันเกิดสัมมาสังโตขึ้นมาเนี่ยนะเราย้อนกลับมาเมื่อไปแล้วเป็นเด็กขึ้นมาแล้วก็ฝากฝนมาเรื่อยๆเมื่ออุปทานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพก็คือความดำรงอยู่การทรงตัวอยู่ของตัวตนของตนน่ะมันมีภพอยู่2 อย่างมีอุบัติภพกับกรรมภพนะมาพูดถึงกรรมภพก่อนกรรมคือการกระทำอ่ะนะเพราะว่า

ตัณหากับอุปทานมันก็เป็นมโนกรรมมันตัวเองมันล้อในตัวมันเองอยู่แล้วทำให้เกิดกรรมขึ้นมาอีกมโนฟ้อนมโนไม่พอแล้วมีทำให้เกิดวจีกรรมกายกรรมการกระทำด้วยความอยากนะเกิดการกระทำขึ้นมาเมื่อมีอุบัติภพล่ะการอุบัติเพราะข้าวเข้าถึงความมีแห่งตัวตนเข้าถึงนะถ้าเราทำถ้าเรามีความฝึกทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็อุบัตินะแล้วอุบัติภพแล้วก็เป็นเทวดามันมีความฝูกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยภพต่างๆมากมายภูมิต่างๆมากมายเนี่ยขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเห็นแล้วก็เกิดความโลภก็เป็นอบายใช่ไหมล่ะโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตใช่ไหมตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตนะถ้าคนมันโหดร้ายล่ะก็จิตใจเป็นตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์นรกใช่ไหมล่ะนะอย่างที่เกิดไออาจอาจอะไรอาจกรรมมันสมัยเนี้ยนี่เปล่านะฆ่าเด็กฆ่าอะไรก็แต่ทรมานตัดหัวอะไรก็แต่เนี่ยนะเหมือนมันนรกส่งมาเกิดนะทำผิดมนุษย์จะฆ่าผิดมนุษย์นะทำแหละเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นอย่างเนี้ยใช่ไหมล่ะมันนะถ้าเราอะไรดีไปหมดเห็นแล้วก็มีความสุขก็เป็นเทวดาเห็นแล้วมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาก็จิตใจก็เป็นพรหมอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามองแล้วเฉยไม่ปรุงแต่งเป็นอะไรล่ะเป็นพระอริยะใช่ไหมล่ะนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคุมมันให้ดีเถอะด้วยสติปัญญาอยู่ที่เราเป็นปัญญาแค่ไหนล่ะพอมาเกิดพบแล้วเนี่ยเกิดกรรมแล้วเนี่ยเกิดพบแล้วก็ต้องเกิดชาติสิเกิดชาติความเกิดและตัวตนเต็มที่และคลอดมาแล้วเพราะมันไหลด้วยอวิชชากลายเป็นตัณหาอุปาทานกลายเป็นชาติออกมาแล้ว

พอเกิดชาติมาแล้วเนี่ยข้อความเกิดนั้นชรามรณะก็ตามมาไปเพราะชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะแล้วเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาทุกทั้งปวงตามเป็นพวนเลยเห็นไหมล่ะพอทำสำเร็จด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจและอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการทำมันนั้นก็ไปนอนอยู่ที่จิตส่วนลึกสร้างความเคยชินที่เกิดแบบนั้นเกิดง่ายขึ้นอีกง่ายขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเขาเรียกว่าอนุสัยเห็นป่ะอนุสัยเกิดขึ้นได้เพราะอย่างเนี้ยเพราะทำสำเร็จได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปนอนในจิตส่วนลึกดีก็เป็นบารมีไม่ดีก็เป็นอาสวะเห็นป่ะล่ะนั่นมากๆเข้ามากๆเข้ารู้ฝ่ายมีมากเข้ามากเข้าคนนี้มันก็ระเหยออกสิระเหยออกระเหยออกเป็นนิวรณ์นิวรณ์คืออารมณ์กระทบจิตมันกระทบจิตมันรบกวนจิตเรียกนิวรณ์มันเป็นกิเลสที่ไม่มีเจตนาแล้วมันไม่ระเหยออกแค่นิวรณ์สิที่มันไหลออกเป็นอาสวะสิเป็นกิเลสที่ร้ายกว่าเดิมอีกฟุ้งอยู่ในใจโยมไหมโยมมีจริตแบบนั้นนะเห็นอะไรรักก็รักง่ายและก็โกรธง่ายขึ้นไปนะยิ่งนิวรณ์นิวรณ์ก็แค่แย่แหละตื่นมาตอนเช้าเคยมานิวรณ์ครอบงำเคยมาตื่นนอนตอนเช้านิวรณ์ครอบงำมันจำเป็นให้มันเกิดขึ้นเรามันมีอยู่ในจอดเวลากับตัวเราเองนั่นแหละมันจำเป็นต้องนั่งสมาธิหรอกมาที่มันยิ่งนั่งก็ยิ่งเห็นเพราะมันมีความสงบมีสติมากขึ้นก็เห็นง่ายขึ้นตื่นนอนเคยมานิวรณ์ครอบงำตื่นมาไม่อยากตื่นเลยเคยไหมล่ะบางทีตื่นมาแค่ตื่นขึ้นมานิวรณ์ห้าตัวมันก็เต็มที่มันแล้วตื่นมาไม่อยากตื่นเลยไม่อยากเฟิร์มเฟลือในเรื่องติดใจแฝงที่ว่าบีทีและมิทะอาจตื่นขึ้นมาพอมีสติขึ้นมาหน่อยนึกอะไรขึ้นได้หน่อยไปทำงานดีไหมเนาะมีวิกฤตกิจฉาอะไรเห็นป่ะสงสัยแล้วไปทำงานดีไหมไปแล้วไปเจอค่ะหรือไปเจอลูกค้าขายของได้มะอะไรสารพัดไม่แน่ใจลงไปอ่ะมีวิกฤติฉาบางคนจะเป็นวัยรุ่นหน่อยตื่นขึ้นมาได้ถึงแฟนแล้วถึงเพศตรงข้ามแล้วเห็นป่ะมีการมัชฉันมีการมัชฉันทะแล้วเห็นป่ะบางคนตื่นมาเห็นอะไรหน่อยก็งุนงิดแล้วไม่ใครทำอะไรเห็นอะไรหน่อยก็งุนงิดแล้วมองไปที่หน้าต่างหรือหน้ารถเองงุนงิดแล้วใครทำให้เกิดไหมล่ะเราจงใจให้มันเกิดไหมล่ะเห็นป่ะนิวรณ์มันเกิดกิเลสที่ไม่มีเจตนาอ่ะแล้วมันพอเราเห็นปุ๊บมันให้เราดันให้เราทำตามมันอีกอ่ะเห็นป่ะฟ้ำกิเลสเข้าไปอีกด้วยเจตนาเข้าไปอีกเห็นป่ะล่ะอาภวะเหมือนกันอ่ะมันฟุ้งเราก็ทำให้เราทำตามความคิดของมันให้เราฟ้ำกิเลสเข้าไปอีกอ่ะให้เกิดตัณหาอุปทานไปอีกอ่ะใช่ป่ะเป็นมโนเนี่ยเจ้ามโนเนี่ยเอาเรื่องอดีตมาคิดเนี่ยใช่ไหมล่ะคิดฟุ้งไปให้เราทำตามความคิดดิ้นรนบอกแล้วชีวิตคือการดิ้นรนตามความต้องการตามความอยากนะพอคิดแล้วนึกขึ้นได้ก็อยากนั่นอยากนี่นั่นแหละที่เราทำอะไรเพราะความอยากนั่นน่ะตัณหาทั้งนั้นน่ะเมื่อเราเนี่ยคือกระแสแห่งทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้แบบเนี้ยทุกเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเจ้าฝ่ายสองเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แต่ดับทุกข์ละเอียดมันเยอะหน่อยมารู้เรียนรู้เรื่องทุกข์ทุกข์มันเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มที่ขันห้าเนี่ยเพราะรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปขันนั่นแหละมาขันห้ามันทำงานแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยให้ขันห้าทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเราเห็นว่าขันห้าทำงานเกิดแล้วไม่ยอมดับยึดว่าขันห้าเป็นของเราสัญญาความจำเป็นของเราเราเห็นนั่นเป็นของเรามีความรู้สึกชอบนะพยายามควบคุมผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาที่ชอบไม่ชอบอาตาปิสัมปติมาสัมปชาโนวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะใจเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือละเวทนาไม่ไปเวทนาเพราะเรามีเวทนาที่ยินดียินร้ายเนี่ยมันย่อมเกิดเป็นตัณหาใช่ไหมล่ะ
พราะตัณหามาจากเวทนาเวทนาชอบก็ปัญหาอยากเข้าใช่ไหมล่ะถ้าเราฝึกสติและปัญญานะเอามากั้นที่ผัสสะให้เป็นผัสสะวีที่มีวิชาอธิอารามาบอกเนี่ยมันก็ไม่ไหลรู้อ๋อเวทนาฝากแต่ว่าเวทนาอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันดับไปเพราะมันเวทนามันดับรู้ทันมันแล้วมันก็ไม่ไหลเป็นตัณหาใช่ไหมล่ะเพราะสติเนี่ยพอมันกั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกเลยว่าควรทำหรือไม่ควรทำมีฝาละหรือไม่มีฝาละมันจะกั้นให้โดยอัตโนมัติเลยให้เรามันจะเลือกให้เราเองเลยอ่ะอ๋อแบบนี้ควรทำนะเป็นทำตามหน้าที่ที่ควรทำนะเป็นไปตามประภาวะธรรมเป็นไปตามกฎมันก็จะเลือกให้เราต้องทำตามกฎอ่ะอย่างเรากินข้าวเนี่ยหิวต้องกินข้าวใช่ไหมเป็นตามกฎไหมล่ะเออตามกฎใช่ไหมล่ะแต่เรียกเราพอเรามันเหมือนกันน่ะอ๋อตาเห็นรูปแล้วอ๋อฝากแต่ว่าเห็นแล้วอ๋ออย่าไปปรุงแต่งมันจะไปนินทาเห็นคนนู้นนินทาแล้วปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็ไปนอนอยู่ที่ถิ่นฝนเล็กอ่ะก็เลยนินทาคนง่ายเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะมาโหคนง่ายเข้าไปอีกอ่ะอยากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดก็โลภคนเอกทำไมเห็นพยายามเห็นจิตเห็นใจอ๋อความโลภเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไหลตามมีตัวตนผู้โอ้เราอยากถึงมีความต้องการแล้วก็ไม่เป็นไหลเป็นยึดความอยากเป็นของเรามันก็จบอะใช่ไหมล่ะมันก็จบมันก็ไม่ไหลไปนอนในฝนลึกอะเมื่อเราทำได้อย่างเงี้ยอนุสัยเก่าๆที่มันเคยชินแบบเดิมมันก็โดนขุดจริงไหมล่ะมันไม่เพราะว่าของใหม่ไม่เติมเรารู้ทันแล้วอะเพราะว่ากระแสแห่งอนิจจังมันไม่ย้อนกลับอะมันโยนโดนแมลงปล่อยต่อยอย่างเงี้ยโยนต่อไปโยนจับแมลงปล่อยแมลงป่องไหมล่ะมันไม่จับอ่ะใช่ป่ะมันก็เหมือนกันน่ะเมื่อไม่โดนเติมของใหม่ของเก่าก็โดนขุดอ่ะมันก็วัชิมันชินแล้วมันรู้แล้วอ่ะใช่ป่ะเออมันรู้แล้วเหมือนทางเดินทางนี้แล้วโอ้โหมีหนามีความร้อนทางที่เย็นกว่าโยมก็เดินทางที่เย็นเพราะโดนรู้แล้วใช่ป่ะล่ะแล้วก็ไม่เดินทางนั้นแล้วฝ่ายก็โดนขุดออกมาก่อนที่เคยโลภเห็นแบบนี้เคยโลภอันนี้เราก็ไม่โลภแบบเดิมแล้วให้มันโดนขุดใช่ไหมล่ะและเพราะเรามีความเพียรมีตบะมีความขันอดทนที่จะไม่ให้จิตใจเนี่ยเราลงต่ำแล้วเอาให้ฝงขึ้นฝงขึ้นเรื่อยๆฝงขึ้นเรื่อยๆเวียนเหมือนก้อนหอยอ่ะ

ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเวียนมันก็ถอยเวียนให้สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนแต่มาคะแบบดานะที่ต้องเวียนรอบโบสถ์นั่นแหละเวียนให้สูงขึ้นด้วยศีลรอบแรกด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาแล้วเวียนแบบก้อนหอยก้อนหอยมีเวียนแล้วมันต่ำมันทิ่มตัวเองไหมล่ะมีแต่เวียนแล้วมันแหลมขึ้นเป็นยอดเดียวอารมณ์เดียวเอกคัตตาอารมณ์ที่ไปทางนิพพานอารมณ์เดียวจิตมีความตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวมีความตั้งมั่นแน่วแน่ปักหลักลงไปแล้วอารมณ์เดียวที่จะดับทุกข์เพราะมีสัมมาทิฏฐิแล้วไงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างความปรารถนาแล้วแต่สัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตวาจาวาจาชอบกรรมการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบสติชอบเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หมดเลยไม่ไปทางเดียวกันหมดเลยมีตัวมีมาทิฏฐิเนี่ยเป็นประธานใช่ป่ะมีความตั้งมั่นมีความแรงมีกำลังมีพละมีอินทรีย์เป็นใหญ่ของมันอ่ะใช่ป่ะมีตัวอินทรีย์ห้ามีอะไรล่ะมีศรัทธาใช่ป่ะเพราะอะไรพี่มีศรัทธาเพราะโยมได้ฟังธรรมะที่ถูกจริตโยมมีศรัทธาอ๋อเขาเริ่มเข้าใจแล้วพอเริ่มเข้าใจโยมก็มีศรัทธาใช่มั้ยล่ะมีศรัทธาแล้วโยมทําไงล่ะโยมจะจําธรรมะทําคําที่พระท่านสอนแล้วเอาไว้ในใจโยมมีโยนิโสมนสิการอะไรมั้ยล่ะโยมก็เดินตามไปเรื่อยล่ะใช่ป่ะพอแล้วก็ไปอย่างนั้นนั่นน่ะนะจะมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำขึ้นนะเวียนก้อนหอยนะ นี่แหละคือทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยนะที่ตาหูจมูกและโทนก็ได้ต้องเพราะว่าถ้าเราไม่จำไม่ได้เราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงแล้วจะไปดับที่ยังไงได้ล่ะเหมือนมีไฟอ่ะถ้าโยมไม่เห็นไฟโยมจะเอาน้ำไปดับไฟที่ไหนล่ะนะโยมเรียนเรื่องความดับแต่โยมไม่เห็นเรื่องทุกข์อ่ะมันก็ไม่รู้จะดับตรงไหนใช่ไหมล่ะท่านโยมต้องเห็นทุกข์อ่ะใช่ป่ะถ้าไม่เห็นโยมก็ไม่ต้องมาเข้าวัดถ้าโยมไม่มีทุกข์อ่ะไม่รู้เข้าวัดมาทำไมถ้าโยมรู้จักทุกข์อ่ะใช่ป่ะโยมเอาไว้ในใจโยมมีโยนิโสมนสิการอะไรใช่ไหมล่ะโยมก็เดินตามไปเรื่อยล่ะใช่ป่ะพอแล้วก็ไปอย่างนั้นนั่นน่ะนะจะมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำขึ้นนะเวียนก้อนหอยนะ นี่แหละคือทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยนะที่ตาหูจมูกและโทนก็ได้ต้องเพราะว่าถ้าเราไม่จำไม่ได้เราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงแล้วจะไปดับที่ยังไงได้ล่ะเหมือนมีไฟอ่ะถ้าโยมไม่เห็นไฟโยมจะเอาน้ำไปดับไฟที่ไหนล่ะนะโยมเรียนเรื่องความดับแต่โยมไม่เห็นเรื่องทุกข์อ่ะมันก็ไม่รู้จะดับตรงไหนใช่ไหมล่ะท่านโยมต้องเห็นทุกข์อ่ะใช่ป่ะถ้าไม่เห็นโยมก็ไม่ต้องมาเข้าวัดถ้าโยมไม่มีทุกข์อ่ะไม่รู้เข้าวัดมาทำไมถ้าโยมรู้จักทุกข์อ่ะใช่ป่ะเอาไว้ในใจโยมมีโยนิโสมนสิการอะไรมั้ยล่ะโยมก็เดินตามไปเรื่อยล่ะใช่ป่ะพอแล้วก็ไปอย่างนั้นนั่นน่ะนะจะมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำขึ้นนะเวียนก้อนหอยนะนี่แหละคือทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยนะที่ตาหูจมูกและโทนก็ได้ต้องเพราะว่าถ้าเราไม่จำไม่ได้เราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงแล้วจะไปดับที่ยังไงได้ล่ะเหมือนมีไฟอ่ะถ้าโยมไม่เห็นไฟโยมจะเอาน้ำไปดับไฟที่ไหนล่ะนะโยมเรียนเรื่องความดับแต่โยมไม่เห็นเรื่องทุกข์อ่ะมันก็ไม่รู้จะดับตรงไหนใช่ไหมล่ะท่านโยมต้องเห็นทุกข์อ่ะใช่ป่ะถ้าไม่เห็นโยมก็ไม่ต้องมาเข้าวัดถ้าโยมไม่มีทุกข์อ่ะไม่รู้เข้าวัดมาทำไมถ้าโยมรู้จักทุกข์อ่ะใช่ป่ะเอาไว้ในใจย่อมมีโยนิโสมนสิการอะไรมั้ยล่ะโยมก็เดินตามไปเรื่อยล่ะใช่ป่ะพอแล้วก็ไปอย่างนั้นนั่นน่ะนะจะมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำขึ้นนะเวียนก้อนหอยนะ นี่แหละคือทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยนะที่ตาหูจมูกและโทนก็ได้ต้องเพราะว่าถ้าเราไม่จำไม่ได้เราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงแล้วจะไปดับที่ยังไงได้ล่ะเหมือนมีไฟอ่ะถ้าโยมไม่เห็นไฟโยมจะเอาน้ำไปดับไฟที่ไหนล่ะนะโยมเรียนเรื่องความดับแต่โยมไม่เห็นเรื่องทุกข์อ่ะมันก็ไม่รู้จะดับตรงไหนใช่ไหมล่ะท่านโยมต้องเห็นทุกข์อ่ะใช่ป่ะถ้าไม่เห็นโยมก็ไม่ต้องมาเข้าวัดถ้าโยมไม่มีทุกข์อ่ะไม่รู้เข้าวัดมาทำไมถ้าโยมรู้จักทุกข์อ่ะใช่ป่ะโยมมีแต่ความ

อนาคตเรามีมากมายรอบทั่วจักรวาลทุกหลายจักรวาลครอบจักรวาลเป็นร้อยพันจักรวาลหมื่นจักรวาลเลยแต่ท่านมาสอนอยู่แค่สัจจะความเป็นจริงคือกฎสี่ข้ออยู่เนี่ยคืออายะสัจสี่ท่านสอนอยู่แค่เนี่ยนะแต่อายะสัจสี่ก็ย่อออกมาแค่สองเรื่องเรื่องทุกข์เพราะว่าทุกข์ต้องมีสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของความดับทุกข์ก็ต้องมีสาเหตุของการดับทุกข์ใช่ไหมท่านเหมือนกันนั่นแหละอยู่เรียกทุกเรื่องดับทุกเมื่อเรียนเรื่องทุกก็ต้องเรื่องสาเหตุทุกเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากขันธ์ห้านั่นแหละนะพอมีตาแน่ๆก็รู้พูดถึงยกตัวอย่างตาก่อนก็นะตาแน่ๆก็รูปเนี่ยพอตากระทบรูปแล้วเนี่ยเส้นประสาทมันทำงานอะนะระบบประสาทของตาเนี่ยมันทำงานแล้วจิตมันก็ต่อตรงเส้นประสาทตรงเนี้ยแล้วพอจิตมันต่อมันรับรู้แล้วสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะจะมาให้คุณค่าให้ความหมายกับมันอ่ะว่าเกิดผัสสะสิทำไมถึงจิตถึงต่อตรงเส้นประสาทล่ะลองฟังลองเปรียบเทียบตรงนี้ดูให้ดีนะอย่างห้องผ่าตัดเนี้ยห้องผ่าตัดอะแพทย์สาขาแรกคือวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขาทำหน้าที่ต้องให้ยานอนหลับให้ยาสลบใช่ไหมล่ะพอเราสลบหรือเราชาหรือเรานอนหลับไปแล้วเนี่ยหมอก็จะผ่าท้องตัดมือตัดขาเรารู้ไหมไม่รู้นะเพราะจิตมันไม่อยู่ที่เส้นประสาทใช่ป่ะมันก็แยกออกเห็นป่ะพอหมอยามันหมดฤทธิ์แล้วเราก็รู้สึกใช่ป่ะล่ะแต่ว่าทำไมเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วปวดเมื่อยเนี่ยทำไมมันหูมันปวดร้าวถึงหัวใจเลยล่ะเพราะเราเอาจิตไปอยู่ตรงความเวทนาเป็นของเราไงเราปวดใช่ไหมล่ะแต่ไม่แยกกายแยกจิตออกล่ะใช่ไหมล่ะแยกเหมือนห้องผ่าตัดได้ไหมล่ะบอกแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รู้และประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถที่แยกชีวิตคือชีวิตกายคือกายจิตคือจิตทุกข์คือทุกข์กิเลสคือกิเลสแยกออกหมดเป็นอย่างเป็นธรรมะใจอย่างใจอย่างแต่ถ้าคนที่ไม่ศึกษาไม่เข้าวัดเนี่ยรวมกันหมดเลยทุกชีวิตปนเปกันหมดเลยหาจุดของชีวิตไม่เจอตัดฝนไม่หมดเลยชีวิตจะไปยังไงต่อไม่มีเป้าหมายเลยอะใช่ไหมล่ะเพราะยากไม่ออกไม่ควรรู้ควรทำยังไงไม่มีระบบมันลวนมันเออร์เลอร์ไปแล้วนะเออเออร์เลอร์มันลวนไปหมดแล้วเรามาจัดระเบียบเรามาทำดีเฟกต์แมนจัดระบบสิ่งที่ไม่ต้องการเอาออกจากชีวิตซะสิ่งที่ไร้สาระเอาออกจากชีวิตซะนะเอาออกมันออกได้ไงล่ะสตินั่นแหละมันจะกั้นเอาไว้ให้หมดเลยมันเหมือนนายทวารประตูเป็นผู้เฝ้าประตูนะอันไหนอะไรมันมาเนี่ยมันกองไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปให้ราชาข้างในคือจิตจิตราชาจิตราชมันจะฝังอารมณ์มันเนี่ยปกติได้แต่อ๋ออันนี้จิตราชเอาไปนะเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะบอกให้หมดเลยถ้ามันไม่ดีมาเธอมันจะกั้นไว้หมดเลยมันต้องเข้าไปไม่ให้ไปจิตไปรับอารมณ์สติตัวเนี้ยแหละสำคัญชีวิตเราต้องการสติสติไม่พอนะสติแค่ระลึกรู้แค่กั้นกระแสมีคนทูลถามกันว่ากาแฟแห่งทุกเนี่ยมันไหลอย่างเงี้ยอะไรที่มันเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเนี่ยอะไรที่มันจะกั้นมันได้พระเจ้าก็ตอบนะเราวิจารณาต่อไปว่าอ๋อสติเตฝั่งนิวรณังสติเป็นเครื่องกั้นกาแฟเหล่านั้นสติเป็นเครื่องกั้นกาแฟมาอุปมาเหมือนเครื่องขนส่งมันจะขนส่งความจำขนส่งปัญญามาขนส่งความรู้มาถ้ามีแต่สติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้มันก็ไม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันต้องมาด้วยกันไอ้สติปัญญาต้องมาคู่กันอ่ะนะสติมันแค่ระลึกรู้อ่ะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อ่ะนะสติมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดิโฟบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นความอยากเข้ามาเนี่ยมันจะนะจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญา

อ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไม่ทำตามมันเราต้องมีตบะมีขันตีตีติดขามันก็ไม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะต้องมาด้วยกันในสติปัญญาต้องมาคู่กันอ่ะนะสติมันแค่ระลึกรู้อ่ะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อ่ะนะพระเตมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดีโฝบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นความอยากเข้ามาเนี่ยมันจะนะจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไม่ทำตามมันเราต้องมีตบะมีขันตีตีติมันก็ไม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะต้องมาด้วยกันในสติปัญญาต้องมาคู่กันอ่ะนะสติมันแค่ระลึกรู้อ่ะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อ่ะนะพระเตมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดีโฝบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นความอยากเข้ามาเนี่ยจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไม่ทำตามมันเราต้องมีตบะมีขันตีตีติมันก็ไม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะต้องมาด้วยกันในสติปัญญาต้องมาคู่กันอ่ะนะสติมันแค่ระลึกรู้อ่ะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อ่ะนะพระเตมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดีโฝบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นความอยากเข้ามาเนี่ยมันจะนะจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไม่ทำตามมันเราต้องมีตบะมีขันตีตีติดขาความนะไม่ได้เอาคนมาทั้งหมดกันอ่ะนะสติมันแค่ระลึกรู้อ่ะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อ่ะนะพระเตมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดีโฝบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นความอยากเข้ามาเนี่ยมันจะนะจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไม่ทำตามมันเราต้องมีตบะมีขันตีตีติดขาความนะไม่ได้เอาคนมาทั้งหมดออกกันอ่ะนะสติมันแค่ระลึกรู้อ่ะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อ่ะนะพระเตมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดีโฝบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นความอยากเข้ามาเนี่ยมันจะนะจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไม่ทำตามมันเราต้องมีตบะมีขันตีตีติดขาความนะไม่ได้เอาคนมาทั้งหมดออกจริง

0: เหมือนจะกลายเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับอุปมาเหมือนกับพ่อเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยซื้อรถใหม่ขึ้นมาซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วโหราคาเนี่ยฝากเก็บเงินมาเป็นตั้งหลายปีซื้อรถสักคันนี้วันนึงก็เอารถมาเนี่ยมาล้างนะใช้ผ้าชามัวอย่างดีล้างรถไม่ให้รถจะเป็นรอยไม่ให้เป็นขนแมวนะใช้ผ้าถูกๆก็ไม่ได้เดี๋ยวสีรถเป็นขนแมวรักมากป้ายแดงล้างรถอยู่นะลูกมาเราจะแดงก็ยังไม่ทันเห็นลูกแล้วลูกก็มาเห็นพ่อเห็นพ่อล้างรถเห็นรถแล้วก็แอบรถนี่เป็นแผ่นๆมองในทีวีในดูการ์ตูนแล้วก็เป็นแผ่นอย่างนี้มันเขียนหนังสือเหมือนกระดานเขียนหนังสือก็เอาหินมาก้อนหนึ่งเขียนไปที่ข้างรถเขียนพ่อเห็นเหลือบเห็นนั้นน่ะด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเร็วอย่างกระแสไฟฟ้าแลบกระแสแห่งทุกข์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งอุปาทานมันไหลเหมือนมันเร็วเหมือนสายไฟฟ้าแลบเห็นลูกขีดเขียนข้างรถอย่างนั้นนะเพราะตัวเองเนี่ยมีความเคยชินว่ารถนี่เป็นของเราของเรามีความภูมิใจการใช้การเห็นการใช้มันแต่ละครั้งก็จะฝังในจิตฝนลึกอนุสัยว่ารถนี่เป็นของเราของเราของเราก็หยิบอะไรข้างตัวได้บันดันไปหยิบประแจเป็นเหล็กตีมือลูกอะป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้ามือลูกก็แตกเลยแตกละเอียดเลยเนี่ยพอมีสติขนาดนั้นน่ะสติตอนหน้าไม่มีสติไม่ทันนะแบบคนที่ไม่ได้ฝึกสตินะไม่ทันอารมณ์อ่ะสติมันกั้นไม่พอสติมีตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้ฝึกมันไม่พอที่จะกั้นอารมณ์ตรงนั้นอารมณ์แห่งความโกรธกั้นไม่พอก็หยิบกระทำเกิดพบการกระทำทางกายตีมือป้าป้าป้าเบื้องลูกละเอียดมันได้ขึ้นได้เอาลูกไปหาหมอพอลูกหมอมาส่งที่ห้องแล้วพันมือมาอย่างดี
1: ขอบคุณนะดีเลยอ่ะ

ก็เอาแจเหล็กจะตีมือลูกนะป้าป้าป้าลูกก็มือแตกนะพ่อก็นึกได้หูลูกร้องไห้ก็นึกขึ้นได้หูลูกมือแตกปฏิไม่ทันแล้วลูกไปส่งหมอหมอก็บอกต่อไม่ได้แล้วกระดูกมันแตกหมดเลยอ่ะและเอ็นมันก็ฉีกขามันต่อไม่ได้แล้วหมอก็ต้องตัดมืออย่างเดียวเลยอ่ะก็ตัดมือนะหมอก็ตัดมือแล้วก็พันแผลพอเด็กมันตื่นขึ้นมาเนี่ยนะนะตื่นขึ้นมาเห็นมือไม่มีมือมีแต่ผ้าพันแล้วก็มือไม่มีอ่ะเด็กก็ถามพ่ออ่ะพ่อแล้วมือหนูจะงอกใหม่ไหมงอกใหม่ไหมล่ะใช่ป่ะงอกไม่ได้พ่อก็ร้องไห้ใช่ป่ะล่ะเราทำไปแล้วมันสติไม่พอ

รถมันซ่อมได้ใช่ไหมล่ะประกันก็มีก็ไม่ต้องเสียเงินน่ะแต่เพราะฟาร์มที่มีสติปัญญาที่กั้นไม่พอใช่ไหมล่ะไม่ทันน่ะใช่ไหมล่ะนี่คือประโยชน์ของการที่เรามีการฝึกสตินะนะถ้าเรายอมมีสมาธิด้วยนะสมาธิอย่างเงี้ยนะสมายของจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่มีกำลังนะที่มีกำลังเนี่ยที่บอกว่าเอาน้ำขึ้นไปถังนึงแล้วก็ใช้รองถ้าฝ่าไปมันก็ไม่ไหลไม่แรงก็หายไปหมดอ่ะแต่ถ้าจิตมีกำลังเอารางรองเอาไว้น้ำก็ไหลพุ่งไปเลยแล้วทั้งเร็วทั้งแรงเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมแล้วก็เราเป็นจิตที่ใสอ่ะใสจิตที่ใสนี่คือเนี่ยคือที่เราต้องการคือให้จิตใสเหมือนกับว่าน้ำในรอยเท้าสัตว์รอยเท้าคนในล้อเกวียนเนี่ยก็มาตักเพราะน้ำก็มันคนก็ย่ำเขาเรียกอะไรบ่อน้ำเล็กๆอ่ะย่ำอยู่เรื่อยมันก็ขุ่นใช่ไหมล่ะเกวียนมันเดินบ่อยๆเข้าน้ำก็ขุ่นเหมือนกันนะจิตเราอ่ะถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ตักน้ำมาก็เอาน้ำมาตั้งเอาไว้เนี่ยนะพอน้ำมันสงบไม่ขุ่นมันก็ไอ้ของนั้นก็นอนตะกอนหมดนั่นแหละใช่ป่ะไอ้กิเลสอะไรหรืออะไรอย่างมันก็นอนตะกอนหมดอ่ะใช่ป่ะมันนอนเพราะว่าน้ำก็ใสเอาจิตเมื่อมันไม่โดนรบกวนแล้วอ่ะไม่รบกวนจากความคิดแล้วอ่ะมีกำลังแล้วอ่ะก็ใสอ่ะถ้าคนไม่เดินปัญญาต่อเอาแบบอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะเอาไปทางฤทธิ์ทางเดชเอาไปทางหาประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยหาทางลาภสักการะเนี่ยไม่เดินปัญญาต่อเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไปทำเป็นของเครื่องรางของขังเนี่ยเพราะอะไรมันเล้าอารมณ์ใช่ไหมล่ะการมีฤทธิ์เนี่ยมันมีกิเลสในตัวเองมันสร้างกิเลสเพิ่มมากขึ้นอีกใช่ไหมล่ะไม่ใช่เพราะกิเลสน่ะเพราะว่าตัวเองมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วก็อยากจะเป็นใหญ่ใช่ไหมล่ะเหมือนพระเทวทัตอะเห็นไหมมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารใช่ไหมเดินมิกาให้เป็นเด็กเป็นนอนอยู่บนตักของพระเจ้าอาชาติปัตโตใช่ไหมล่ะเจ้าปัตโตเห็นดังนั้นน่ะก็เหมือนกับพูดถึงเรื่องฤทธิ์เดชก่อนพระอาชาติปัตโตก็เห็นว่าหูเทวทัตเนี่ยมีฤทธิ์มากก็เชื่อพระเทวทัตใช่ไหมล่ะร่วมมือเทวทัตทำร้ายพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าแทนใช่ไหมนั่นล่ะเป็นไงมันเสื่อมไหมล่ะก็เสื่อมเห็นไหมล่ะเพราะฤทธิ์เล่นไม่เสื่อมก็เหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยตอนประกาศเผยแพร่ศาสนาใหม่ๆเนี่ยก็ให้สาวกทั้ง30รูปเนี่ยต่างคนต่างไปกันอย่าไปด้วยกัน2คนให้ต่างคนต่างไปเผยแพร่ธรรมใช่ป่ะพระองค์ก็จะไปกรุงราชคฤห์ใช่มั้ยล่ะอันดับแรกแล้วก็ออกไปคือกรุงราชคฤห์เนี่ยก็กําลังไปมันมีลัทธิดึงลัทธิเรียกว่าลัทธิชนินใช่มั้ยล่ะที่ยังครอบครองกรุงราชคฤห์อยู่แคว้นมคธกรุงราชคฤห์ยังครอบครองอยู่ท่านก็ต้องไปปราบก่อนปราบชนินสามพี่น้องเนี่ย อุรุเวลาเนี่ยเมืองอุรุเวลาเสนานุคมเนี่ยอุรุเวลากัดปะเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยใช่ไหมล่ะสามพี่น้องเนี่ยเขาถือว่าเขามีสมาธิเขาใช้สมาธิในการมีฤทธิ์มีเดชเขาก็เรียกเขาบอกว่าฤทธิ์เดชของเขาเนี่ยการมีสมาธิของเขาเนี่ยคือนิพพานเขาว่าเขาสูงสุดแล้วเห็นป่ะพระเจ้าเขาไปปราบก่อนเขาว่าถ้าว่าจะเข้าไปเผยแพร่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยก็ต้องให้คนยอมรับใช่ไหมล่ะแล้วใครที่มันยึดนี้อยู่ก็คือชนินสามพี่น้องเนี่ยลัทธิเนี่ยครอบครองคนไว้อยู่ควบคุมคนไว้อยู่ใช่ไหมล่ะแล้วเขามีฤทธิ์เมื่อพระเจ้าเขาได้ไปปราบแบบคืนแรกเนี่ยพวกชนินเนี่ยพี่เนี่ยเทรนที่เนี่ยก็คิดว่าพระเจ้ามาแล้วก็ต้องเอาฤทธิ์เนี่ยแกล้งพระเจ้าให้ได้ใช่ป่ะนะคืนแรกต้องการแกล้งให้ได้ใช่ป่ะต้องแสดงฤทธิ์นะให้พระเจ้ายอมสยบตัวเองให้ได้ตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะตัวเองมีฤทธิ์เนี่ยถือเขาถือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วของเขานะพระเจ้าก็ให้อยู่ในใจให้พญานาคเนี่ยให้พญานาคมานั่นพระเจ้าพระเจ้าก็เอาบาทอ่ะขังพญานาคเอาวะพระเจ้าก็แสดงฤทธิ์นะพระเจ้ามีเวลาที่เหมือนกันเนี่ยก็แสดงฤทธิ์เนี่ยฟู่กับมหาอุรุเวลากัสสปะ

เนี่ยนายธนินคนพี่เนี่ยที่มีบริวาร500เนี่ยนะแล้วฟูไปใช้ฤทธิ์ฟูไปฟูได้ฤทธิ์น่ะเผยแพร่ฤทธิ์ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นะอิทธิปาฏิหาริย์จนอาชนินผู้พี่เนี่ยยอมสยบยอมพระเจ้าพอยอมแล้วยอมฤทธิ์แล้วเนี่ยพระเจ้าถึงเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปสั่งสอนต่อนะเอาปัญญาเข้าไปเอาปัญญาเข้าไปสั่งสอนต่อว่าอันนี้ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะยังไม่หลุดพ้นนะเอาปัญญาคือต้องแสดงอาทิตตะอนัตตลักษณสูตรใช่ป่ะแล้วก็อธิปฏิยาอธิตตะปฏิยาสูตรบทที่2กับบทที่3เข้าป่ะจิตก็จิตของท่านดินพวกนั้นก็หลุดพ้นถ้าเป็นพระอรหันต์ใช่ป่ะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นของร้อนเนี่ยอธิตตะปฏิยาสูตรเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันของร้อนร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงอ่ะใช่ป่ะล่ะอันนันตลักษณะสูตรก็โฟดเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของเรานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเป็นของเราจริงเราต้องอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าตายนะเห็นไหมเคยได้ยินมาโฟดสองโฟดเนี่ยนะเอาสองโฟดเนี่ยด้วยปัญญาเนี่ยสองนะปฏิแรกก็ต้องเผยแพร่ด้วยฤทธิ์ก่อนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่ว่าให้ทางฤทธิ์หรือทางปัญญาถ้าทางปัญญาก็คือหลับตาไม่มีตาแห่งปัญญาแต่ถ้าทางปัญญาเปิดก็คือเปิดตาปัญญามาเอาน้ำจิตที่เป็นสมาธิใสแล้วเนี่ยเพ่งมันเข้าไปเพ่งลักษณะความเป็นอนิจจังทุกขังตาเข้าไปให้เห็นว่าสภาวะธรรมของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันฟงตัวอยู่อย่างนั้นฟงตัวด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตมันเห็นซะเห็นไหมพอเส้นเด่นลูกผู้พี่สยบแล้วบวชแล้วนี่ก็ลอยบริขารไอ้เป็นชดาแล้วก็ลอยน้ำไปพอลอยไปแล้วเนี่ยไอ้ผู้น้องคนที่สองเนี่ยเอ้ผู้พี่เนี่ยมีอะไรแล้วมีเพศภัยแล้วก็ยกฝ่าว่าของตัวเองบริวารตัวเองเนี่ยสามล้อขึ้นไปช่วยเห็นพี่บวชแล้วนะแรกก็ฟังก่อนแรกและสูตรที่3อย่างอาทิตตะปริยาสูตรอย่างตอนจะครบพันพอครบพันเมื่อไหร่เนี่ยถึงแสดงสูตรที่3ใช่ไหมล่ะเอาพอสูตรแรกพอน้องผู้คนที่2มาอีกก็แสดงอนันตะลักขณะสูตรต่อใช่ไหมแล้วก็ลอยบริขารต่อไปถึงน้องคนท้องมีบริวารคนปวดท้องนั้นมีบริวารอยู่ฝั่งร้อนเนี่ย ก็คิดเหมือนกันก็ยกพวกไปช่วยพี่ก็ขอลาบวชหมดบวชพอครบพันพระเจ้าแสดงสูตรที่3อาทิตตะปริยายสูตรฝุดว่าด้วยของร้อนของเราร้อนแผดเผาหัวใจด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันมาจากตรงเนี้ยความเร่าร้อนมาจากตรงเนี้ยความตัณหาความเร่าร้อนในความโลภตัณหาความโกรธเอาตัวเนี่ยความหลงเนี่ยมันแผดเผาเนี่ยความอยากเนี่ยมันกัดกินหัวใจของเจ้าของอยู่เนี่ยนะแต่พอแรงฝูนิจิตของเส้นดินทั้ง10ทั้งพันแล้วก็หลุดพ้นเนี่ยพูดถึงจิตที่หลุดพ้นใช่ป่ะจิตหลุดพ้นจิตแข็งโป๊กหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นจิตนั้นว่างว่างจดตัวตนว่างแต่ไม่ได้ว่างเฉยๆนะว่างแบบเป็นธรรมนะมีธรรมครบถ้วนอยู่ตรงนั้นเหมือนว่างเหมือนกับเอาอะไรไปแปะไปวางมันก็อยู่ไม่ได้มันล่วงพอยล่วงพอยล่วงพอยไปหมดเลยอ่ะนะความยึดมั่นถือมั่นความโลภอะไรมาล่วงพอยล่วงพอยไม่สามารถที่จะเกาะกลุ่มจิตใจนี้อีกจิตใจนี้เหมือนใบบัวแล้วอ่ะน้ำที่มันกิ้งอยู่บนบัวก็กิ้งไปเฟ่กิ้งไปเฟ่แต่จิตมันไม่ฟื้นขึ้นมาจิตใจนี้มันเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นอะไรหมดแต่ไม่ไปปรุงแต่งกฎของธรรมชาตินี้มันถึงที่สุดมาแล้วไม่สามารถเข้าเขตอะไรได้อีกมันดับเย็นมันสงบมันเย็นแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันเย็นแล้วมันไม่เล่าร้อนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านิโรธธาตุมันสำแดงเดชมันสำแดงเดชที่จะครอบงำรูปธรรมนามธรรมนิโรธธาตุนี่มันสำแดงเดชของมันและสำแดงฤทธิ์ของมันสำแดงอำนาจของมันและเหมือนกับธาตุไฟดวงไฟเนี่ย
แล้วเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็ประแดงฤทธิ์ประแดงอำนาจประแดงหน้าที่ของมันและมันคือทำให้ความสว่างคือมันนำหน้าที่ไล่ความมืดจริงไหมล่ะต้องปิดไฟเสียยอมจะเห็นอะไรไหมล่ะพอเปิดไฟปุ๊บมันจะเห็นแต่ไล่ความมืดนี่คือหน้าที่ของมันแล้วเราถ้าธาตุแห่งความดับก็ทำหน้าที่ของมันทำหน้าที่จะไม่ดับการปรุงแต่งรูปนามแล้วดับการปรุงแต่งหมดมันทำหน้าที่ของมันอะไรที่มันดับมันคือโดนธาตุที่ครอบงำหมดอ่ะแบบทุกหมู่ไทยนิโรธตัวโลกคือความดับตัวเนี้ยทำให้มันมีเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราให้มันมีอยู่ให้เป็นสภาวะเนี่ยให้จิตเข้าถึงสภาวะอันนั้นซะใช่ป่ะจะทำได้ยังไงนะปูสติในสมาธินะพระเจ้าบอกอย่างเดียวนะอานาปานสติภาวิตาพาหูริกตานะจัตตาโรปฏิปทาเนปริปุเรนตินะแต่อานาปานสติทำให้มากทำให้เจริญจะทำให้สติปฐานใส่สมบูรณ์แบบนะปริปุเรนติสมบูรณ์แบบภาวิตาเท่าดีกตาคือทำให้มากทำให้เจริญนะสติปฐานาภาวิตาพระหูริกตาพ่อชังเคปริปุเรนติปฏิปทานสี่ทำให้มากทำให้เจริญทำให้พ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบพ่อชงคือองค์แห่งการตัดสรู้เจ็ดประการสมบูรณ์แบบนี่คำบาลีนั่นว่านะนะพ่อชังคาภาวิตาพ่อหลีกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติพ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบไอ้พ่อทรงเจตทำให้มากทำให้เจริญวิชาคือความรู้นะและวิมุตติความหลุดพ้นก็จะสมบูรณ์แบบเห็นป่ะวิชาและวิมุตติก็คือมรรคญาณผลญาณนั่นล่ะผมจะสมบูรณ์แบบเห็นป่ะล่ะพ่อทรงเจตโดยผ่านไปทางไหนไปทางอานาปานสติตามแบบของสติปัฏฐาน4นะคือฝึกสติในปฏิปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติถ้าเรามีจิตมีสมาธิคือจิตที่จะต้องมีกำลังนะมีกำลังให้เป็นจิตที่ใสให้เป็นจิตที่สงบพอมีความสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขพูดถึงพระเจ้าท่านพ้นกิเลสแล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วนะทีท่านก็เหนื่อยล้ากับการสั่งสอนผู้คนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียร่างกายใช่ไหมล่ะท่านก็อยู่ด้วยสมาธิเพราะสมาธิทำให้สงบทำให้สดชื่นทำให้มีความสุขนะท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมด้วยสมาอานาปานสติเนี่ยด้วยสมาธิเนี่ยใช่ป่ะล่ะไม่ต้องการสมาธิทำอะไรแล้วเพราะท่านถึงฉุดแล้วแต่ท่านเพื่อผ่อนคลายคลายกายกับใจเนี่ยแต่เหมือนกันแล้วผ่อนคลายถ้าเรามีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วก็ทำสมาธิจะได้ความสุขแล้วความสุขอันนั้นน่ะจะทำให้เกิดสมาธิเพราะความสุขทำให้เกิดสมาธิเพราะมันเป็นของคู่กันนะความสุขคือปามปีติและปามโมทเนี่ยมันของคู่กันมันทำให้เกิดสมาธิแล้วความสุขนั้นก็จะหล่อเลี้ยงสมาธินะความสุขทำเกิดสมาธิพยายามนั้นพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยมีความพอใจในการทำเวลานั่งสมาธิเนี่ยทำให้เกิดมีความปามโมทมีความปีติมีความพอใจการทำมันทำให้เกิดสมาธิให้เป็นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเห็นป่ะอ้าวมาไม่องค์ฌานถึงมีปีติเข้ามาด้วยเห็นป่ะล่ะองค์ฌานฌานที่1มีอะไรล่ะวิตกวิจารปีติใช่ป่ะล่ะนั่นล่ะแล้วมีสุขใช่มั้ยล่ะแล้วถึงมีอุเบกขามีสมาธิใช่มั้ยล่ะเห็นป่ะมีปีติก็มีสุขใช่ป่ะมีสุขจะหล่อเลี้ยงสมาธิสุขกับสมาธิจะมาด้วยกันนั้นทำให้เกิดจิตมีความสุขซะฉะนั้นการทำกุศลกรรมทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อให้จิตมีความสุขจิตปราศจากโทษจิตไม่กังวลกวายไม่อึดอัดจิตได้เป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นเหมือนโอวาทปาติโมกที่จะเกิดขึ้นในมาฆบูชานะที่บอกว่าละอกุศลนะแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้เขารอบ
หนึ่งละกุศลเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีปิติไม่มีโทษเมื่อมีจิตมีเป็นมีทำละกุศลแล้วทำให้จิตเป็นคนดีเราบอกเราเป็นคนดีเรามีคนที่มีพร้อมแล้วนะเราเป็นคนดีไม่มีโทษเราแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ยึดถือตัวคนดีเราไว้ใช่ป่ะล่ะอันดับแรกเป็นขั้นๆนะนะคะขั้นๆของการปฏิบัติหนึ่งเริ่มละสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนออกในจิตใจของเราออกในพฤติกรรมของเราออกนะละสิ่งที่ไม่ดีออกพฤติกรรมที่ไม่ดีเอาออกด้วยฝึกในศีลเนี่ยนะคือไม่ดีออกทำจิตให้เป็นคนดีทำตัวตนให้เป็นคนดีเป็นคนที่กระทำฝีความดีให้ความภูมิใจมีความสุขซะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อละแล้วก็ละตัวตนที่ทำความดีค่อยๆละตัวตนตามลำดับจากทำความดีมากๆทำความดีน้อยลงน้อยลงน้อยลงตัวตนมากขึ้นมากขึ้นแต่ทำด้วยท่าที่มากขึ้นมากขึ้นมีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นลดละตัวตนให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงจิตใจที่ขาวรอบละตัวตนและของตนออกจากจิตใจซะตามลำดับตามลำดับนั่นคือโอวาทธรรมโมกคือการแบบนี้นะต้องละตัวตนที่เป็นคนช่วยได้เป็นอกุศลให้ได้ให้จิตใจเป็นคนที่มีอกุศลในจิตใจแล้วถึงจากนั้นก็ละตัวตนที่เป็นคนเป็นกุศลซะกุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาอัพยากิกรรมก็ไม่เอากุศลเนี่ยก็เหมือนกับเรือที่เราเป็นเรือแห่งความดีอ่ะเราจะถึงฝั่งที่นิพพานเนี่ยฝั่งแห่งจิตที่หลุดพ้นเนี่ยฝั่งแห่งญาณและวิมุตติเนี่ยเราถึงฝั่งนู้นน่ะนะสมมุติว่าเป็นวัตถุละกันเพราะนิพพานมันไม่ได้เกี่ยววัตถุมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความรู้ฝึกนิพพานก็เป็นความรู้ฝึกเท่านั้นมันนิพพานที่ไหนไม่มีแดนไม่มีเขตแต่สมมุติมันเป็นนามธรรมเพื่อให้สมมุติที่เราสื่อสารให้เข้าใจกันนะเอามาเปรียบเทียบมาได้พอถึงจุดนึงแล้วเรือแห่งความดีถึงฝั่งแล้วยอมต้องแบกเรือมั้ยล่ะต้องทิ้งนะฉะนั้นละตัวตนไปตามลำดับแล้วกันละตัวตนที่อกุศลที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อนทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ค่อยละกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยให้เหลือน้อยลงน้อยตัวตนให้น้อยลงน้อยลงให้จิตใจให้ขาวมากขึ้นมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นจิตประพัดสอนมากขึ้นประพัดสอนมากขึ้นประพัดสอนถาวรขึ้นถาวรขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวจิตประพัดสอนเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราวุ่นอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาหรอกมีบางช่วงที่เราว่างอยู่ว่างนั่นคือนิพพานคือจิตประพัดสอนนะเราต้องเรียนรู้เรื่องจิตมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเกิดขึ้นโพงอยู่ก็ดับไปจิตก็เกิดดับนะนะถึงแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตนะทำความดีเนี่ยเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยจิตต่อไปผลมันออกมาดีเลยไม่ต้องไปทำดีได้ดีมันไม่ได้หรอกมันดีเลยนะนะจิตต่อไปเนี่ยเมื่อเราทำปุ๊บเนี่ยผลมันออกมาเลยจิตต่อไปคือผลออกมานะเมื่อทำดีแล้วดีมันได้เลยนะแต่ที่จะได้อะไรนั้นน่ะไม่รู้ล่ะนะโยมจะได้นั้นได้นี่โยมอยู่ที่โยมทำปัจจัยให้มันพร้อมไหมล่ะแต่ไอ้ความดีที่โยมทำไว้เนี่ยมันได้แน่ๆล่ะแต่จะตอบแทนมาแบบไหนเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ความดีมันได้แน่ๆแล้วไอ้อย่างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอีกจริงนะเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นบุคคลภายนอกหรอกเจ้ากรรมนายเวรคือกรรมของเราเองนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรคือตัวเราเองนั่นแหละเราทำไม่ดีเราคือเป็นกรรมของตัวเองแหละนั่นมันเราไอ้ที่เราทำเราไปฆ่าใครเขาตายไปแล้วเขาไม่มาอาฆาตแค้นเราหรอกแต่ใจเราที่เราทำมาแล้วมันเก็บเอาไว้นี่แหละคือกรรมการกระทำของเราเองนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยแหละเอาให้ถูกความเห็นให้ถูกต้องหน่อยล่ะคนนะเจ้ากรรมนายเวรข้างนอกนะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวฆ่าเขาไปเกิดแล้วแล้วเขาคนที่เกิดเป็นคนเนี่ยเขาจะมารู้จักเราไหมล่ะกับเป็นเด็กๆ เขาจะมาทำอะไรเราได้ล่ะฝ่าแล้วเขาโตแล้วก็ตายไปแล้วจริงไหมล่ะฮะใช่ไหมล่ะนั่นแหละฉะนั้นการประกันนายเวรถูกต้องคือตัวเราเองเนี่ยล่ะทำดีคือดีทำชั่วคือชั่วแล้วล่ะใช่ไหมล่ะมันไปรอแล้วกรรมในเวรที่ไหนหรอกทั้งอย่าไปกังวลกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรทำตัวเองให้ไม่มีตัวเราของเราก็พอแล้วถ้านั้นมีกรรมหรือไม่มีเนี่ยมันตามไม่ทันหรอกจริงไหมล่ะ
อาหารจริงแต่ไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วไม่มีตัวตนเนี่ยมีแต่ภาวะธรรมที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะไอ้กามที่มาหาเราถามจริงเด้จะเป็นของเราไหมล่ะไม่มีตัวตนต้องไปรับกรรมอะไรอ่ะเพราะเราไม่มีตัวตนต้องไปรับกรรมกรรมใหม่แล้วก็ไม่ทำกรรมเก่าก็ไม่มาใช่เปล่าล่ะเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกั้นเอาไว้แล้วอ่ะกรรมใหม่จะมาทางไหนเรื่องมันแต่มันมีบางเหตุบางอย่างที่เราเรียกไม่ได้ก็มีนะเรียกไม่ได้ก็มีอย่างฟ้าผ่าเนี่ยเราเรียกได้ไหมล่ะนะภัยทางตามธรรมชาติทุกตามธรรมชาติเนี่ยมันเรียกกันไม่ได้หรอกอย่างสงครามอย่างเงี้ยเรียกได้ไหมล่ะนะพ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้ไม่ใครช่วยกันได้อะเรื่องความทุกข์เรื่องพวกเนี้ยเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องของเกิดแก่เจ็บเรื่องความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยใครช่วยใครได้ไหมล่ะก็อยากเราช่วยตัวเองใช่ไหมล่ะนะมันก็เพราะว่าผู้ศาสนาคือรัฐศาสนาแห่งปัญญาไม่ได้งมงายอ่ะใช่เปล่าล่ะไม่ต้องอ้อนวอนนะไม่ต้องอ้อนวอนแล้วข้ามฝั่งเนี่ยจะเรียกฝั่งมาหาเราหรือเราต้องข้ามไปเองล่ะเหมือนกันต้องใช้ปัญญานะให้รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงดับมันได้ยังไงก็พอแล้วแต่รายละเอียดการปฏิบัติก็เยอะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกันดีกว่าทวนเรื่องทุกข์ก่อนเกิดขึ้นได้ยังไงจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะจักขุวิญญาณังเป็นนางธนันธรรมนางฟังกติผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานนางอุปาทานัสสะปัจจยาภวะภโวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวทุกขะทรสุปายาสาพูดบาลีพอพระพุทธเจ้าท่านสาธยายบาลีเพราะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพถึงท่านตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะหาอะไรเป็นที่เคารพอ๋อธรรมนั่นแหละท่านมันเคารพท่านเลยเอาบทนี้นะมาสาธยายการเกิดขึ้นของทุกข์ท่านว่างๆท่านก็สาธยายพอดีมีพระภิกษุเดินผ่านมาก็แอบฟังพระชาท่านก็เรียกมาเธอมานี่เอานี่ปะธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งพาผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรู้ความเป็นจริงใช่ปะเพราะอะไรที่ท่านบอกจากขุนจักปฏิจจรูปเปจักขุวิญญาณังเมื่อตาเนื่องด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณทำให้เกิดวิญญาณทางตาสามเป็นนางธรรมนางฟังกติปัสสโธธรรมสามตัวนู้รวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเห็นป่ะมันอาศัยการเพิ่งการเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะย่อมแน่นอนต้องมีเวทนาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาเพราะยอมให้ความหมายกับผัสสะมันให้ความหมายกับคุณค่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ให้ความหมายมันก็ผ่ามันไปสิไปให้ความหมายกับมันนี่เรารักนี่เราเกลียดนี่เราชอบนี่เราไม่ชอบเหมือนกับยมนั่งรถไปต่างจังหวัดอะตาก็มองไปเรื่อยล่ะแต่ยมไม่ให้ความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าแล้วก็ผ่านตาไปใช่ไหมล่ะถ้ายมให้ความหมายเมื่อไหร่ยมก็เหลียวหลังใช่ไหมล่ะเพราะเหมือนกับวันนี้เคยให้ความหมายให้คุณค่ากับมันนั่นล่ะเอาไปคุยคิดไงอะไรเนี่ยไอ้งั้นทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลเยอะเลยไงเห็นไหมล่ะได้ปรุงแต่งความคิดเห็นไหมวายไปปรุงแต่งความคิดเลยใช่ไหมล่ะพอมันเกิดภาษาเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอุปสองตัวเนี่ยเป็นกิเลสอุปาทานทำให้เกิดภพคือกรรมอ่ะภพเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชราความแก่และความตายเกิดความโศกทุกข์ต่างๆมากมายเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยคือทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาพึ่งปฏิบัติเนี่ยมากั้นที่ผัสสะซะนะไม่ให้มันไหลเป็นเวทนาแต่ถ้าจะไหลเป็นเวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาอ๋อความชอบหรือไม่ชอบครอบงำจิตแล้วกระทบจิตแล้วเห็นป่ะอารมณ์เกิดขึ้นแล้วฟังแล้วเกิดขึ้นแล้ว
นิพพานก็เป็นสารรู้ฝึกเป็นภาวะที่ลึ

ิตเนี่ยมันรู้สึกได้รู้สึกว่ามันเย็นนะมันนะมันแปลงประการรู้สึกพอยอมทำถึงจุดแล้วจิตมันพุ่งมาสินั่นมันเป็นโอปฏิกะกำเนิดขึ้นมาได้ปะจิตมันเปลี่ยนเหมือนพระเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอสัตว์พระรูปเป็นพระเจ้าเนี่ยจิตดวงเนี้ยมันกำเนิดใหม่เป็นโอปริกะกำเนิดเป็นพระพุทธเจ้าจิตสภาวะถึงฟึ่งนิพพานและความดับเย็นแล้วเห็นป่ะเป็นโอปริกะกำเนิดเหมือนเทวดาเนี่ยโอปริกะเกิดขึ้นต่อทีเดียวเลยใช่ป่ะไม่ต้องมาแล้งเลี้ยงดูไม่ต้องมาป้อนนมใช่ไหมล่ะนะเขาเรียกอุบัติแต่ปัจจุบันนี้อุบัติใหม่อุบัติพบใหม่อุบัติพบอะไรเงี้ยเกิดพบใหม่ภูมิใหม่ใช่ไหมล่ะเหมือนกับเราจิตเป็นเปลี่ยนเหมือนกับเราหน้าต่างหน้าต่างเหมือนกับกิเลสตัณหาเมื่อกิเลสตัณหาคือความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนหมดไปเนี่ยม่านนะม่านอวิชชาเนี่ยมันเปิดออกนะแสงแดดเนี่ยแสงอนิพพานก็สาดส่องถึงจิตตรงนี้เลยใช่ไหมเปลี่ยนเป็นพลิกอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าแค่นั่งสมาธิโยมมีความฝึกแบบนี้แล้วถ้าคิดว่าถ้าสมาธิโยมไม่ได้ปรุงแต่งอารมณ์อะไรมันก็ไม่วุ่นวายกับอารมณ์โยมใช่ไหมล่ะก็ยังมีความฝึกอย่างนี้ถ้าโยมได้แบบว่าไม่ปรุงแต่งตลอดไปโยมจะมีความฝึกขนาดไหนล่ะจริงไหมล่ะนิพพานังปรมังฝึกขังนิพพานเป็นความฝึกอย่างยิ่งฟังแล้วหูพึงไหมสำหรับชาวบ้านนะใช่พอไปแบบไปปฏิบัติมาอ๋อมันไม่ได้ฝึกความฝึกเป็นความว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนนะโลกนี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เอาอะไรเป็นของตนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นได้มั้ยเป็นไม่ได้อ่ะใช่ป่ะไม่ใช่สมมุติให้เป็นนั่นเองอ่ะนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่นะในครอบครัวให้ดีที่สุดก็อย่ายึดมั่นถือมั่นนะถ้าทำตามหน้าที่ในฐานหน้าที่หน้าที่แม่ก็ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดหน้าที่ลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดหน้าที่ภรรยาก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่สามีก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่นักเรียนนักศึกษาก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้รอดตามวิวัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัยเด็กนะจนถึงวัยกลางคนนะวัยกลางคนถึงวัยประชิมวัยเนี่ยสามตัวเนี่ยทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดวิวัฒนาการให้มันดีที่สุดทั้งกายและจิตนะนะต้องพัฒนาทั้งด้านกายด้านจิตทางเดินมีสองทางนะทางคือมรรคเนี่ยนะทางกายนะภาษาธรรมก็เรียกยืมภาษาชาวบ้านเข้ามาใช้ละทางอยู่แล้วทางนี้เดินเพื่อถึงจุดหมายใช่ไหมล่ะพอถึงจุดหมายแล้วต้องเดินต่อมะไม่ต้องเดินแล้วถึงจุดหมายก็หยุดเดินใช่ป่ะนั้นทางมรรคอริยมรรคเนี่ยเพื่อให้เดินถึงจุดหนึ่งแล้วก็เพื่อได้หยุดเดินนะใช่ไหมล่ะจริงแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วมรรคเบื้องป่านี้ก็จะทิ้งหมดอ่ะไม่เก็บไว้หรอกสติปัญญาก็ไม่เก็บไว้อ่ะพอถึงฝั่งแล้วจะเก็บมรรคเบื้องป่าไว้ทำไมล่ะมรรคเบื้องป่าเพื่อให้เกิดจิตหลุดพ้นถึงจุดสุดท้ายต้องอาศัยเขาอ่ะอาศัยเรือเนี่ยถึงจุดนั้นก็ต้องทิ้งเรือไปเพราะว่ามรรคเบื้องป่าคือเป็นธรรมที่ผสมการปรุงแต่ง8ตัวมาถึงฝั่งแล้วก็ตัดบ้านตรงนี้ต้องเดินแล้วถึงจุดปลายประทางก็เลิกเดินทิ้งเรือเลยใช่ป่ะแล้วแต่สติมันก็เป็นเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกปัญญาไม่ใช่จิตแต่ใช้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตใช่ป่ะล่ะใช้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตนะถ้าปัญญามาเจตสิกมันเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งนะมันทำหน้าที่เป็นปัญญามันทำเจตสิกประเภทหนึ่งทำหน้าที่เป็นสติใช่ป่ะมันเจตสิกเพราะจิตมันต้องมีเจตสิกทำงานร่วมด้วยอ่ะนะเหมือนกับจิตเนี่ยเหมือนกับแก้วน้ำใสๆอ่ะเจตสิกก็เหมือนสีอ่ะนะโยมมาใส่สีลงไปยังไงไอ้จิตก็กลายเป็นสีอย่างนั้นนั่นแหละเจตสิกเป็นยังไงจิตก็เป็นแบบนั้นนะจิตออกไปรับอารมณ์อ่ะใช่ไหมล่ะเจตสิกนะไอเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นเจตสิกอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้จิตอ่ะใช่ไหมล่ะจิตมันต้องพวังจิตอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะ
เหมือนกับเหมือนในพระบาลีหรือในพระไตรปิฎกท่านบอกอ่ะว่าคนนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะมะม่วงตกตุ๊บจิตก็ออกจากภวังค์ใช่ป่ะเอื้อมมือไปหยิบมะม่วงหยิบจะกินหรือไม่กินล่ะหรือแค่รู้อย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกฝนเนี่ยพอตกตุ๊บเอามือไปคำอ๋อมะม่วงเนี่ยเอาเข้าปากเห็นป่ะมันอยู่ที่ว่าจิตมันอยู่อะไรมันล่วงมาอารมณ์มันเข้ามาจิตออกไปรับอารมณ์มันล่ะการเอื้อมมือคือเจตสิกเรียกว่าล่ะเอื้อมมือไปรับอารมณ์เนี่ยเข้ามาเข้าหาตัวเนี่ยเรียกว่าล่ะนะนั่นจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเองแหละเรียกว่าขาดอย่างเดียวนิพพานขาดอย่างเดียวคือนิโรธธาตุนิพพานมันมีคำไวยพจน์มันก็คือนิโรธวิโมกเรียกว่าจิตหลุดพ้นอะไรเงี้ยวิราคะอะไรเงี้ยนะมันเป็นไวยพจน์ของคำเดียวกันนั่นแหละนะนิพพานมีหลายระดับนะรู้นะว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกสติในปลูกสติในสมาธินะอมกั้นวิผัสสะนั่นแหละเรื่องของเรื่องตรงเนี้ยล่ะเพราะเราไม่มีสติเนี่ยแล้วมีปัญญามาพอผัสสะมาแล้วก็ผัสสะมาแล้วมันไม่ทันน่ะนะนะทั้งนั้นก็ไม่พอนะพอไม่ทันไม่ทันเข้ามันก็นะปัญญาไม่เกิดอ่ะนะเราต้องฝึกนะฝึกและจำไว้นะว่าเราก็ต้องฝึกในศีลนะฝึกขาฝึกษาในศีลในสมาธิในปัญญานะคือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหยาบๆของเราก่อนด้วยพฤติกรรมของเราเนี่ยด้วยฝึกด้วยศีลเนี่ยนะจนเป็นศีลเพื่อจนเป็นศีลของกันตริยศีลเนี่ยเรียกศีลของพระอริยะนะไปลำดับกันแล้วศีลหยาบๆไปก่อนแล้วกันศีล5ศีล8หยาบๆไปก่อนนะเพื่อให้จิตใจเราไม่ไปโดนอารมณ์ข้างนอกนะมากระทบเราเนี่ยให้เรามีความสงบในพร้อมควรแล้วไม่มากวนใจเราอ่ะนะธรรมะเนี่ยศีลก็คือกายวาจานั่นแหละเราทำไปบัตรทางจิตซะฝึกในจิตซะในสมาธิซะเพราะมันลึกซึ้งขึ้นมันกว้างขวางขึ้นมันละเอียดขึ้นมันกว้างขวางมากอ่ะมากกว่าฝ่าศีลเยอะศีลนี่ยังพื้นหยาบๆยังแคบๆทำไมล่ะถ้าเราไม่ฝึกศีลก่อนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเราก่อนเนี่ยมันจะไปจิตไม่ได้อ่ะมันจะไปสอดแฝงไปเรื่องโทษหาตัวเองอยู่เรื่อยล่ะมันวุ่นวายมันอึดอัดมันร้อนรนอยู่เรื่อยแล้วมันเป็นสมาธิจะเกิดเมื่อไม่เป็นสมาธิปัญญาจะเกิดไหมล่ะนี่พอมันสอดคล้องกันหมดอ่ะเมื่อเราฝึกในจิตแล้วเนี่ยก็ฝึกในปัญญานะฟังใครควรพิจารณาอะไรเงี้ยเอาความรู้นั้นอ่ะไปพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิต่อเพื่อเดินองค์มรรคใช่ป่ะบางคนคิดแค่ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญามันทำไม่พร้อมกันในมรรคมีองค์8มันก็ใช่อ่ะแต่มันก็มีขั้นตอนของมันการทำของมันอยู่อ่ะนะนั่นเนาะมันต้องมีขั้นตอนในการทำมันอยู่พวกเราต้องเดินองค์มรรคเนี่ยให้เป็นคือฝึกในฝีมาที่ปัญญาเรียกว่าจัดชีวิตให้ถูกทางก่อนจัดชีวิตให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันพร้อมก่อนแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยดำเนินชีวิตต่อเลยเห็นป่ะมันเป็นขั้นตอนจะต้องดำเนินชีวิตด้วยมรรคองค์8อ่ะจากโลกิยะกับจากทางโลกให้เป็นโลกุตระซะนะเขาเรียกอะไรล่ะยายะปฏิกมายะเป็นไปเพื่อยายะเพื่อความรู้เดินมรรคเพื่อโลกิยะมรรคกลายให้เพื่อเป็นโลกุตระมรรคอะไรเงี้ยนะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยนะเพื่อไปนิพพานนั่นแหละนะทางเดียวพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราทำได้อย่างนี้นะมีจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านตัดไว้เปรียบไว้เหมือนกับว่าเป็นยาถ่ายวิเรจนะแล้วถ้ามีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติแล้วเหมือนกับได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วคนที่จะมีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิดคนที่เราที่มีความเจ็บมีความแก่เป็นธรรมดาก็พ้นจากความแก่ความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายพิกที่มีกรรมเป็นของตนก็พ้นจากกรรมนะเพราะว่าอยู่เหนือกรรมไง
ไม่มีกรรมอ่ะในประดับอยู่เหนือกรรมแล้วอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วนะอยู่เหนือกรรมนะก็พอได้อย่างนี้แล้วก็ว่าสมบูรณ์แบบมีทั้งเหตุทั้งผลนะก็เหมือนกับมียาถ่ายวิริยนะถ่ายกิเลสถ่ายความทุกข์ออกหมดอ่ะนะดับตัณหาดับความทุกข์หมดอ่ะนะมันเปรียบไว้แบบนั้นนะถ่ายตัวตนออกความเล่าตัวตนออกแล้วก็เหมือนยาใช่ไหมยาถ่ายก็เหมือนกับอะไรนะผมลอกนะผมลอกตัวตนออกลอกกิเลสตัณหาออกความปัญญาท่านก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะมีทางให้ทางเดียวไม่ทางไหนฉะนั้นเราจะต้องมีรู้จักโครงสร้างการปฏิบัติต่อไปเราจะพูดถึงโครงสร้างการปฏิบัตินะเราจะฝึกปฐานเสร็จปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสตินะนะโดย1นะเราต้องพูดสรุปอยู่3เรื่องนะจำไว้นะเราดูสรุปอยู่3เรื่องที่1ต้องจับอารมณ์ให้ได้กำหนดอารมณ์นะอารมณ์มี2แบบอารมณ์คือการกำหนดอารมณ์กำหนดอารมณ์คืออารมณ์เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจ1 2อิริยาบถทุกอิริยาบถอีก1 2อย่างนะไม่จําเป็นต้องนั่งตามรูปแบบเลยนะเดินก็ได้อะไรก็ได้นะขอให้อารมณ์จับไปได้นะจับอารมณ์ไม่ได้นะแล้วก็ทําสมาธิวิปัสสนาไปพร้อมกันนะสมาธิโถจะวิสมาธิโถจะวิปัสสโนวิปัสสนาจะเนี่ยนะทําสมาธิวิปัสสนาไปพร้อมกันนะทําแบบอนันตยสมาธินั่นล่ะนะทำแบบโพชฌงค์นะ1อันดับแรก1กำหนดอารมณ์นะเป็นเรื่องของลมหายใจ1เป็นเรื่องของอิริยาบถอีก1นะอิริยาบถทุกอิริยาบถนะหลักอิริยาบถใหญ่ๆก็ยืนเดินนั่งนอนใช่มั้ยล่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยการมันมีสมาธิอยู่แบบนึงนะมาที่ตามธรรมชาติเนี่ยสมาธิตามธรรมชาติอะนะอย่างบางคนนะที่อยู่หน้าพระพักเนี่ยจริงแล้วสมาธิมันมีตามธรรมชาติมันเองอยู่แล้วที่อาตมาบอกอะนะมีคนมีอยู่ทุกคนอะนะบางทีถ้าเราใคร่ควรทำพิจารณาธรรมบางทีมันจิตมันหลุดพ้นด้วยสมาธิตามธรรมชาติแบบนี้ก็มีนะแต่ก็หายากหน่อยอะนะพยายามมันฟังอะไรพยายามฟังด้วยสมาธินะนะตั้งใจฟังนะมันจะเรียนจำอยู่ได้ไม่นานหรอกมันทีไรแทรกแซงมันแล้วก็วูบไปแล้วมันทำให้เราสมาธิไม่นานพออ่ะที่จะเห็นมันอ่ะใช่ป่ะล่ะนะบางทีไม่ต้องเพ่งตามทำตามรูปแบบหรอกบางทีมาที่ในตัวมันเองอยู่ตามธรรมชาติบางทีมันก็พร้อมอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่เราพยายามอย่าลืมถึงสมาธิอันนี้นะนะพยายามใช้ทั้งรูปแบบทั้งตามธรรมชาติมันแล้วกันว่าอะไรมันได้ก่อนเอามาทั้งสองทางแหละเวลานั่งก็พยายามตั้งใจฟังแล้วกันแล้วเห็นตามแล้วกันนะคิดพิจารณาตามแล้วกันให้จิตมันเห็นเหมือนพระยาคนัญญาฟังแล้วจิตมันหลุดพ้นเลยอ่ะใช่ป่ะตาลงตาตามเปิดอ่ะต้องเห็นนะอ๋อเห็นอาจารย์พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นนะตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคืออนิจจังเนี่ยต้องเข้าใจนะแล้วสองเมื่อกำหนดตามลมหายใจ1แล้วก็อิริยาบถ1แล้วก็สรุปข้อที่2สรุปว่าเราจะต้องกำหนดอาการอันหนึ่งอันดับแรกอาการเนี่ยลมหายใจผมรู้ว่าเป็นลมหายใจแล้วลมหายใจไปเทียบกับอิริยาบถแล้วกันนะมันคล้ายๆกันนะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วกันอารมณ์หายใจนะฝากแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจนะเราก็หนดของกายก่อนให้จิตเป็นมาธินะกำหนดลมหายใจเนี่ยรู้จักลมหายใจเนี่ยแล้วลมหายใจคือกายประเภทหนึ่งแล้วกายเนื้อประเภทหนึ่งกายลมประเภทหนึ่งแล้วกายเนื้อกายลมเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันสัมพันธ์ว่าลมหายใจอยู่เนี่ยชีวิตก็ยังอยู่นะทำไมการหายใจเป็นธรรมชาติมันขึ้นด้วยกันมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อพอทำมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่มีคนที่ผู้หายใจอ่ะมันจะเป็นแต่ธรรมชาติที่ผมปรุงแต่งกันอ่ะเขาจะหายใจเมื่อไหร่ก็ตายอ่ะฉะนั้นไม่มีผู้หายใจอ่ะเพราะเราบังคับไม่ได้ว่าเราหายใจอย่าหยุดนะฉะนั้นการหายใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราอ่ะ
เป็นของธรรมชาติอ่ะท่านนั้นไม่มีตัวผู้หายใจอ่ะ

เราเห็นว่ามีคนหายใจไหมล่ะหรือเราหายใจต้องดูเราหายใจสิเราหายใจหรือว่าธรรมชาติหายใจอ๋อฝากแต่ว่าลมหายใจหนอคำว่าหนอข้อหอหนอด้วยปัญญานะหนอด้วยสันทิฏฐิโกด้วยเห็นที่จริงๆของมันนะไม่ได้หนอแบบว่าหนอขอไปทีหนอด้วยคำพูดไม่ใช่นะถ้าไม่ชอบหนอก็อย่าใช้หนอแต่ใช้หนอแล้วดีอ่ะอ๋อหนอด้วยปัญญาเห็นจริงอ่ะอ๋อไม่มีผู้หายใจนะต้องดูสิมีใครหายใจเราหรือธรรมชาติหายใจนี่คือธรรมะนะแต่ละอย่างนะเห็นยังว่าใครหายใจพอเห็นลมหายใจฝากว่าลมหายใจที่ผู้หายใจและกำหนดอาการที่สองให้เป็นรูปเป็นนามเมื่อมีสมาธิขึ้นพร้อมควรและเห็นแบบคือประมาทธรรมประมาทที่กับปัญญาเดินคู่กันน่ะเพราะปัญญามันเห็นว่าเป็นลมหายใจอย่างนั้นน่ะอันหนึ่งกำหนดอารมณ์นะสองสรุปกำหนดโดยอาการสามสรุปโดยผลโดยตรงและผลทางอ้อมหลักการปฏิบัติมีการสรุปอยู่สามอย่างเนี่ยหนึ่งเรื่องลมหายใจกับเรียกบทคือเรียกอารมณ์กับและอารมณ์คือลมหายใจกับอิริยาบถ2กำหนดโดยอาการ3คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยผลโดยตรงและผลทางอ้อมแต่พูดถึงเรื่องของการกำหนด อารมณ์เรื่องของลมหายใจและอิริยาบถแล้วนะนะโยมคงรู้แล้วล่ะนะเวลามันเริ่มหมดแล้วไปเร็วหน่อยแล้วกันนะนะเอาพูดถึงกำหนดอาการนะที่อาการแรกคือฝักแล้วลมหายใจใช่ไหมล่ะนะอาการที่2นะเราดูอาการนี้ไปก่อนแล้วจำอาการไว้แล้วกันกำหนดให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจไอ้เราเนี่ยรูปขันเนี่ยอ๋อรูปหนอลมหายใจก็เป็นอากายลมเป็นรูปเป็นกายลมเป็นรูปแบบลมลมก็คือกายและเป็นรูปเหมือนกันนะเป็นกายลมอ๋อรูปหนอให้เห็นเป็นนามนะการกำหนดลมหายใจให้เป็นนามนะอ๋อกำหนดการกำหนดเป็นนามนะอ๋อถ้ามีความการกำหนดถ้ามีความพอใจขึ้นมาอ๋อเป็นนามให้แยกเห็นรูปนามนี่รูปนี่คือนามนะคนอยากแยกรูปนามไม่ได้ไม่กี่วันก็เดี๋ยวก็ได้พยายามแยกรูปนามไม่ได้อะไรคือรูปอะไรคือนามคือนามคือสิ่งที่มันไม่มีรูปอ่ะมันเป็นความรู้สึกนึกคิดอ่ะนะเป็นความรู้สึกอ่ะแต่รูปเราเห็นชัดตัวเรากับลมหายใจเราเห็นชัดใช่ไหมล่ะเมื่อกำหนดรูปนามและแยกนามนะให้เป็นแยกรูปแบบนามให้เป็นขันห้าซะอ๋อนี่รูปหนอนะความรู้สึกสร้างความคิดหรือสิ่งที่ถูกต้องลมหายใจที่กระทบลมหายใจอ๋อเป็นรูปหนอการกำหนดนี่เป็นความพอใจในการทำเป็นเวทนาหนอความพอใจในการปฏิบัติเป็นเวทนาหนอหรือความปวดเมื่อยเป็นเวทนาหนอเวทนาหนอถ้าสัญญาอ๋ออย่างนี้เรียกว่าลมหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าลมหายใจออกอ๋อนี่เป็นสัญญาความจำหนอจำได้ว่าแบบนี้เรียกว่าหายใจเข้าแบบนี้เรียกว่าหายใจออกเป็นความจำหนอนะจำอย่างนี้ว่าช่องจมูกหนอจริงๆแล้วมันเป็นแค่แอดินน้ำไฟลมที่ผสมปรุงแต่งทำให้เกิดช่องจมูกให้เราหายใจนั่นเองไม่มีรูจมูกเป็นของอะไรคำว่ารูจมูกเราเป็นแต่ว่าดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแบบนั้นหนอถ้ามีอะไรแฝงมาเป็นความคิดอ๋อสังขารขันหนอนะไอการรับรู้ทั้งหมดนะเรื่องราวหรือการกำหนดทั้งหมดนะเป็นความรู้ทั้งหมดนะอ๋อวิญญาณขันหนอเราลองดูแยกให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกสิให้เป็นอุปทานขันเห็นเรายึดมั่นในขันไหนบ้างไหมหนอเวทนาเป็นของเราไหมหนอสัญญาเป็นของเราไหมหนอรูปขันเป็นของเราไหมเรายึดมั่นมีไหมอ๋อให้เป็นถ้าเห็นอ๋อเรายึดมั่นในรูปหนอเรามีอุปทานขันหนออะไรเงี้ยถ้าเห็นมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อแยกเป็นรูปนามได้แล้วเป็นขันห้าได้แล้วทำให้ละเอียดขึ้นให้ฝงขึ้นอีกให้เห็นเป็นความเกิดดับอ๋อลมหายใจเข้าเป็นเกิดลมหายใจออกเป็นดับ
มีเกิดดับเกิดดับเกิดดับลมหายใจก็มีเกิดดับอ๋อความพอใจความอิ่มใจในการปฏิบัติก็มีเกิดดับเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวมีเกิดมีดับเดี๋ยวมีความคิดแบบนั้นความฝันยาอย่างนี้เรียกหายใจเข้าฝันยาเรียกว่าหายใจเข้าดับไปแล้วฝันยาลมหายใจออกเกิดขึ้นมาแทนและอ๋อฝันยาก็เกิดดับเกิดดับหนอมันดึงมันฝันยาจำได้ก็ดึงทีละเรื่องทีละเรื่องมาใช้ทีละเรื่องมาใช้เดี๋ยวไปจำเรื่องนั้นเรื่องนี้จำช่องจมูกจำลมหายใจแล้วเปลี่ยนความจำนั้นความจำนี้อ๋อฝันยาขันหนอเกิดดับหนอเกิดดับหนอเดี๋ยวความคิดแบบนั้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อ๋อเกิดดับหนอเกิดดับหนอเห็นความเกิดดับเกิดดับนะถ้าเห็นความเกิดดับได้ด้วยปัญญาเนี่ยนั่นคือเริ่มเข้าฝึกกระแสแห่งโลกอริยะแล้วนะเหมือนพระอยากรัญญะเลยนะเมื่อเห็นความเกิดดับหนอทำให้ละเอียดขึ้นอีกฟุ้งขึ้นอีกเข้าหมวดธรรมบะให้เป็นอนิจจังหนอให้เห็นอนิจจังอะไรที่ไม่เที่ยงผสมปรุงแต่งคืออนิจจังอ๋อรูปขันธ์ลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อกายเริ่มผสมปรุงแต่งอ๋อเรียกว่าอนิจจังความผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เป็นอนิจจังไหนเป็นอนิจจังในตัวเราเห็นมันให้หมดลมหายใจก็เป็นอนิจจังในเซลล์เราร่างกายเราก็เป็นอนิจจังนะข้าวแล้วเคี้ยวกินเข้าไปมันก็แปรเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปก็กลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมากลายเป็นโอชาของอาหารกลายเป็นเซลล์กลายเป็นน้ำเหลืองกลายเป็นเลือดเนื้อกลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังในตัวเราอ๋อมันแปรเปลี่ยนเป็นอนิจจังมันผมปรุงแต่งเห็นป่ะเห็นมันให้หมดนะเห็นมันให้หมดถ้าบางคนเห็นแค่นี้บางคนจิตหลุดพ้นเลยก็ได้หลุดพ้นด้วยอนิจจังท่านนั้นยังไม่พอบางคนมีจริตอยู่กับการเห็นอนิจจังก็มีบางคนมีจริตในการเห็นทุกขังก็มีจิตหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกขังบางคนจิตหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาก็มีแต่ว่าใครมีจริตแบบไหนเห็นแบบไหนที่ไม่เหมือนกันนะ นะเมื่อเราทำให้มันสูงน่าจะเอาแค่นี้ก็ได้เมื่อเห็นได้จังแล้วเดี๋ยวทุกขังให้ตามมันเห็นไปเองนั่นแหละก็เห็นคำว่านิพพานแก้วสามดวงไหมล่ะเคยได้ยินไหมบางทีไปนี่นะบางทีหลุดพ้นด้วยนิพพานนิพพานด้วยอนิจจังนิพพานด้วยทุกขังนิพพานด้วยอนิจตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจะได้นิพพานแก้วไหนก็แล้วแต่จริตของบุคคลเขาแต่บารมีของแต่ละคนแล้วแต่คนละของแต่ละคนด้วยกันนะประการนะในการเห็นในการใช้ชีวิตมาแล้วกันนะหรือถ้าไม่พอแต่ให้เห็นทุกขังนะจ๊ะทุกขังอ๋อทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันไร้สาระมันน่าเกลียดอย่างยิ่งมันว่างจากสาระแห่งความเป็นตัวตนอ๋อมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปนี่แหละว่าสภาวะแห่งทุกข์แล้วเข้าไปยึดถือสภาวะนั้นเข้าไปยึดถือก็คือสภาวะแห่งทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นในฝูงเขาปีเห็นเป็นอัตตาไม่ตัวเราอ๋อบังคับไม่ได้ยายแก่ยายเจ็บยายตายบังคับไม่ได้อ๋อเป็นนัตตาให้จิตเป็นเห็นที่ปัญญาเห็นเปิดปัญญาออกมานะเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วเรามีญาณมีความรู้เพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเริ่มมีญาณและในแต่ละขั้นแต่ละขั้นเรามีญาณความรู้ของมันญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่กี่ร้อยกี่สิบกี่ญาณกี่พันกี่หมื่นญาณแล้วแต่เนี่ยรวมอยู่แค่สองญาณญาณอันเนื่องด้วยความรู้การตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะมีญาณอย่างรู้ตามธรรมชาติว่าธรรมชาติมันตั้งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องด้วยธรรมชาติของมันเมื่อเรามีญาณอย่างรู้แล้วเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่เขตแห่งญาณแห่งนิพพานญาณมันจะเข้าสู่เขตนิพพานญาณด้วยอัตโนมัติของมันเองมันจะเริ่มเย็นและเริ่มคลายแล้วญาณแห่งรู้แห่งนิพพานอันดับแรกเข้าสู่ด้วยอัตโนมัติของมันเมื่อจิตมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดวิราคะเกิดขึ้นมาความจางคายอันไหนคลายได้ก่อนคลายได้คลายง่ายมันคลายไปก่อนเมื่อคลายไปก่อนมันจะดับไปก่อนอะไรดับได้มันดับไปก่อนเมื่อดับไปแล้วก็คือนามชาติไปก่อนอันไหนที่ง่ายๆง่ายๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะคลายจะดับมันจะคือนามชาติไปก่อนมันจะชิมนิพพานชั่วคราวชั่วคราวเกิดขึ้นมาเท่านั้นจะเกิดเข้าเขตนิพพานญาณเมื่อมีเรามีญาณอย่างรู้การตั้งอยู่ของธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีนิพพานญาณเข้ามารองรับนะ
เมื่อจิตมันเห็นแล้วจิตมันคลายออกจะขำลอกออกจะถ่ายออกค่อยถ่ายค่อยคลายจนมันหมดท้องนั่นล่ะท้องจะแฟบจะถ่ายหมดจำลอกออกหมดนั่นล่ะนะอันดับแรกขอทำเป็นอาการเนี่ยนะหนึ่งอาการของฝักตะวันหายใจสองตักว่ารูปนามแยกรูปแยกนามสามเกิดดับสี่อนิจจังห้าทุกขังหกอนัตตาจะลดให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะลดทุกขังลดอนัตตาก็ได้หรือลดเกิดดับก็ได้ให้เห็นอนิจจังไปอันไหนลดได้เราดูที่เราโยนทำแล้วกันนะแต่มันหลักๆมันมีอยู่แค่นี้ในเดิมวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันเลยใช่ไหมล่ะทำเป็นนันตริยสมาธิคือสมาธิที่นับนั่นด้วยกับปัญญานะนะเพราะว่าเรานั่นคือก็เหมือนกับว่ามีอริยสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดมีทิฏฐิคือปัญญานำหน้าเนี่ยจะเห็นไปทางเนี่ยถ่ายออกถ่ายออกคืนออกคืนออกเป็นไปเพื่อความดับตัวตนดับตัวตนความยึดมั่นถือมั่นหลักใหญ่คือเพื่อจะดับหรือละหรือคลายออกด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเป็นของของเรานะอันนี้คือหลักใหญ่ๆแล้วผลพอเราทำได้อย่างนี้แล้วผลมันออกมายังไงล่ะผลมันออกมาคือผลโดยตรงเราโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงมันของมันโดยตรงเลยเพราะอะไรถึงมีศีลเพราะโยมรวบรวมกำลังกายกำลังใจตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นศีลอยู่แล้วเห็นแบบผมออกมาโดยตรงเลยแล้วมีสมาธิไหมมีฝึกโยมกำหนดอยู่ทุกขั้นตอนเนี่ยทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ทุกขั้นตอนทุกอาการเนี่ยมีสมาธิของมันอยู่แล้วถ้าพอโยมตั้งใจกำหนดก็มีสมาธิแล้วกำหนดให้จิตมีสมาธิผลโดยตรงก็มีมาแล้วมีปัญญาโดยมะมีฝึกทำไงให้จิตมีสมาธิทำไงให้จิตมีสมาธิอันนี้คือปัญญาเบื้องต้นแล้วถ้าโยมเห็นเราฝักแต่ว่าลมหายใจนั่นคือปัญญารู้แจ้งตามความมุ่งหมายและปัญญาเต็มที่แล้วเห็นป่ะล่ะปัญญาเรื่องแรกว่าทำให้เป็นสมาธิคือปัญญาอ่อนแล้วถ้าเรารู้ยิ่งมีปัญญาเห็นว่าฝักว่าลมหายใจนั่นคือปัญญารู้แจ้งและปัญญาเต็มที่ของมันแล้วปัญญาตามที่ต้องการแล้วนะเห็นป่ะมีปัญญาของมันโดยตรงเห็นป่ะผลทางตรงทุกขั้นทุกอาการเนี่ยมันมีฝีมาที่ปัญญาผลได้ตรงมันเองอยู่แล้วนี่เป็นล่ะยิ่งโยมเห็นฟาร์มไปไหนจังเนี่ยตั้งใจกำหนดเนี่ยนะตั้งใจกำหนดก็เป็นศีลแล้วการกำหนดอยู่ก็เป็นสมาธินะการรักษาสมาธิการกำหนดอยู่ก็เป็นปัญญาพื้นพื้นแล้วแล้วโยมเห็นไหนจังโอ้โหเป็นฟาร์มปัญญาเห็นแจ้งเลยนี่เป็นล่ะรู้แจ้งทางตลอดเกิดญาณขึ้นมาแล้วนะเกิดญาณทัศนะความเห็นเพื่อญาณแหละนี่เป็นล่ะเข้าเขตเนี่ยทุกแต่ละอาการเนี่ยมียาในตัวมันเองเลยยาเนื่องด้วยธรรมชาติเห็นไหมเห็นเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นนามเป็นธรรมชาติมาธรรมะนำธรรมชาติใช่ไหมล่ะนะรูปเป็นนามผสมปรุงแต่งกันก็เป็นธรรมชาติขันห้าเป็นผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปตามกฎใช่ไหมล่ะเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติใช่ไหมเป็นธรรมะคือธรรมชาติไงบอกแล้วไงเราต้องปูพื้นเรื่องธรรมะของธรรมะก่อนจะมาเข้าฝูตรงเนี้ยล่ะเห็นป่ะทุกฝูทุกอย่างมันสอดคล้องมันกลมกลืนมันเนียนไปหมดเลยมั้ยล่ะมันสะดุดตรงไหนมั้งล่ะมันขัดแย้งกันตรงไหนมั้งล่ะไม่มีใช่มั้ยล่ะแล้วผลแล้วผลโดยอ้อมของมันล่ะถ้าพูดถึงโดยผลโดยอ้อมแล้วกันนะเหลือครึ่งชั่วโมงนะตี 3แล้วจริงถ้าฝึกฝาธรรมะแล้วมันฝึกได้ความรู้เยอะนะเพราะยิ่งเข้าใจนะโอ้โหจะปฏิบัติง่ายจะรู้ว่าโอ้โหควรจะทำยังไงไม่ต้องไปถามตามรูปแบบเพศวีฟาฝึกอย่างเดียวแล้วมันทีมันก็ต้องไปต่ออ่ะถ้าสมาธิอย่างเดียวมีฟาฝึกอย่างเดียวเอาไว้ใช้ตอนที่พักผ่อนเนี่ยแต่ถ้าให้เกิดปัญญาเนี่ยถ้าโยมมีสมาธิอย่างเดียวฟาฝึกอย่างเดียวมันจะเกิดความขี้เกียจจริงๆนะจะไม่ช่วยหมู่ช่วยคณะหรอกจะเอาใจความสุขของตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรเอาสงบอย่างเดียวมีขี้เกียจแล้วก็มีวิริยะไงเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องวิริยะความเพียรต้องดึงสมาธิไปพึ่งมาสมาธิไปให้มันเดินปัญญาต่อให้ได้เดินปัญญาต่อให้ได้นะแล้วมันเดี๋ยวมันจะเข้าผมเลยขี้เกียจนะมันจะหลับบางคนเห็นป่ะพอเข้าสมาธิหน่อยหลับเลยเห็นป่ะล่ะเห็นป่ะ
มันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นมันจะคู่กันมันคู่กันนะสมาธิกับความขี้เกียจมาคู่กันนะแต่ความฝึกกับสมาธิก็มาคู่กันปัญญาที่เราเดินเอาวิริยะเนี่ยความเพียรเนี่ยดึงมันขึ้นไปและวิริยะเนี่ยมันก็รีบไปมันจะไปเร็วเนี่ยไอสมาธิก็จะดึงวิริยะเนี่ยอย่ารีบไปให้ไปด้วยกันให้ไปพร้อมกันมันจะสมดุลกันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะวิริยะจะรีบไปรีบใช่ไหมล่ะรีบไปให้ถึงใช่ป่ะแต่สมาธิจะดึงเอาวะเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะน่าจะดึงเอาวะเพราะอย่าไปไวเพราะว่ามันจะเรียกว่าหามมันจะมุทะลุมันดิ้นรนมันจะไปได้วิริยะเนี่ยนะจะไปให้ได้จะไปให้ถึงเนี่ยอยากเร็วๆๆๆๆอะไรใช่ป่ะเคยมั้ยล่ะเพียรทําให้เร็วๆๆๆแต่สมาธิมันดึงเอาวะให้ไปอย่าไปเร็วนักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมียพี่อย่างเดียวไม่มีวิริยะนะมันขี้เกียจมันอยู่นิ่งอยู่ที่ล่ะนิ่งอ่ะนิ่งไม่เกิดปัญญาล่ะนิ่งอยู่ที่นิ่งไม่เดินต่อล่ะใช่ป่ะล่ะพอนิ่งอยู่ที่ไม่เดินต่อเนี่ยกลายเป็นขี้เกียจเลยนะโอ้โหฝากอ่านประมาสังเกตเจอหลายคนแหละอย่างเงี้ยนะ ถึงไหนล่ะลืมเลยอ่ะผลทางอ้อมอ่ะแล้วทานอยู่ที่ไหนแล้วไม่พูดเรื่องเรื่องทานเลยเอาพูดถึงผลทางอ้อมแต่ผลทางอ้อมเนี่ยมันมีอยู่นะทีเราไม่รู้อ่ะบางทีมันมีอยู่แต่เราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ได้เรียกชื่อมันก็ไม่บอกเราว่ามันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะนะ เอาผลทางอ้อมมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะพูดเยอะแล้วเจ็บคอนะ เดี๋ยวท่านโยมมาแล้วตั้งใจฟังแล้วกันนะให้กำลังใจนะถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วเสียกำลังใจนะ มาแล้วก็เอาไปให้ได้ไม่มากก็น้อยอ่ะอันมาให้เต็มร้อยอ่ะยอมไปได้พักยี่สิบก็โอเคแล้วห้าสิบสามสิบก็โอเคแล้วล่ะค่อยเติมแล้วกันนะพูดถึงผลทางอ้อมนะทานอยู่ไหนล่ะยอมเชื่อป่ะยอมให้ทานสูงสุดเลยอ่ะให้ทั้งกายทั้งจิตใจเลยอ่ะคืนธรรมชาติไปอ่ะเหลือแต่ความว่างไม่มีตัวตนนั่นคือให้ทานไหมล่ะให้ทานสูงสุดเลยใช่ป่ะไอ้คนที่ฆ่าตัวตายอ่ะเขามีความคิดเห็นผิดแทนที่จะฆ่าตัวตนของตนออกดันไปฆ่าขันห้าให้ตายแต่ฆ่าได้ฆ่าตัวตนนี้ออกจากใจเหมือนเราอ่ะเราให้ทานอ่ะให้ตัวตนทั้งตัวตนของเราเนี่ยให้ธรรมชาติไปเนี่ยคือไม่ให้ทานเหรอมีทานไหมล่ะนะให้ทั้งกายทั้งใจให้ร่างกายใช่ไหมล่ะเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมล่ะรักษาไอ้วะเพื่อรักษาชีวิตใช่ไหมรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมล่ะเนี่ยเราฝละชีวิตแล้วเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมล่ะเราไม่คิดถึงมันก็ไม่มาให้เราเห็นหรอกจริงไหมล่ะไอ้ทานอยู่ไหนไม่เห็นพูดเรื่องทานศีลภาวนาเลยพูดแต่เรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่เห็นพูดเรื่องทานเนี่ยเราก็ให้ทานอยู่แล้วเรื่องตัวตนอ่อนให้หมดแล้วมีสติอยู่ตรงไหนล่ะไม่เห็นพูดเรื่องสติเลยก็ยังตั้งใจกำหนดอยู่นั่นเป็นสติอยู่แล้วเห็นป่ะเห็นป่ะมีสติอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีโพชฌงค์7อยู่ในตัวมันเองเลยอ่ะโพชฌงค์7เอาเดี๋ยวโพชฌงค์7แหละองค์แห่งการตรัสรู้7องค์อ้าวโพชฌงค์7องค์ที่1เวลาสติฝังโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือสติมีมั้ยแล้วข้อที่2ธรรมวิจยะฝังโพชฌงค์การเลือกเฟ้นธรรมการพิจารณาธรรมการใคร่ควรธรรมมีมั้ยมีเพราะยอมเห็นว่าลมหายใจอิริยาบถฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าอิริยาบถเห็นแฟนเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นขันธ์ห้านั่นคือธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นธรรมการใคร่ควรธรรมนั่นแหละเห็นความเกิดดับเห็นนิจจังนั่นแหละคือการเลือกเฟ้นธรรมการใคร่ควรธรรมยอมมีไหมไม่เห็นว่าล่ะเพราะเราไม่เรียกมันเราไม่นึกถึงมันก็ไม่หมายยอมเห็นหรอก
ต้องมีคนชี้แจงให้เห็นต้องเปิดเผยมันออกมา

แล้วตัวที่สามสมโชคความที่สามวิริยะสัมโพชงมีไหมก็มีหลวงพ่อภาคเพียรในการทำเพื่อจะละตัวตนออกที่จะเห็นรูปเห็นนามแล้วก็มีอยู่เห็นป่ะวิริยะสัมโพชงก็มีอยู่มันก็ลังยังอยู่แล้ววิริยะสัมโพชงมันก็ยังไปหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะสัมโพชงอีกเพราะมันหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะทำให้ธรรมวิริยะสัมโพชงแต่มันให้คนทำเรื่อยๆให้คนทำเรื่อยๆมีความเพียรให้คนทำเรื่อยๆเห็นป่ะมันหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะมันหนุนกันอยู่เห็นจ้ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะใช่ป่ะล่ะแล้วสติก็ดำเนินระลึกไปได้ในการควบคุมความรู้สึกอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยพอตัวที่พอยอมทำอย่างนี้แล้วยอมแล้วมีความพอใจในตัวเองแล้วมีปีติแหละใช่ป่ะมีความปีติความพอใจแล้วฉันทำได้จิตสมาธิ

พอใจในตัวเองแล้วมีปีติแหละแต่ว่ามีความปีติความพอใจแล้วฉันทำได้จิตสมาธิได้มากขึ้นมากขึ้นมีความพอใจในการกระทำและมีปีติและมีความปราโมทย์แล้วใช่ป่ะพอมีความปราโมทย์แล้วเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการบรรลุคือปีติมีความพอใจลิงโลดแล้วเมื่อมีความปีติแล้วมันต้องมาคู่กับอะไรล่ะปัจสัทธิก็ต้องมีปัจสัทธิสัมโพชฌงค์คือเมื่อมีปีติแล้วพอมีปีติขึ้นมาแล้วมันมีคู่กันมันก็มีความเริ่มสงบระงับสงบระงับสงบระงับความสงบระงับก็คือปัจสัทธิสัมโพชฌงค์แบบเมื่อกายปกติกายกับจิตเนี่ยมันสงบระงับแล้วเนี่ยมันก็เข้ารูปเข้าลอยสิคราวนี้ก็เนียนสิมันไม่มีกระตกตากไม่มีการผสมปรุงแต่งอีกมันเริ่มสงบแล้วเมื่อมีความสงบแล้วความสงบแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความสุขสิเพราะมีความสงบอ่ะสงบมันก็มีความสุขเข้ามาไปความสุขเข้ามาความสุขเนี่ยมันเป็นแสตของสมาธิอ่ะเมื่อมีปัจสัทธิแล้วก็มีความสุขความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดเลยใช่ป่ะล่ะแล้วความสุขนั้นก็หล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่6ตัวเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันน่ะใช่ป่ะ6ตัวทำงานสัมพันธ์กันอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะความสุขก็หล่อเลี้ยงสมาธิใช่ไหมล่ะสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ย6ตัวทำงานสัมพันธ์แล้วโพชฌงค์องค์ที่7ก็เกิดขึ้นสิอะไรเกิดขึ้นล่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมาเห็นป่ะล่ะเพราะมีสมาธิอยู่มันเป็นอย่างนั้นอยู่อุเบกขาถึงจุดแล้วมันก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขอบคุณนะขอบคุณนะเรามีอุเบกขาความโพชฌงค์คือการวางเฉยไม่ได้วางเฉยแบบนิ่งอยู่ที่มันไม่ใช่นะไม่ใช่อยู่นิ่งอยู่ที่ไม่ได้ถอยหลังนะนะมันเป็นสมาธิเต็มที่มันเดินหน้าเต็มที่เลยอ่ะนะมันคุกอุเบกขาความโพชฌงค์มันถึงว่ามันควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่มันควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ควบคุมทุกอย่างอยู่นี่คืออุเบกขาความโพชฌงค์คือรู้และเฉยรู้และตัดกิเลสรู้และวางรู้และปล่อยวางรู้อยากละอันนั้นคือสมาธิเต็มที่เลยสติเต็มที่เลยสมาธิเต็มที่เลยอ่ะนะเป็นอนันตริยสมาธิสูงสุดเลยแบบมันมีองค์แห่งการตัดรู้สมบูรณ์แบบเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะนะนั่นคือการมาเพื่อปฏิบัติละแล้วเพื่อมาพ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมีโพธิปักขยธรรม37ประการ7หมวดเนี่ยมันก็มีอยู่ในผลทางอ้อมมันมีอยู่แล้วอะทำมันเป็นฝักฝ่ายของการตัดรู้7หมวดเนี่ย37ประการมันก็มีหมดอะหมวดแรกว่าละปฏิปทาน4มีไหมมีแค่หมวดแรกปฏิปทาน4ก็มีหมวดที่2อิทธิบาท4มีมั้ยวิริยะจิตตะอะไรนะศรัทธาวิริยะจิตตะวิมังสามีมั้ยปทาก็มีเพราะมีปทายธรรมอ่ะวิริยะก็มีจิตตะการจิตตั้งมั่นวิมังสาการใคร่ควรทางจิตเนี่ยมีมั้ยมีอยู่หมดอ่ะนะแล้วก็สมัตติประธาน4มีมั้ยความเพียร4ประการมีความเพียรมีมั้ยละบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำกุศลนั้นให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นใช่ป่ะล่ะความเพียรอย่างเงี้ยมีมั้ยมีอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วอินทรีย์5มีมั้ยหมวดที่4และอินทรีย์5มีมั้ยมีอินทรีย์5มีละมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีมั้ยแล้วมีศรัทธามั้ยมีวิริยะมั้ยมีสติมั้ยมีสมาธิมั้ยมีปัญญามันก็มีอยู่ก็ทําอยู่แล้วใช่ป่ะทําอินทรีย์5ก็มีพออินทรีย์5ก็เกิดพละ5ขึ้นมาพออินทรีย์มันสมโฟแล้วมันเกิดกําลังขึ้นมาพละ5มีอะไรพละ5ก็มีตัวเดียวกับอินทรีย์นั่นล่ะ

พอยอมทำเป็นฟรีให้มันสมส่วนแล้วเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันและศรัทธาก็หน้าที่ศรัทธาวิริยะก็หน้าที่วิริยะต่างคนต่างทำงานกันให้มันสมส่วนกันไม่ล้ำหน้ากันเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็สมส่วนกันแล้วเขาเริ่มเกิดกำลังขึ้นมาสินะเกิดพละห้าขึ้นมาแต่อินทรีย์กลายเป็นพละเลยเกิดกำลังขึ้นมากำลังของศีลสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาแล้วนะกำลังพละห้าคือกำลังห้าเนี่ยก็มีตัวเดียวกันนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวเดียวกับอินทรีย์ห้านั่นล่ะนะแล้วบทธรรมที่หกบทธรรมอะไรอ่ะโพชฌงค์7แล้วก็พูดถึงมาแล้วโพชฌงค์7มันมีพร้อมแล้วทั้งหมดที่7อะไรมรรคมีองค์8ก็เราเดินตามมรรคอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะเห็นป่ะมีพร้อมหมดเลยมั้ยโพธิปัจจะธรรม37ประการดูแล้วครบ37มั้ยในหมวดทำหมวด4เนี่ยมี3หมวดเนี่ยนะ4 32หมวดอินทรีย์หมวดพละมี5หมวด5มี2ตัวเป็น10 12กับ12กับ10ก็เป็น22โพชฌงค์7เป็น29มรรคมีองค์8อีก8เป็น37ประการเห็นป่ะสมบูรณ์แบบหมดเลยทำด้วยอนาปานสติอย่างเดียวทำด้วยกำหนดด้วยอารมณ์ลมหายใจกับอิริยาบถและกำหนดด้วยอาการอย่างที่อาตมาบอกอ่ะฝากลมหายใจแต่ว่ารูปนามแต่ว่าเกิดดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวเข้าเขตนิพพานญาณเองนะมันมีหมดเลยเห็นป่ะล่ะมีวิสุทธิ7มั้ยพูดถึงวิสุทธิความหมดจดความไม่ฝดหมดจดวิสุทธิ7ความหมดจด7ประการเนี่ย1ทิฏฐิวิสุทธิศีลวิสุทธิความไม่ฝดแห่งศีลมีมั้ยมีก็ต้องทำอยู่เพื่อความหลุดพ้นนั้นนั่นน่ะนะแล้วจิตตวิสุทธิมีมั้ยความไม่ฝดแห่งจิตมีมั้ยมีเห็นป่ะวิสุทธิ7ก็มีหมดธรรมใหญ่ๆไม่หมดน่ะแล้วทิฏฐิวิสุทธิความเห็นที่ถูกต้องมีมั้ยว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็มีอยู่เห็นป่ะตังขาตารณวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดแห่งข้ามความสงสัยไว้เสียได้ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมีมั้ยมีอยู่แล้วว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ทำอยู่แล้วอันนี้จังทุกขังหน้าตาเห็นป่ะมรรคญาณทัศนวิสุทธิญาณอย่างรู้ว่าทางนี้ใช่ทางไม่ใช่ทางมีมั้ยมีก็เราทำพิจารณาอาการนี้อยู่จนถึงนิดจนถึงวิราคะนิโรธาปฏิทิภคะคือธรรมชาติไปเห็นป่ะล่ะมีญาณทัศนวิสุทธิมั้ยมีว่าความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอะญาณนะทิฏฐิเพื่อญาณนะความที่ความเห็นเพื่อญาณเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิแหละนะเป็นความเห็นถูกต้องแล้วเพื่อเกิดญาณขึ้นมาคือญาณคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินะมันมีหมดเลยเห็นมั้ยล่ะนะวิสุทธิ7มีหมดอ่ะเห็นป่ะมันฝึกให้วิสุทธิ7หมดมีญาณวิปัสสนา9มั้ยก็มีบอกแล้วญาณทุกอย่างรวมกันที่2ญาณเนี่ยล่ะญาณนั้นเรื่องด้วยธรรมชาติเมื่อทำเรื่องเรามีความญาณอย่างรู้เรื่องธรรมชาติแล้วจิตใจจะเข้าสู่เขตญาณแห่งนิพพานญาณเองญาณชิมลองนะแล้วมีนิพพานไหมในแต่ละขั้นแต่ละขั้นมีนิพพานนะจนถึงที่สุดของมันจนจะได้การชิมลองแห่งนิพพานชั่วคราวหรือว่าสันทิฏฐิกะนิพพานชั่วคราวนิพพานกาลสมัยนะชั่วสมัยนิพพานชิมลองไปก่อนเมื่อโยมได้ชักชิมนิพพานในความสงบเย็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยโอ้ทำฝึกมีความฝึกความสงบเย็นแล้วโยมคิดว่านี่แหละคือทางแล้วโยมก็ทำให้มากขึ้นเมื่อโยมชิมนิพพานมากขึ้นโยมก็ทำชิมนิพพานมากขึ้นจนถึงนิพพานถาวรก็อยู่ที่โยมหรือล่ะอยู่ที่การปฏิบัติของโยมและโยมจะตั้งใจแค่ไหนโยมจะทุกอย่างบทในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อการเดินองค์มรรคไหมล่ะบอกแล้วไงเป็นเพื่อการเดินด้วยมรรควง8หรือเปล่าล่ะสัมมาทิฏฐินำหน้าหรือเปล่าล่ะเดินด้วยดำเนินชีวิตด้วยมรรคอริยมรรคมีองค์8หรือเปล่าล่ะโดยมีการฝึกฝีสมาธิเพื่อหนุนมรรคตรงเนี้ยการเดินอันนี้ให้มันเป็นมรรคมีองค์8ให้ได้ให้มัน3 8ตัวน่ะมันเป็นมรรคสมังคีให้ได้จิตเป็นพลิกเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติถือว่าสมบูรณ์แบบแม้พระพุทธศาสนามีทั้งเหตุทั้งผลนะนี่คือหลักการปฏิบัตินะวิปัสสนาญาณ9
นะที่ไปวิบัติปัญญาไปพกมันก็มีหมดนะแต่ถ้าไม่รู้ไม่ต้องรู้มันหรอกรู้แค่สองอย่างนี้พอโอ้เรารู้แล้วว่าเรามีความหนังรู้แล้วเพราะเรามียานรู้แล้วมีความรู้แล้วมีความทดลองแล้วเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เราทดลองค้นคว้าทดลองพิสูจน์แล้วว่ามียานเรามีความเห็นตั้งความเห็นว่าอย่างนั้นจนเกิดยานอย่างรู้ว่าสรุปผลมาว่าอ๋อมันอนิจจังทุกขังหน้าตาจริงๆอ่ะลมหายใจเราบังคับไม่ได้เฟลเราก็บังคับไม่ได้ความคิดเราก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวเกิดแล้วดับเดี๋ยวเกิดแล้วดับเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็สัญญาความจำเดี๋ยวรักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็กลัวสารพัดเลยโอ้โหเราเกิดดับอ๋อชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกมานิพพานก็เป็นนิพพานด้วยความรู้สึกถ้าเป็นนิพพานที่ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าธรรมะคือสันทิฏฐิโกก็โฟอยู่แล้วภวาขาโตสันทิฏฐิโกใช่ป่ะต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นภวาขาโตเป็นสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกทั้งนั้นไม่ใช่มโนเอาไม่ได้คิดเอาใช่ป่ะพระโยมทำได้อย่างนี้เนี่ยโยมเราจะเป็นจิตที่มีพุทธะมีความรู้และเมื่อมีความรู้เป็นความหมายแรกและความหมายชั้นสองก็มีตื่นและเบิกบานตามมาพุทธะคือผู้รู้และรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติมันตั้งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแบบนั้นน่ะอย่าลืมนะพินัยกรรมสุดท้ายนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยมีปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนสัมมาทิฏฐิซะให้ชีวิตเราอยู่ด้วยมรรคมีองค์8ซะดำเนินชีวิตในมรรคมีองค์8จากโลกทั้งโลกกลายเป็นโลกุตระให้พาชันเรื่อยๆจากชีวิตการทำงานให้มีความสุขนะเป็นชีวิตที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันทันสมัยหรือต้องค้นคว้าไปมากกว่านี้อีกแล้วไม่เหมือน AI Artificial Intelligence หรือ AI หรือสมองกลแล้วแต่หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือ 5G เนี่ย 6G 6 7G หน่อย 10G เนี่ยมันก็ยังไม่ทันจิตเนี่ยล่ะจิตมันถึงที่สุดแล้วแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่พัฒนาไปมากกว่าวิทยาศาสตร์ยังต้องพัฒนาต่อยังไม่มีที่สิ้นสุดนั้นอย่าหลงไหลได้เพิ่มกับสิ่งที่พัฒนาทางอารยธรรมของมนุษย์นักอยู่เหนือมันได้ใช่มันให้เกิดประโยชน์ชีวิตเราต้องไม่ล้าหลังทำสักหน่อยได้เข้าวัดแล้วต้องกลับไปบ้านหุงข้าวด้วยฟืนไหมฮะเออมีหุงก็ให้ไฟฟ้าหุงหม้อไฟฟ้าฟืนไม่ใช่เข้าวัดแล้วก็ล้าหลังนะมีเพชรมีพลอยไม่ใช่ไม่ให้มีแต่เพื่อสังคมใช่ไหมล่ะถือว่าดีได้สมาทานไม่ได้เพื่ออุปาทานได้สมาทานถือว่าได้ดีมีเพชรมีทองครับสังคมต้องการให้เห็นเพชรเห็นทองแล้วก็ทำให้เขาเห็นสิตอนนี้มีโลกเหมือนจริงโลกโฟเชียนแล้วก็มีโลกโฟเชียนเหมือนเขาสิมีตัวตนในโลกโฟเชียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สร้างตัวตนในโลกโฟเชียนสร้างกำไรสร้างเงินค้าขายในโลกโฟเชียนสิชีวิตเปลี่ยนไปก็ประยุกต์สินะประยุกต์ให้ได้นะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะใช้มือถือให้เกิดประโยชน์อยู่ที่มือถือเหมือนกันนะอยู่ที่เราใช้เพื่อเกิดกิเลสหรือเกิดปัญญาล่ะแล้วก็อยู่ใช้ด้วยสติปัญญาหรือใช้ด้วยกิเลสตัณหาล่ะเพราะว่าความต้องการเนี่ยมีสองอย่างนะอย่างพี่พระท่านให้พรนะฝับเพบุเรนตุฟังกัปปาจันโทปาราลาโสยัตถาขอความดำริทั้งปวงเนี่ยทั้งเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมีพระองค์ไหนบ้างที่ให้ว่าโยมให้มีตัณหาความต้องการด้วยตัณหาให้เต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมีไหมไม่มีเห็นป่ะฝังมาฝังกับปากความปรารถนาชอบเห็นป่ะฝังกับปาเห็นป่ะฝับเพบุเรนดูฝังกับปาก็คือฝังมาฝังกับปะนั่นล่ะความปรารถนาชอบไว้เวลาไม่ใครให้ต้องการด้วยเกตัณหาเนี่ยคือต้องการด้วยสติและปัญญาอยากได้อะไรทำเลยทำด้วยสติปัญญาอยากมีอยากอะไรอยากเป็นอะไรด้วยสติปัญญาอย่าไปติดมันไม่ให้มันอยู่เหนือหูไม่ให้มันอยู่หัวเราอยู่ใต้เท้าเราใต้ความรู้สึกของเราให้เราจิตใจเหมือนใบบัวนะอย่าลืมนะจิตใจเหมือนใบบัวอยู่โลกภายนอกได้โดยไม่ข้างนอกเนี่ยไม่ทำร้ายเราความทุกข์ภายนอกเนี่ยความร้อนจากภายนอกเนี่ยไม่ทำร้ายจิตใจเราและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่หน้าที่ไหนอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ในฐานะไหนทำให้ดีที่สุดหน้าที่คือธรรมะปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะโยธรรมังปัสสติ
สมังปัสสติโยธรรมังนปัสสติสมังนปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราพระตถาคตนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งทุกข์นั้นโยมจะเห็นกระแสแห่งทุกข์มันไหลโยมเห็นธรรมนะกระแสทุกข์เกิดได้ยังไงโยมมองให้เห็นนั่นคือผู้เห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาบอกตามเรื่องรูปถ้าเกิดจากฝึกวิญญาณสามตัวรวมกันเรียกผัสสะนี่คือปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอนาคตนั่นนะโยมจะมีจิตใจผู้เป็นพุทธะนั้นรู้เห็นธรรมประภาวะธรรมตามธรรมชาตินั้นโยมมีธรรมะมีพระธรรมอยู่ในหัวใจมีพระพุทธในหัวใจมีพระธรรมในหัวใจการปฏิบัติของโยมเป็นพระสงฆ์แปลว่าโยมเป็นพระสงฆ์ในหัวใจฉะนั้นตัวเองเนี่ยมีพุทธังภวนังคฉามิธัมมังภวนังคฉามิสังฆังนังภวนังคฉามิอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าธรรมพระสงฆ์อยู่ตัวเองและเป็นที่พึ่งที่ลึกของตัวเองอยู่แล้วเพราะต้องใช้ปากว่านั้นไม่เกิดประโยชน์อยู่ในตัวเองอยู่ได้แท้นั่นแหละของจริงทำให้มีให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจของเราจริงๆนะวัฏฏะสงสารวงเป็นวงกลมหักวัฏฏะสงสารนี้ให้หักซะบนโลกเราทั่วจักรวาลล้วนแต่เป็นวงกลมเป็นวัฏฏะสงสารวนซ้ำอยู่ที่เดิมวนซ้ำอยู่ที่เดิมนะหักวัฏฏะสงสารนี้ให้หักมันมีอยู่จริงเป็นจริงวนซ้ำอยู่ที่เดิมเหมือนน้ำตกลงมาจากฟากฟ้าตกลงมาเป็นสายฝนกลายเป็นแอ่งน้ำแล้วระเหยขึ้นไปเป็นเมฆใหม่ตกมาใหม่แล้วระเหยขึ้นไปใหม่ตกมาใหม่ถ้ามันไม่วนซ้ำที่เดิมมันจะอยู่ได้มะจะสมดุลมะเห็นป่ะมันคือวนเป็นวงกลมทุกสิ่งทุกอย่างวนเป็นวงกลมงัวกินหญ้างัวตายหญ้ากินงัวต้องซ้ำกันวนที่เดิมซ้ำกันวนอยู่ที่เดิมจริงไหมถ้ามีแต่งัวหญ้าก็หมดทั้งนั้นงัวต้องตายไปบ้างเพื่อหญ้ากินงัวหญ้าได้เกิดมามั่งใช่ไหมล่ะม้ามาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาวนซ้ำอยู่ที่เดิมไหมทุกอย่างเป็นวงกลมไปหมดธุรกิจก็เป็นวงกลมการบันดาลก็เป็นวงกลมลมหายใจก็เป็นวงกลมฟ้ำอยู่ที่เดิมฟ้ำอยู่ที่เดิมอะโลกเราก็เป็นวงกลมหมุนวนอยู่ที่เดิมวนตัวเองเหมือนกันวนรอบโลกที่ก็เหมือนกันวนฟ้ำอยู่ที่เดิมเจเนเรเตอร์หรือไดนาโมที่วนฟ้ำที่ทำเขื่อนเนี่ยมันก็วนฟ้ำอยู่ที่เดิมทำให้เกิดไฟฟ้าทำให้เกิดสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงไหมถ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกระแสไฟฟ้าแค่เอาดินน้ำไฟลมเอาเหล็กอะไรมาเอาทองแดงมาทำให้เป็นวงเป็นขดลวดเนี่ยมันหมุนอยู่บนวงกลมเนี่ยทำไมไม่ถึงมีกระแสไฟฟ้าเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติไงเมื่อดินน้ำไฟลมมันพร้อมและมีการหมุนวนฟ้ำที่เดิมและอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนเราเนี่ยเมื่อดินน้ำไฟลมเราพร้อมและจิตก็ปฏิบัติจิตเข้าไปชีวิตยังเกิดขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เรารู้และไม่รู้คือธรรมะธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ต้องปฏิบัติธรรมะคือคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ค้นพบแล้วก็พบเหมือนกันตัดรู้ตามท่านปะท่านสองทางนี้เดินแล้วนะอย่าประมาทนะกาเกิดมนุษย์แสนยากนะอย่าประมาทเกิดมาแล้วทำให้ถึงที่สุดท่านนั้นชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดเลือกซะนะเลือกซะเรามีธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งปลอบประโลมใจหาความสุขจากภายในของข้างนอกเขาไม่สิ่งปลอบประโลมใจข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกินความจำเป็นก็เรื่องของเขาปะเรามีสิ่งปลอบประโลมใจเกินความจำเป็นอันนั้นคือธรรมะก็เรื่องของเรามันต้องว่าเขาว่าเขาไม่เข้าวัดเพราะเขายังไม่เปิดตาเราเปิดก่อนเราโชคดีก่อนสักวันหนึ่งเขาต้องเข้าวัดนะแล้วก็ไม่ต้องไปว่าเขาแล้วเขาก็มาว่าเราแล้วทุกคนมีสิ่งปลอบประโลมใจพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีสิ่งปลอบประโลมใจนะเห็นป่ะใครนิมนต์ท่านไปกรุงปิณฑพัสท่านหนึ่งครั้งแรกยังไม่ไปเลยครั้งที่สองก็ไม่ไปครั้งที่สามไปแนบเลยเพราะอะไรล่ะเพราะมีคนทูลถา

ถามว่าบอกท่านว่าระหว่างทางนี่นะดอกไม้สวยงามนะน่าเดินทางไปกรุงกบิลพัทจริงๆท่านได้ยินธรรมเนี่ยท่านก็เลยมีปิ่งประรอบปลมใจแบบไปนะเลยไปหาพระเจ้าสุทโธทนะโปรดสัตว์แบบเหมือนกับว่าท่านเนี่ยออกจากกรุงเวสาลีที่จะไปกุฟินาราเพื่อไปปรินิพพานเนี่ยไปดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยไปปงฝังขาที่นั่นน่ะก่อนจากไปท่านกำลังเหลียวหลังเลยนะใช้คำพูดว่ากรุงเวสาลีนี่สวยนะเห็นป่ะท่านยังเท่าฟางสวยงามไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่จัดล้าหลังไม่เอาอะไรเลยก็ไม่ใช่นะท่านเราต้องมีฝีมือพรหมจะอะไรก็ได้ให้เป็นฝีมือพรหมใจด้วยธรรมะมีความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจตัวเองมีความสงบและสดชื่นนะคือชีวิตแท้ๆเป็นชีวิตของมนุษย์ถ้าเรามีแต่ความเร่าร้อนเป็นชีวิตที่ตายและไม่ใช่มนุษย์ด้วยเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่ตายแล้วด้วยแฟนคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องมีความสดชื่นสงบสดชื่นอยู่ภายในใช่ไหมล่ะนะก็เอวังนะก็สมควรแต่เวลานะก็ยอมรับประโยชน์ในการมาและกันไหนที่จับใจความได้ก็จับนะอดทนอยู่กันนะทั้ง3ชั่วโมงครึ่งนะนะฮะเมื่อยไหมก็แยกเนี่ยอาตมาก็3ชั่วโมงครึ่งไม่ได้เปลี่ยนเลยเห็นป่ะล่ะนะก็ปวดนะถ้าปวดก็ปล่อยมันก็ฝึกเอาไว้

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนอภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผู้หนึ่งอยากจะสอนให้ลูกชายรู้จักกับชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทฤษฎีในโรงเรียนในวันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคนเดียวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆจะให้ข้อคิดของการใช้ชีวิตที่ลูกของเขาไม่เคยได้เจอแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่องความยากจนเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกชายของเขาคงไม่มีวันรู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งโดยให้ค่าจ้างกับชาวนาผู้นี้เป็นค่าพักแรมค่าอาหารให้กับลูกชายของเขาหนึ่งคืนโดยสั่งว่าห้ามบอกกับลูกชายและให้ปฏิบัติกับลูกชายของเขาเหมือนกับลูกตนเองสามารถใช้งานลูกชายของเขาได้ใช้ชีวิตชาวนาของตัวเองเหมือนปกติชาวนาจึงรับปากว่าจะไม่บอกและพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลา1วัน1คืนเมื่อลูกชายกลับถึงคฤหาสน์ของเขาในวันต่อมามหาเศรษฐีก็จะทดสอบว่าลูกชายได้อะไรบ้างจากการไปพักแรมกับชาวนาผู้ยากจนลูกชายตอบคำถามผู้เป็นบิดาว่าเขาขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้พบว่าชาวนามีที่ทำงานเป็นท้องนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ก็ยังน้อยกว่าห้องทำงานของชาวนาอาหารที่ชาวนารับประทานสามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆ บริเวณบ้านโดยไม่ต้องซื้อหาในขณะที่บ้านของเรามีตู้เย็นเท่านั้นที่เป็นที่เก็บอาหารเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในขณะที่ตัวเองต้องนั่งทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้งสองด้านลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจักรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยานแต่เขาเองต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขาก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงิน

บ้านเป็นแม่น้ำภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพันแต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่ออีกครั้งที่ทำให้เขารู้คำตอบว่าจริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนามากเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่52ประจำวันที่1ถึง15มิถุนายน2552

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ไปคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมควรเล็บควรหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดูกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุก็พิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ท้องปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของ

จิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: มิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: จาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะ

0: มรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพ

0: พมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามพระราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดพระราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
1: สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบเพื่อทำจิตทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งเพื่อทำใจของเราให้เบาบางจากความวุ่นวายใจก็มาสู่ความสงบทางใจของเราด้วยการมีหลักของใจหลักของใจคือการให้ทานเป็นผู้ไม่โลภเสียสละเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วก็สมาทานศีลเพื่อให้วาจาของเรากายของเราใจของเราเยือกเย็นสงบไม่ฟุ้งซ่าน แล้วก็ทำสมาธิเพื่อให้จิตของเราเป็นเอตกตาลมจิตเราจะได้ไม่สับสายหาเรื่องต่างๆเข้ามาในใจเราไม่หาเรื่องเร่าร้อนใจก็ทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งโดยการเจริญภาวนาการทำสมาธิให้เกิดขึ้นในตัวเราในใจเราเช่นเราภาวนาพิจารณาตัวเราว่าตัวเราเป็นอย่างไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกของเราก็ภาวนาให้ดูรู้ลมในตัวเราโดยการพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกหายใจเข้าก็รู้ว่าเราหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเป็นอย่างไรหัดพิจารณาลม หรือว่าภาวนาว่าพุทโธต่อไปพุทลมเข้าโธลมออกกำหนดไว้ที่ลมหายใจของเราจับความรู้สึกไว้ที่เดียวไม่ให้จิตเราจับสายไปเรื่องอื่นพยายามตัดอดีตที่เรามาไม่เก็บมาคิดอนาคตไม่นึกถึงจะทำให้ใจเราร้อนทำจิตเราให้อยู่กับกายอยู่กับจิตของเราและการเห็นรูปร่างหน้าตาของเรานุ่งห่มของเราหายใจของเราเอาจิตไว้ตรงกายนี่เองไม่ต้องเอาไปไว้ที่กายคนอื่นให้ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา นี่เรียกว่าจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลก็คือฉลาดในการไม่เอาความคิดไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตของเราสงบพิจารณาเห็นกายอาการ32พิจารณาเห็นจิตปรุงแต่งคือเจตสิกก็ระลึกรู้ไว้เป็นอารมณ์การทำใจอยู่อย่างนี้เนี่ยทำบ่อยๆทำให้ชำนิชำนาญทำให้เห็นทำให้รู้ทำให้แจ้งชัดในใจของเรา การภาวนาทำให้ตัวเรามีความสงบทำให้ตัวเรามีความสุขไม่ทำให้ใครคนที่มีความทุกข์ก็จากการไม่มีหลักของความสงบไม่มีหลักภาวนาพอนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดคิดแต่เรื่องที่เราไม่ดีใจไม่ชอบใจหรือเรื่องกังวลใจให้เราตัดกระแสกรรมไม่ได้ตัดกระแสกรรมไม่ได้คือมโนกรรมคิดไม่หยุดเราก็ต้องพยายามตัดกระแสกรรมตัดกรรมก็คือการตัดใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรระงับภัยมีแต่เจริญสติเจริญสมาธิเมตตาไว้ในใจของเรานี่เรียกว่าตัดเวรตัดกรรมตัดโศกโรคภัยก็คือตัดใจตัวเองไม่คิดไม่กังวลเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตัดหมดทุกอย่างเวรกรรมก็ไม่ตามไปจะตัดทุกข์ตัดโศกตัดโรคตัดภัยตัดความเศร้าโศกเสียใจตัดกรรมตัวเองก็คือการตัดใจนั่นเองเป็นพระอรหันต์ก็เกิดชาติเดียวไม่เกิดอีกแล้วถ้าเป็นโสดาบันก็ตัดกรรม7ชาติพ้นจาก7ชาติแล้วก็ไม่เกิดไม่ต้องรับกรรมก็คือตัดใจนั่นเองตัดไม่ให้หลงกาย ตัดไม่ให้หลงจิตตัวเองคิดอะไรก็ตามรู้จิตตัวเองเช่นคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดอะไรก็ตั้งสติไว้นี่เรียกว่าตัดกรรมตัดที่ใจเราจะไปตัดตรงอื่นไม่ได้ตัดเวรตัดกรรมตัดพยาบาทอาฆาตอะไรก็คือใจของเราคนเราจะมีเวรมีกรรมก็คือใจของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างทำวันนี้ก็ไปได้รับผลวันหน้าหรือว่าทำเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลเดี๋ยวนี้ทำให้ทุกข์ใจก็ได้รับทุกข์ใจเดี๋ยวนี้ทำให้สงบใจก็ได้รับความสุขเดี๋ยวนี้นี่คือการทำให้แก่ใจเราฉะนั้นถ้าเราจะตัดอะไรก็คือไม่ต้องไปให้ใครตัดให้เราตัวเราเป็นผู้ตัดเองทำเองสร้างเองปฏิบัติเองเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบารมีมาถึง30ทัศหรือ10บารมีที่แก่กล้าก็คือสร้างในการให้ทานเป็นคนไม่โลภเกิดมาแล้วก็ไม่โลภพยายามกำจัดความโลภกำจัดความตนีเพราะความตนีเนี่ยมันลืมตายเห็นแก่ตัวความโลภเนี่ยก็ลืมตายไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพราะโลภอยู่เมื่อโลภเราก็เบียดเบียนคนอื่นคิดจะเอาของเขาให้มากกว่าที่ตัวเองควรจะได้เค คือความโลภ ก็คือคนเอาเปรียบเขานั่นเอง คนโลภ ก็คือคนเอาเปรียบคนอื่นเหมือนพี่กับน้องเนี่ยแย่งสมบัติกันพี่ก็จะเอามากน้องก็จะเอามากนี่คือความโลภแม้แต่พี่น้องก็เอาเปรียบกันถ้าเป็นคนอื่นก็เอาเปรียบกันมากขึ้นเพราะไม่มีความผูกพันอะไรไม่ใช่ญาติกันก็เอาเปรียบมากขึ้นเพราะโลภมากขึ้นนี่คือการเอาเปรียบกันเพราะความโลภคนที่ไม่เอาเปรียบใครก็คือพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าคือการรู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันเมื่อคนเรารู้จักให้ทานแล้วก็ความเห็นแก่ตัวก็น้อยลงความเอาเปรียบเพื่อนบ้านก็น้อยลงการเสียสละการเมตตาการอภัยก็เกิดขึ้นเพราะความไม่โลภความไม่ตนีตอนนี้เมื่อความไม่โลภเกิดขึ้นใจผู้นั้นก็เป็นโสดาบันเป็นโสดาบันคือมีมรรคผลในตัวเองแต่ถ้าไม่โกรธก็คือการเจริญเมตตาขึ้นมามากขึ้นอีกพระพุทธเจ้าก็ถือว่านี่เนี่ยคือการตัดกรรมตัดไม่โกรธเมื่อไม่โกรธก็ไม่มีความพยาบาทเมื่อไม่มีความพยาบาทคนก็ไม่เบียดเบียนกันคนไม่เข็นฆ่ากันไม่แย่งชิงกันไม่เบียดเบียนกันเพราะคนไม่โกรธกันมีแต่คนเมตตากัน ธรรมะก็อยู่ในใจบุคคลที่มีแต่เมตตาคนที่ไม่มีเมตตาก็นั่งจ้องเกลียดโกรธชิงชังคนโน้นคนนี้ให้ร้ายคนโน้นคนนี้แช่งชักหักกระดูกคนโน้นคนนี้คือให้แต่คนอื่นไม่ดีแต่จะเอาเองดีคนเดียวนี่คือพวกประเภทโกรธไม่มีพวกไม่มีญาติไม่มีมิตรโกรธแล้วก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีมิตรคนไม่โกรธนี่เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีที่ดีเพื่อนที่ดีสามีภรรยาลูกหลานที่ดีคือคนไม่โกรธเป็นพวกดีถ้าโกรธแล้วไม่มีใครดีกับเราเราก็ไม่ดีกับใครพอหายโกรธแล้วจึงดีพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างบารมีด้วยการอภัยเมตตาด้วยการไม่โกรธพยายามชนะใจตัวโกรธนี่เป็นตัวทุกข์ทรมานอย่างยิ่งใหญ่ตัวพาไปนรกอย่างทันตาโกรธแล้วไม่สุขไม่สบายเลยมีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานทั้งวันทั้งคืนให้เราร้อนไม่สุขใจจะเป็นตัวไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นตัวโกรธตัวเกลียดตัวอิจฉาริษยาตัวเห็นกับตัวนินทาให้ร้ายตัวคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหนึ่งคือตัวนั้นเป็นตัวทิฏฐิมานะที่ไม่มีความสุขทางใจเราต้องพยายามภาวนาเจริญเมตตาให้มากขึ้นเห็นใจเราก็เห็นใจเขาเพราะรู้ว่าไม่สบายใจถ้าใครมีทุกข์แล้วไม่สบายทั้งนั้นทุกกายก็ทนไหวแต่ทุกใจสิทนยากดังนั้นต้องพยายามกำจัดทุกข์ที่ใจซะก่อนแล้วกายก็จะเบาบางกายก็จะพลอยได้ดิบได้ดีสบายอกสบายใจไปด้วยฉะนั้นเมื่อพุทธเจ้าให้เรามีที่พึ่งทางใจคือการให้ทานการรักษาศีลด้วยกายวาจาการทำสมาธิเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีคือการประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปมีสติตลอดวันตลอดคืนไม่เป็นคนปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำหรือกิเลสครอบงำก็จะทำใจให้สบายมากขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราเริ่มฝึกตนปฏิบัติตนมีพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจหรือมีการปฏิบัติให้มีสติมากขึ้นในการรู้จักกายใจของเราฉะนั้นนี่ลักษณะที่เรามาวัดเราก็มาปฏิบัติตนอย่างนี้ทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆทำให้มีบ่อยๆทำให้ชำนิชำนาญเรามานี่แหละเราก็มาสงบกัน รู้จักภาวนากันก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหน

ถ้าอยู่ที่ไหนใจเราไม่สงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้ามีความโรคเห็นแก่ตัวมีความโกรธอิจฉาพยาบาทอิจฉาปองร้ายผู้อื่นก็จะหาความสุขตรงไหนก็ไม่มีเพราะใจตรงนั้นมันไม่มีแล้วสมาธิเราไม่มีก็เราก็กลายเป็นคนหงุดหงิดยึดอัดขัดเคืองนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนกินก็ร้อนทำอะไรก็ใจไม่เย็นนั่นเพราะสมาธิไม่พอเราก็ต้องฝึกสมาธิให้ตั้งไว้ในใจมากขึ้นมีวิตกให้เช่นยกสติขึ้นมาดูลมหายใจมีวิจารณ์วิจารณารมหายใจให้มากขึ้นเมื่อมากขึ้นมากขึ้นลมก็ละเอียดปีติก็เกิดก็ยกปีติให้มากขึ้นดีใจที่ตัวเอง

ติก็เกิดก็ยกปีติให้มากขึ้นดีใจที่ตัวเองภาวนาให้มากขึ้นสุขก็เกิดขึ้นอุเบกขาก็เกิดขึ้นเมื่ออุเบกขาเอตกตาอุเบกขาเกิดขึ้นมั่นใจแล้วก็เบาสบายไม่ค่อยมีเรื่องอะไรในใจพอใจผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสใจเบิกบานร่างกายก็เบิกบานใจหัวเราะร่างกายก็พลอยหัวเราะใจยิ้มร่างกายก็พลอยยิ้มใจสดชื่นร่างกายก็พลอยสดชื่นนี่คือใจเรามีบุญในใจฉะนั้นต้องมาฝึกมาปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นจนจิตครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งได้ครั้งหนึ่งแวบหนึ่งยังดีพอภาวนาไปภาวนาไปใจนี่ว่างแวบหนึ่งเนี่ยใจสบายเหมือนเอาทุกข์ออกจากใจแต่นนก็คิดนี่ก็คิดไม่เคยหยุดคิดเลยนี่มันไม่มีความสุขเลยเรามาเพียรหาธรรมะตรงนี้เพื่อจะทำใจของเราให้มีธรรมะทำใจให้เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงก็ต้องฝึกกันทุกวันทั้งกินทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนแล้วก็มีพุทโธไว้ในใจอย่างนี้เราฝึกแล้วตอนนี้เราก็มีรู้แล้วว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรสติเรามีแล้วถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจเข้าก็ไม่รู้สึกลมหายใจออกก็ไม่รู้สึกไม่รู้ว่าหายใจอย่างไรไม่รู้ว่าใจออกอย่างไรใจไปคิดถึงคนโน้นใจคิดถึงคนนี้มันไปอยู่นอกกายนอกใจหมดนี่เรารู้แล้วว่าลมหายใจเข้าเบาหายใจเข้าหยาบหายใจเข้าละเอียดหายใจเข้าร้อนเข้าเย็นรู้ว่าพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นทัสสะบารมีของเราที่สะสมบารมีเราให้ไปถึงที่สุดคือการกำจัดทุกข์ใจสงบใจก็จะเป็นการชนะกรรมชนะเวรชนะศัตรูจิตของเราก็จะเบาสบายถ้าอยู่ที่ไหนก็รู้จักว่านี่เนี่ยความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองจากได้ด้วยการฝึกจิตของเราธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนหนึ่งนี่มาบังสกุลกันเยอะเลยก็เหมือนพวกเราเนี่ยต่อไปเขาก็บังสกุลให้เราตอนนี้เราก็บังสกุลให้ญาติเราก่อนใครไม่ตายก็บังสกุลให้คนตายก็บังสกุลตัวเรานั่นแหละบังกันไปเรื่อยๆบังไม่อยู่แล้วเราพิจารณาบางสกุลนี่แปลว่าปรงสังขารเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็เป็นดินเราก็เป็นดินเขาเป็นน้ำเราก็เป็นน้ำเขาเป็นไฟเขาเป็นลมเราก็เป็นไฟเป็นลมเขาวิญญาณดับเราก็วิญญาณดับเหมือนกันเอวบางสกุลคือพิจารณาเขาพิจารณาเราทั้งตัวเขาตัวเราว่าไม่มีอะไรเหมือนกันก็เป็นการพูดธรรมะเพื่อเป็นอนุสติรำลึกถึงความดีงามในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเรื่องเมตตาธรรม คำว่าเมตตาธรรมเป็นธรรมคุ้มครองโลกหรือเมตตาพระธรรมที่พิโรโกหรือเมตตาเป็นผู้อุปถัมภ์โลกนี้เรามาพิจารณาตามหลักประพฤติปฏิบัติของโลกทุกวันนี้ก็เห็นว่าโลกนี้อยู่ได้ความเมตตาจากคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญมา 2,000 กว่าปีคำว่าเมตตานี้ก็ยังอยู่คู่โลกท่านถือว่าเป็นหลักปกครองโลกได้คนเรานี่ถ้าปกครองกันโดยเมตตานี้จะอยู่กันอย่าง

0: มีทั้งพระคุณเรียกว่าไม่ต้องใช้พระเดชอยู่กันในกรอบของศีลธรรมในกรอบของความเมตตาความกรุณาฉะนั้นการที่พวกเราขาดเมตตาก็คือการขาดหลักการปกครองการเมตตาที่ว่าเมตตาอย่างไรก็คือเหมือนอย่างพ่อแม่ปกครองบุตรพ่อแม่ปกครองบุตรก็คือให้ความอบอุ่นดูแลกับบุตรอย่างเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เล็กจนโตสมัยโบราณมีลูก10คน10กว่าคนก็มีบางคนมีถึง14 15คนแต่ก็รักลูกไม่ได้ทอดทิ้งลูกเลยสักคนเดียวเลี้ยงจนโตจนมีฝั่งมีฝามีครอบมีครัวมีการงานมีหน้าที่ความเป็นอยู่สมบูรณ์แต่ว่าเอาตัวรอดคำว่าเมตตานี่ไม่ต่างอะไรกันเอาหลักของพ่อแม่เนี่ยเมตตาต่อบุตรมันเป็นโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องรักบุตรเมตตาต่อบุตรอย่างมากมายทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถ้าเราอยู่กันอย่างมีเมตตาแล้วเนี่ยทั่วโลกนี้จะไม่ต้องไปเรียกร้องคำว่าสันติภาพอะไรคำว่าสันติเนี่ยต้องมีเมตตาก่อนอกเขาอกเราลูกเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเจ็บลูกเราตายเราก็ไม่อยากให้ลูกเราตายสามีเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้เจ็บอยากให้หายสามีเราจะตายเราก็ไม่อยากให้ตายภรรยาเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้ภรรยาเราเจ็บอยากให้หายภรรยาเราจะตายเราก็ไม่อยากให้ตายอยากให้อยู่กันเป็นจนแก่จนเฒ่าญาติพี่น้องของเราเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่เรารักเราก็ไม่อยากให้เจ็บแล้วก็ไม่อยากให้ตายทำไมจึงไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายก็เพราะเรามีเมตตาพอเรารักเราสงสารเรามีเมตตามีกรุณามุทิตาเรามีจิตใจที่เป็นความผูกพันเฉพาะที่เรารู้จักใกล้ชิดจึงไม่อยากให้เขาวิบัติไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นและตอนนี้คนอื่นล่ะคนอื่นเราไม่เคยสนใจเราเป็นอุเบกขาไปเสียเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนคนอื่นไม่ใช่ของเราใครจะเจ็บเราก็เฉยๆใครจะตายเราก็ไม่ได้เสียอกเสียใจก็กลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาที่แบบประเภทที่ขาดเมตตาอุเบกขาที่ขาดเมตตาแต่ถ้าคนที่เรารักนี่อุเบกขาไม่ได้เพราะเรารักเราไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นบางทีเรากลับไปเบียดเบียนคนอื่นให้เจ็บให้ตายได้ก็มีเพราะเราไม่ชอบใจหรือบางทีไปดีใจกับคนอื่นที่เขาวิบัติเขาน้ำท่วมเขาไฟไหม้เขาล้มละลายหรือประเทศชาติบ้านเมืองใครๆเขาเดือดร้อนเราก็กลายไปพอใจกับเขาเสียกับไม่ได้แผ่เมตตาให้เขาแต่ในหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครก็สุแล้วแต่เถอะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโลกนี้ขึ้นชื่อว่าใครเจ็บใครไข้ใครเดือดร้อนวิบัติน้ำท่วมไฟไหม้หรือโจรกรรมเช่นมีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรเงี้ยหรือตึกถล่มอะไรเงี้ย ก็สงสารไม่อยากให้ถิ่นนั้นบ้านนั้นอดอยากกันดารลำบากธรรมะเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ไปถึงดวงใจดวงเนี้ยแผ่ไปถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากมีน้ำใจที่อยากจะช่วยมีความสลดทนทูมีความสงสารเหมือนกับตัวเองได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดคือคิดเหมือนว่าญาติพี่น้องถึงอกเขาอกเราว่าเขาเดือดร้อนก็เหมือนเราเดือดร้อนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นโรคที่อยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั้นคือคนฉลาดคนที่เบียดเบียนตัวเองนั้นคือคนโง่แล้วก็ซ้ำสองคือโง่ด้วยกันไปเบียดเบียนบ้านคนอื่นอีกก็คือคนโง่ไม่มีใครโง่เกินเท่าคนที่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นแต่พวกเราคนจะมองผิวเผินว่าคำเบียดเบียนไม่เห็นมีอะไรน่าสำหรับสำคัญอย่างเช่นคนเราเกิดทุกข์ทางใจเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดความโลภหรือเกิดความหลงผิดเนี่ยก็จะเบียดเบียนตัวเองก่อนเช่นคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นคิดในใจก่อนที่จะทำปองร้ายผู้อื่นให้พินาศไปอยากจะเผาบ้านเขาอยากจะไปฆ่าเขาอยากจะไปทำอะไรก็ได้ให้เขาเนี่ยพินาศไปให้เห็นทันตาให้เห็นว่าเราได้ทำให้เขาพินาศไปถ้ามีเขาอยู่รู้สึกเราจะไม่มีความสุขแต่เขาพ้นไปซะได้เราจะมีความสุขความคิดมันเป็นความคิดที่ผิดๆเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดที่ผิดคิดทำลายผู้อื่นก็คือการเบียดเบียนตัวเองก่อนใจเราจะรุ่มร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายจนเรานี่นอนไม่หลับเมื่อแผนการอันนี้ชั่วร้ายอันนี้เกิดขึ้นก็ต้องพยายามทำก็ถ้าทำเองไม่ได้ก็ชักชวนผู้อื่นทำเพื่อให้สำเร็จผลอย่างที่ตัวเองปรารถนาเมื่อตัวเองทำสำเร็จผลตามความตัณหาก็คือการเบียดเบียนให้คนอื่นทุกข์มากที่เราไปเผาบ้านเขาไปเผาเมืองเขาไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงเจ็บไข้หรือถึงกับชีวิตถึงกับพิกลพิการอย่างเช่นเราไปเผาบ้านเผาเมืองเผาสิ่งที่เป็นของรักของเขาบางคนเผาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็มีที่คนเขาใช้ประโยชน์เขารักเขาหวงแหนอย่างที่ภาคใต้อย่างเนี้ยก็เด็กๆ เขารักโรงเรียนเขาเด็กๆ เขารักโรงเรียนเขาก็ต้องเสียใจที่เขาเคยจะเป็นที่แสงสว่างเป็นดวงประทีปให้เขาคนเราเนี่ยไม่มีโรงเรียนแล้วก็ไม่ฉลาดไม่มีโรงเรียนก็ไม่ฉลาดมันฉลาดไม่ได้เพราะอะไรคนที่ไม่มีความสว่างก็คือคนไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรไม่มีครูบาอาจารย์ความคิดก็คิดแบบง่ายๆไม่ได้ไตรตรองหลายชั้นหลายเชิงคิดว่าเราจะเอาดีคนเดียวอะไรที่ไม่ถูกใจขวางทางเราก็ต้องจัดออกไปเป็นความคิดของคนที่ไม่มีการศึกษาเป็นคนที่ไร้เหตุผล เป็นคนที่มองประโยชน์ตัวเองให้มากแต่หารู้ไม่ว่าเราเบียดเบียนคนอื่นเขาแล้ว เราทำลายจิตใจคนทั้งประเทศเราไม่ได้ทำลายจิตใจคนคนเดียวนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนคนอื่นพุทธเจ้าจึงว่าจัดเป็นประเภทของความโง่ความหลงผิดมันปนไปหมดเป็นความโกรธความพยาบาทความโลภความหลงความคิดร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วเมื่อทำสำเร็จแล้วก็เท่ากับเบียดเบียนสำเร็จแล้วได้ผลลัพธ์คือใครคนที่เขาเสียหายเขาก็เสียใจไปยันตายเขาก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็กล่าววาจาที่เป็นโทษแก่เราคิดไม่ดีกับเราเขากล่าววาจาที่โทษก็เหมือนกับธรรมชาติสาปแช่งเราเหมือนกับธรรมชาติลงโทษพระธรรมชาติเนี่ยก็คือพระเจ้าก็คือธรรมะก็คือพระเจ้าธรรมชาติก็คือธรรมะอยู่ในโลกนี้ถ้าใครทำลายธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าลงโทษเช่นเราตัดต้นไม้เราตัดต้นไม้อย่างเนี้ยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยเราตัดต้นไม้พวกญาติพี่น้องเราตัดต้นไม้เพื่อจะเอาป่านั้นมาทำกินเมื่อฝนตกก็ตกน้ำได้ไหลมาเร็วท่วมบ้านท่วมเรือนโดยฉับพลันตายกันอย่างต่างประเทศเนี่ยมีบางประเทศเนี่ยตายเร็วท่วมเร็วมากกว่าบ้านเราเพราะเขาไม่มีป่าเพราะเขาทำลายป่ามาแล้วแต่เมื่อก่อนนี่น้ำไม่ท่วมฉับพลันเพราะอะไรเพราะมีต้นไม้มากมันกระทะรากไม้กระทะใบไม้กิ่งไม้ต้นไม้กว่าจะมาถึงบ้านเราได้เนี่ยมันมาเป็นหลายๆวันกว่าน้ำจะไหลลงมาถึงบ้านเราเพราะไม้มันเป็นกำแพงเป็นเขื่อนหรือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้น้ำนั้นไหลเร็วน้ำนั้นแตกออกไปไม่เป็นลำไม่เป็นพื้นเดียวกันเมื่อมีธรรมชาติอย่างนั้นแล้วก็ปกป้องทำให้เราเนี่ยไม่ท่วมไม่ถูกกวาดภัยไม่ถูกน้ำท่วมฉับพลันก็หนีรอดไม่มีอันตรายต่อชีวิตและครอบครัวเพราะธรรมชาติปกป้องเราก็เหมือนพระเจ้านั่นเองธรรมะเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าไม่ลงโทษเราพระเจ้าคุ้มครองเราก็คือธรรมชาติคุ้มครองเราเดี๋ยวนี้น้ำท่วมฉับพลันต่อให้คุณร้องให้พระเจ้าช่วยยังไงพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ให้คุณอ้อนวอนสวดมนต์เช้ามนต์เย็นขอให้พระเจ้าคุ้มครองน้ำจะท่วมข้าพระเจ้าเลยขอให้ข้าพระเจ้าจงโดนบันดาลให้น้ำนี่หมดอย่าได้ท่วมข้าพระเจ้าก็ไม่สำเร็จสมัยก่อนไม่ต้องวิงวอนต่อพระเจ้าเพียงแต่ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าพระเจ้าก็คุ้มครองเราโดยน้ำไม่ท่วมอยู่อย่างสบายแล้วหน้าแรงก็ไม่แรงพระเจ้าก็เหมือนบันดาลให้น้ำเนี่ยไหลลงมาตลอดปีเพราะการซับซึมของรากไม้ของต้นไม้ของป่าชุ่มชื้นนั้นทำให้น้ำนั้นไม่ไหลมาเร็วก็เก็บไว้ในพื้นดินนั้นยาวนานตลอดปีความชุ่มชื้นก็มีข้างล่างก็ได้ใช้น้ำสะดวกข้างบนก็ชุ่มชื้นดูดอากาศธรรมชาติทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลก็ได้ฝนตกมาตลอดเพราะธรรมชาติสร้างขึ้นมานั่นเหมือนพระเจ้าบันดาลแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าก็คือคนโบราณเขาไม่รู้ว่าจะไปเอาใครมาเป็นผู้สมมุติเขาคิดว่ามีพระเจ้าบันดาลทำให้ฝนตกทำให้น้ำท่วมแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือธรรมชาตินั้นเป็นผู้กำหนดเป็นผู้สร้างของเขาในตัวเองโดยวัฏจักรเดี๋ยวนี้แรงก็แรงอย่างเหลือทนก็เพราะนี่เนี่ยเหตุอันเดียวคือพวกเราไปทำลายธรรมชาติคือตัดต้นไม้ทำลายป่าไปเบียดเบียนเขาพระเจ้าจึงลงโทษเราพระเจ้าคือธรรมะนั่นเองที่พวกเราขาดสติและเมตตา
1: ือว่าไม่ได้ยังคิดสิ่งเหล่านี้และไม่ได้กันกรองออกมาโดยความเข้าใจฉะนั้นสติปัญญาของพวกเราก็ค่อยหดหายไปในเรื่องรับธรรมชาติที่จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติฉันใดก็ฉันนั้นที่ว่าเมื่อเราทำลายบ้านเมืองคนอื่นก็เหมือนเสียงบันดาลจากพระเจ้าทั้งหลายลงโทษเราว่าเราเป็นคนเลวที่เผาบ้านเผาเมืองเขาทุกคนก็ไม่มีใครเห็นว่าเราเป็นคนดีคนเก่งอะไรแล้วก็จะจารึกประวัติศาสตร์อันนี้ไว้ตลอดว่าเราเป็นผู้เผาบ้านเผาเมืองถ้าลูกเราโง่ล่ะลูกเราไปเรียนหนังสือแต่ถูกคนตรงกันข้ามมาเผาโรงเรียนเราเราจะเสียใจไหมเราจะเคืองแค้นไหมว่าอยู่ดีๆมันก็มาเผาโรงเรียนลูกเราหรืออยู่ดีๆมันก็มาเผาบ้านเราอยู่ดีๆมันก็เอาปืนมายิงใส่รถของเรายิงบ้านเราให้ลูกเมียเราเจ็บเราตายการพัดพลาดจากลูกจากเมียที่ถูกคนอื่นรังแกโดยที่เราไม่ได้เคยรังแกใครเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราเจ็บปวดไหมลูกของเราเนี่ยเขาเอาปืนมายิงลูกเรายิงเมียเรามันต้องเจ็บปวดต้องล้างแค้นกันนี่ตามภาษาชาวโลกต้องไปล้างแค้นต้องไปแก้แค้นถ้ารู้ไอ้คนไหนอยู่ที่นั่นบางคนก็ต้องนำตำรวจไปจับเพื่อให้มาติดคุกให้สะสมหรือไม่บางคนก็ตัดสินศาลเตี้ยเลยจัดการไปล้างแค้นด้วยการไปฆ่าเขาเหมือนกันเรียกว่าคนเราเนี่ยพอเข้าถึงตาตัวเองแล้วเนี่ยก็มีความเจ็บปวดนี่ยกให้ฟังฉะนั้นต้องคิดว่าเราทำเขาเนี่ยเราก็คงไม่รู้จักความเจ็บปวดเผาบ้านเขาเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยก่อวินาศกรรมเนี่ยไปวางระเบิดเขาอะไรกันเนี่ยเราคงไม่รู้จักความเจ็บปวดเรารู้สึกว่าเราเป็นความสุขเป็นความพอใจแต่โน่นเนี่ยกรรมเมื่อไหร่ย้อนกลับมาหาเราเช่นเขามาวางระเบิดบ้านเราเผาบ้านเรายิงลูกเราเมียเราหรือทำลายชีวิตครอบครัวเราญาติพี่น้องเราให้เก็บให้เกิดความเดือดร้อนเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดบางคนเจ็บปวดไปจนตายลูกเมียพิการไปเห็นลูกเมียพิการนี้มันจะมีความเจ็บปวดตลอดนี่คือรอยแค้นรอยพยาบาทมันเป็นแผลเป็นของความรู้สึกฉะนั้นเราควรจะเอาหลักธรรมะเข้ามาเจริญรอยเราจะไม่เบียดเบียนเขาจะเป็นคนอยู่ในฐานะอย่างไรเป็นใครก็สุดแล้วแต่จะเป็นชาติใดศาสนาใดก็ไม่สำคัญทั้งนั้นเพราะเขาก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีคนรักเท่ากับชีวิตของเราประเมินราคาค่าชีวิตคนอื่นถูกยังลูกกระสุนปืนเพียงไม่กี่บาทไม่ได้จะไปประเมินราคาค่าของบ้านและโรงเรียนเขาเนี่ยราคาถูกเพียงไม่ขีดอันเดียวก็ไม่ได้เราจะประเมินว่าไม่ขีดกล่องเดียวไม่กี่สตังค์เผาให้วอดวายแต่หารู้ไหมนั่นเผาให้ไฟไหม้ลุกอยู่ในดวงใจเราใจเราเนี่ยจะลุกโชนด้วยไฟดวงนั้นตลอดไฟเนี่ยมันดับแล้วเช่นเราไปเผาบ้านเขาเผาเมืองเขาเผาโรงเรียนเขาเนี่ยไฟนั้นดับแล้วและเขาก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ดีกว่าเก่าอีกใหญ่กว่าเก่าอีกเจริญกว่าเก่าอีกด้วยความสงสารและเมตตาทางรัฐบาลและทางชาวบ้านก็ช่วยกันเพราะ เป็นฝ่ายได้รับผลเป็นทุกข์ก็จะทำให้

ดีกว่าเก่าให้มั่นคงกว่าเก่าเมื่อเขาทำดีมั่นคงเก่าแล้วความลอยแค้นอยู่ที่ใครเขาได้โรงเรียนใหม่ได้บ้านใหม่เขาก็จะดีใจกันเขาก็จะคิดแต่เรื่องดีว่าเนี่ยเขาได้อยู่ดีกินดีได้มีโรงเรียนให้ลูกหลานเขาเรียนแล้วเขาก็จะลืมเรื่องราวนั้นไปเขาก็จะมาดีอกดีใจเพราะคนรุ่นหลังก็จะต้องพยายามหาวิชาความรู้ใส่ตัวถือว่าคนไหนที่ไม่เรียนแล้วก็ถือว่าไม่อยู่ในสังคมของคนแล้วเราล่ะเราก็เจ็บปวดมากขึ้นเพราะการกระทำของเราไม่เป็นผลสำเร็จเพราะการกระทำเราไม่เป็นผลสำเร็จทำให้เขามีทุกข์กลายไปว่าเขากลับมาดีใจซะอีกจะได้โรงเรียนใหญ่กว่าเก่ามีคนมาเห็นอกเห็นใจแสดงความเห็นอกเห็นใจมากมายทั่วประเทศเนี่ยลอยแค้นอยู่ที่ใครก็อยู่ที่เราสิทำไงเผาไปแล้วนึกว่ามันจะจบสิ้นเปล่าเลยเขาก็ต้องสร้างให้ดีให้ใหญ่กว่าเก่าเราก็เจ็บปวดทำลายเขาไม่ได้และทำลายใครทำลายความรู้สึกของเราไม่สมแค้นแล้วเพราะทำลายไม่สำเร็จมันเผาไปแล้วก็สร้างใหม่ได้นี่คือการที่เราไม่ได้คิดว่าที่เราทำนั้นจะเป็นผลสำเร็จตลอดไปไม่ใช่ว่าเผาโรงเรียนแล้วโรงเรียนนั้นจะไม่มีอีกเลยแต่มันกลับมีโรงเรียนใหญ่กว่าเก่าดีกว่าเก่ามีคนรักษาหวงแหนคุ้มครองมากกว่าเก่าอีกเท่ากับเราไปเรียกร้องให้คนเข้ามาสนับสนุนพื้นที่นี้ให้มีกำลังมากขึ้นมีแนวป้องกันมากขึ้นมีคนระวังมากขึ้นอยู่ในสายตาของคนหมู่มากทั้งประเทศหรือทั้งโลกเลยก็กลายเป็นว่าตัวคนเผาแล้วได้อะไรตัวคนเผาก็ต้องหลบซ่อนคดีอาญาอันนี้ตลอดชีวิตจะเปิดเผยความจริงว่าตัวเองเผาโรงเรียนเผาบ้านหรือว่าไม่ได้เพราะมันเป็นความผิดที่คนอื่นเขาไม่อภัยให้เราเพราะเราไม่ได้ทำคนคนเดียวทำคนทั้งประเทศทำคนทั้งโลกแล้วเราล่ะเราก็กลายเป็นอาชญากรที่จะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตผิดที่ยอมสารภาพว่าผิดไปแล้วทำไปแล้วเพราะความไม่รู้ก็ได้แต่ที่เราทำไปแล้วมันไม่ลืมเพราะเราไปทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวเราเลยแก่สังคมเลยแก่ชาติบ้านเมืองเลยไม่มีใครเห็นดีเห็นชอบในการความคิดของเราเลยมันก็เป็นกรรมที่ตาบาปตึงใจเราตลอดชีวิตเลยทำแล้วกลายไปว่าเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนตัวเองคนอื่นนี่คือเรียกว่าทำที่ไม่คุ้มครองโลกแล้วก็ไม่คุ้มครองใครเลยเกิดมาเป็นผู้ทำลายไม่ใช่เป็นผู้สร้างสรรค์คนดีเนี่ยมันต้องดีสร้างสรรค์ไม่ใช่ดีทำลายเราเป็นคนดีทำลายจะดีได้แค่คิดว่าพวกตัวเองดีตัวเองดีอาจจะยกย่องในคนกลุ่มเดียวแต่คนหมู่มากเนี่ยเขาไม่ยกย่องเพราะเราดีเป็นผู้ทำลายเราเป็นคนดีแต่ดีในสายตาพวกเราที่ว่าเราจะทำสิ่งนี้ทุกคนเห็นดีแล้วก็ทำแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทุกคนไม่เห็นดีก็กลายเป็นความดีของเราเป็นดีผู้ทำลายไปไม่ใช่ดีสร้างสรรค์แต่ถ้าคนที่เขามาสร้างโรงเรียนเนี่ยทุกคนมาช่วยมาคุ้มครองเนี่ยก็เป็นดีที่ไม่ทำลายใครเป็นผู้ชนะล่ะคนที่ดีไม่ทำลายนั่นเนี่ยเป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองชนะความโลภความโกรธความพยาบาทชนะดวงใจคนทั้งประเทศที่ดีไม่ทำลายดีผู้สร้างสรรค์แต่คนที่ชนะคนอื่นด้วยการทำลายคนอื่นนั้นกลายเป็นผู้แพ้ในใจตัวเองถูกทำลายทุกวันเพราะเราไม่ได้อะไรเลยได้แต่เพียงว่าเราต้องหลบซ่อนคดีอาญานี้ไปตลอดชีวิตไม่กล้าเปิดเผยให้ผู้อื่นได้
พราะเราทำผิดจะแล้วทั้งศีลธรรมทั้งคุณธรรมก็ไม่มีไร้เมตตาคุณธรรมก็ไม่มีเลยเมตตาก็ไม่มีเลยศีลธรรมก็ไม่มีเลยคนอื่นก็อาจจะอภัยให้เราแต่ตัวเราล่ะเมื่อเราทำไปแล้วถ้าเกิดสำนึกขึ้นมาได้เราก็รู้สึกว่าเสียใจที่ไม่น่าทำเลยทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมเราเกิดมาชีวิตหนึ่งน่าจะเอาชีวิตของเราเนี่ยที่ดีงามเนี่ยมาสร้างสรรค์ในส่วนบ้านเราในประเทศของเราหรือส่วนภูมิภาคที่เราอยู่เพราะคนเรานี่ไม่อยู่นานไม่ถึง100ปีก็ตายหมด50ปี60ปี70ปีทุกคนก็ตายจนหมดแล้วจะได้อะไรในเมื่อเราตายไปก็ได้แต่เพียงว่าเราอยู่นี่เราได้ทำอะไรประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองบ้างอันนี้เนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนเราเนี่ยมีเมตตาเขาเบียดเบียนอย่าเบียดเบียนตอบถึงว่าหลักว่าต้องชนะใจตัวเองเขาโกรธมาอย่าโกรธตอบเขาด่ามาจะด่าตอบต้องชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบต้องชนะคนตนีด้วยการให้ชนะคนพูดหยาบด้วยการพูดเพราะนี่คือการชนะฉะนั้นที่ว่ามีโจรผู้หนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าเขาเกลียดเศรษฐีเศรษฐีนี่รวยเอารวยเอามีแต่ดีอย่างเดียวก็เลยคิดจะทำลายเศรษฐีนี่ให้ย่อยยับไปรักงัวเศรษฐีเอามาฆ่ากินเศรษฐีมันก็ไม่โกรธเขาบอกว่างัวฉันมีเยอะโจรมันมีแค่ตัวเดียวมันจะเอาไปก็ออกไปเมื่อไม่โกรธแล้วทำไงดีจะให้เศรษฐีนี่โกรธเศรษฐีก็ถือธรรมะพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเขาโกรธมาไม่โกรธตอบกรรมใครทำใครได้เราไม่ทำรับเราไม่ทำเราก็ไม่ได้รับก็พูดดีมันก็ขโมยงัวไปตัดขาอีกตัดขางัวให้เดินไม่ได้เพื่อจะให้เศรษฐีนั้นเจ็บปวดเศรษฐีก็บอกว่ามันเป็นกรรมของงัวมันคงเคยไปถูกเขาตัดขาเขาไว้ชาตินี้มันจึงได้ถูกตัดขาเอาละเลี้ยงดูมันไปขามันขาดมันก็ไม่ต้องเดินก็กรอกข้าวกรอกน้ำมันไปเอาตัดขาวัวแล้วก็ยังไม่โกรธอะไรที่เศรษฐีรักทีแรกนึกว่างัวนะเศรษฐีรักเพราะเศรษฐีร่ำรวยมาเพราะด้วยการเลี้ยงวัวหรืออาศัยทำนาด้วยวัวก็ไม่ใช่เป็นที่รักของเศรษฐีเลยก็บอกว่าโน่นสิวัดพระพุทธวัดของเศรษฐีเนี่ยที่สร้างถวายพุทธเจ้ารักมากสร้างศาลาสร้างวัดนั่นแหละของรักมันก็ต้องเสียใจเวลาทำลายก็เลยตกกลางคืนก็วางแผนให้พวกลูกน้องโจรไปเผาวัดเลยเผาศาลาหลังใหญ่ไหม้วิหารไหม้หมดรุ่งเช้าก็ให้กองสอดแนมไปดูว่าเศรษฐีมันจะต้องเสียใจร้องไห้ที่สุดของชีวิตล่ะพอรุ่งเช้าเศรษฐีได้รับรายงานว่ามีคนมาเผาวัดศาลาหลังใหญ่วิหารหลังใหญ่นั้นไหม้ไปหมดแล้วเศรษฐีเข้าไปก็หัวเราะชอบใจหัวเราะชอบใจตบมือว่าโจรมันดีนะแม้มันมาเผาไอ้ศาลาหลังนี้มันเก่าแล้วใจเราคิดว่าทำยังไงนะจะได้ศาลาหลังใหม่ให้ใหญ่กว่านี้แหมมันมาเผาจะได้เราไม่ต้องรื้อเราจะได้บุญมหาศาลเราจะได้สร้างศาลาหลังใหญ่กว่านี้เงินทองเราก็เหลือกินเหลือใช้ตายก็เอาไปไม่ได้แล้วเราอยากจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ให้มากกว่านี้ก็ดีใจจัดหากองทุนมาทำศาลาใหญ่กว่าเก่าวิหารใหญ่กว่าเก่าดีกว่าเก่าหลายหาศาลาหลังทำศาลาหลังนั้นให้ใหญ่มากมายจุพระได้500รูปโอ้ดีใจนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายฉลองศาลาเป่าประกาศพี่น้องทั้ง